0: ับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
1: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมา

0: อาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
1: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
0: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่ม ประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วย

0: ให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม S ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม S วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด4x100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษา สุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน 1-2 เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 น. สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
4: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
16: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮ
15: ะ
16: ทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
15: ค่ะอ
16: ย่างนี้ต้องจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจับที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปกมาก่อนกลุ่ม2เป็นสปกนะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเหลือให้เป็นสปกและคทช.เพราะฉะนั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปกรวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
15: ครับ
16: เพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยเขาดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้าราชการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวน มติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปกไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร่
15: ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปกค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
16: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆน
15: ะ
16: หรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปอย่างไรนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลนะที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
15: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอะค่ะ
16: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปกเป็นดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปกดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปกรวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
15: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
16: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าในงั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
15: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
16: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
16: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
15: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญจันสามากๆเลยค่ะ
16: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
19: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
18: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข คาะข่าวเล่าประเด็น
21: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
22: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
21: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
23: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
21: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
24: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
25: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวะสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
26: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธเนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้อง องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
25: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
1: ผมวิทูลเลี่ยนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
0: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
27: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหน ตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ทุกก้าวที่มันคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์22มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: คร
6: ับ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เอาเรื่องสหรัฐกับอิหร่านที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคืบหน้าไปยังไงในช่วงที่เขาลงนามข้อตกลงสันติภาพกันบรรยากาศดูจากโทรทัศน์แล้วเนี่ยอึมครึมครับมันผิดจากการลงนามข้อตกลงทั่วๆไปที่คู่ลงนามจะยิ้มแย้มแจ่มใสลงนามเสร็จก็จะเห็นภาพจับไม้จับมือกันถ่ายรูปกันแต่คราวนี้บรรยากาศมันตึงๆและอึมครึมแล้วถ้าไปดูหัวข่าวที่ตามมาก็จะเห็นข่าวทรัมป์ขู่จะโจมตีอิหร่านอีกถ้าอิหร่านไม่เป็นไปตามข้อตกลงแล้วทรัมป์ก็ยังบอกว่าการลงนามข้อตกลงสันติภาพมันเป็นเพียงการขยายเวลาหยุดยิงเรียกร้องให้รักษาคำพูดมิฉะนั้นจะยึดครองอิหร่านในพื้นที่ที่เหลือต่อแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ข้อตกลงครั้งสุดท้ายโอ้พอทรัมป์พูดอย่างนี้มีวาทะอย่างนี้ก็ปั่นป่วนดิสิครับราคาน้ำมงราคาน้ำมันฝ่ายอิหร่านประธานาธิบดีอิหร่านก็ประกาศว่าจะไม่สละสิทธิ์ในการส่งเสริมสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปรมาณูฉะนั้นมาจนถึงเช้าวันนี้การลงนามข้อตกลงสันติภาพต้องจับตามองว่าจะยังไงต่อส่วนข่าวบ้านเราข่าวแนวๆการเมืองฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลชำแหละงบปี 70ส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแก้สสรแก้รัฐธรรมนูญเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการหยิบยกเอาคำพูดของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุในคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงอ้าวก็แปลว่าโดยอ้อมได้ก็คือหลายพรรคที่เห็นว่าให้สสรมาจากประชาชนแล้วสสรก็มาเลือกกรรมธิการยกร่างอีกทีหนึ่งก็แปลว่าการเลือกกรรมการกรรมธิการยกร่างไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงอันนี้ก็น่าจะพอเลี่ยงได้ก็เลยมีความคิดความเห็นต่างกันเยอะย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรแท้งสัตนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจจะแพ้ฝ่าวส่วนข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวเล็กๆแต่คนก็หูพึงนายกพูดสั้นๆเมื่อวานว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40ถ้าจบแล้วก็ต้องทำต่อรัฐบาลจะหาเงินมาทำต่อเป็นหัวข่าววันนี้ว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนส่วนข่าวจากเกาะภูเก็ตหลังจากเด้งฝ่ายปกครองกันละนาวเมื่อวานนี้ก็ถึงคราวฝ่ายตำรวจเด้งผู้บัญชาการตำรวจภาค8ภาค8นี่มีจังหวัดภูเก็ตอยู่ในภาค8ด้วยนะเดี๋ยวมาดู
5: เรื่องโครงการไทย AI Passport แทงกระทุงปปช.รุกสอบโครงการไทย AI Passport ไม่ต้องรอให้คนร้องพรรคประชาชนจ่อฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐในคดีพาวุธส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไล่บี้ชัยชนกให้ยกเลิกโครงการวายพลาดอนปิศนานันทกุลลั่นอย่าตัดสินแทนกระบวนการตรวจสอบครับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับชัดชาติประกาศปั้น55เขตสร้างรายได้ดร.โจก็ชูรถแบบ100วันคนกรุงใช้ชีวิตง่ายใน4ด้านฝ่ายอนุชาย้ำเรื่องแก้โกงอภิสิทธิ์เร่งสปีดช่วยลั่นผู้ว่าต้องกล้าตัดสินใจข่าวเหตุการณ์กันศาสตร์ของตึกเก่าถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจี้กทม.เช็คตึกเก่าผวาถล่มซ้ำตั้ง4ปมสันนิษฐานต้นเหตุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผงะโครงสร้างเสี่ยงครับส่วนเหตุการณ์อุโมงค์รถไฟถล่มในการก่อสร้างสายเด่นชัยเชียงของเนี่ยเผยเหตุผนังถล่มเส้น2ศพในอุโมงค์รถไฟชั้นหินอุ้มน้ำฝนขณะเจาะทะลุเขาครับปุจจบา
6: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ

0: านแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อโซล่ารูฟท็อปและด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของโซล่ารูฟท็อปที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กัสโก้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco, JEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
2: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: การประปานครหลวง
7: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีรายการข่าวเรื่องการล้างเกาะภูเก็ตเนี่ยคืบหน้าไปเยอะนะคือล้างสิ่งโสโครกมันต้องล้างตอนที่มันกำลังละสำตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนสิ่งโสโครกความเลวร้ายที่ก่อกินเกาะภูเก็ตตอนนี้กำลังละสำเพราะว่าเจอยาแรงจากหลายหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆเอาเรื่องการย้ายการเด้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่ออกมารัวๆไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็พรานกันไปทั้งเกาะเด้งรองผู้ว่าเด้งปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดนี้เด้งไปก่อนแล้วย้ายผู้ว่าตามมาแล้วล่าสุดฝ่ายตำรวจก็ไม่รอดครับย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค

0: 8เนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าดูแลจังหวัดภูเก็ตด้วยปฏิบัติการแบบนี้เขาเรียกว่าใครขวางเอาออกไปให้หมดใครมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับสวยทั้งหลายต้องเด้งให้พ้นเกาะฉะนั้นดูจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไงแต่ดูท่าทีการเอาจริงเอาจังของฝ่ายตำรวจบิ๊กรานยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางบิ๊กรานก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาตอนนี้เป็นรองผบ.ตร.อีก5ปี6ปีถึงจะเกษียณนะแต่คนในแวดวงสีกากีเขาก็คาดการณ์กันว่าบิ๊กรานนี่แหละจะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.คนต่อไปไอ้ที่ว่าเปิดฉากล้างบางเนี่ยล้างบางใครล้างบางอะไรล้างบางโนมินีครับแล้วไม่เฉพาะที่ภูเก็ตพังงากระบี่นะภูเก็ตพังงากับกระบี่ก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยล้างบางแล้วได้อะไรมาบ้างโอ้เพียบเลยครับจับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนนี่เลอะเทอะเละเทะกันมามากมายหลายจุดแล้วเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะเฉพาะภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยมีเป้าหมายตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,000 กว่าล้านขณะที่ศาลอนุมัติหมายจับ59หมายจับเป็นคนไทย28ต่างชาติ31นั่นใน3จังหวัดนะทีนี้ถ้าแยกออกมาเฉพาะที่ภูเก็ตในส่วนของภูเก็ตเนี่ยมีทั้งหมด29บริษัทโดยเน้นนอมินีที่ถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินด้วยอย่างไรก็ตามทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แฝงตัวเข้าไปหาข่าวในพื้นที่เป็นเวลา1เดือนเพื่อรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการนี่ทีนี้ดูที่พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ท่านให้ข้อมูลต่อสรุปผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในวันนี้ก็ได้ดำเนินการกับบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทถือครองที่ดินที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว48บริษัทจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ55หมายรวมผู้ต้องหา49รายแบ่งเป็นชาวไทย27รายชาวต่างชาติชาวไทย27ชาวต่างชาติ21โอ้มีเยอะเลยฝรั่งเศส2รายโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์เยอะเอาเป็นว่ารวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยจำนวนประมาณ1,000กว่าล้านตำรวจจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ในพื้นที่ภาคใต้แต่จะขยายปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนี่เห็นไหมครับว่าเราปล่อยให้การลุกล้ำทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนมูลค่าเป็นพันล้านคำถามก็คือก่อนหน้านี้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องอยู่กันมาได้ยังไงจึงปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำสิ่งผิดกฎหมายมันเกิดขึ้นมากมายอย่างที่ตำรวจแถลงมันก็มีเหตุผลเดียวครับคือจมปลักและเพลิดเพลินอยู่กับผลประโยชน์มันจึงต้องย้ายต้องเด้งออกนอกพื้นที่เหมือนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจกิตติรัตน์พลตำรวจเอกสำราญนอนมาพลตำรวจนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในเวลา11นาฬิกานี่แปลว่านายกเอาจริงดีที่เอาจริงขอให้เอาจริงเอาจังอย่าหยุดเพราะจะบอกนะว่าในฐานะคนอยู่กับข่าวเนี่ยผ่านเรื่องพวกนี้แบบนี้มาหลายครั้งหลายหนมันก็เปรียบเหมือนว่าเป็นต้นไม้ตัดกิ่งตัดต้นไม่พอมันต้องขุดรากถอนโคนถ้าตัดแต่ต้นรากยังอยู่พอเจ้าหน้าที่ย่อนมือนอมันก็โผล่มาได้อีกแล้วถ้าได้น้ำเลี้ยงมันก็แผ่กิ่งก้านขึ้นมาใหม่มันจึงต้องตัดต่อมันจึงตัดต่อว่าถึงจะรากยังอยู่พอเจ้าหน้าที่ย่อนมือนอก็โผล่ขึ้นมาอีกมันจงต้องตัดต่อท่อน้ำเลี้ยงตัดตอนคนที่คอยให้น้ำคนที่ปล่อยปละละเลยให้ทำผิดกฎหมายตัดตอนโดยการย้ายออกนอกพื้นที่อย่างที่เป็นข่าวฉะนั้นการหยิบหนอนออกมาจากทางอาจมเนี่ยสำคัญที่สุดโจทย์ใหญ่ก็คือทำยังไงไม่ให้คนไปใหม่ไปรับตำแหน่งใหม่รักษาการกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เปิดช่องให้การทำสิ่งผิดกฎหมายที่ผ่านมาโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ตบทรัพย์ไม่รับสวยไม่จมปลักอยู่กับผลประโยชน์ที่ยั่วยวนตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ตราบใดที่หนอนยังกินอาจมแล้วอาจมกับหนอนก็อยู่ด้วยกันเราจะห้ามหนอนได้ยังไงนั่นฉะนั้นจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ต้องตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ถือว่านี่เป็นการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วล่ะคุณดลพงศ์ดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวเรื่องโครงการไทย AI Passport ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนนี้นะครับเขายังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นในที่ประชุมกรรมาธิการร่วม2คณะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเดือดมาแล้วนะครับคราวนี้มาถึงวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาเรียกร้องให้ปปช.เข้าไปตรวจสอบเลยครับอย่ารอให้มีคนไปร้องครับอย่างคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าถ้าปปช.เห็นพฤติกรรมที่สอว่าจะมีการหัวประมูลเช่นการล็อกสเปคเนี่ยก็ตรวจสอบได้เลยเพราะกฎหมายเปิดช่องให้อยู่ไม่ต้องรอให้ใครไปตรวจยื่นตรวจสอบแล้วก็พูดถึงการประชุมร่วม2คณะที่ผ่านมาว่าก็มีตัวแทนของปปช.ไปนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยก็พยายามถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ให้ดูตามพฤติความประพฤติและพฤติการที่มันเกิดขึ้นถ้าเห็นว่าสอเขาก็ต้องดำเนินการสอบทันทีไม่ต้องให้มีคนร้องซ้ำแล้วถ้าปปช.ไม่ทำนั่นก็แปลว่าปปช.ทำผิดกฎหมายละเว้นปฏิบัติหน้าที่เสียเองครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่นักข่าวเขาถามว่าเป็นผลที่เกิดจากคดีของคุณภาวิศพงศ์วิทยพานุชไหมหลังจากที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยคือคุณภาวิศเนี่ยเขาเป็นประธานอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหลายนี่แหละครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็มาเจอคดีก็เหมือนกับถอยออกไปเฟดตัวเองออกไปนะครับคุณสุภาพวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของคณะอนุชุดนี้ล่ะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นฟังวิสัยทัศน์ของผู้รู้ต่างๆผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนี้นะครับก็มีรายงานว่าคุณภาวุฒิเนี่ยจะไม่เข้าประชุมจะไม่มาปรากฏตัวด้วยนะครับอ้างว่าติดภารกิจแล้วก็ดร.อ้อการดีเรียวไพโรจน์ก็โพสต์ข้อความบอกว่าเธอจะทำหน้าที่ในการเป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเพราะคุณภาวุฒิมีภารกิจอื่นครับคุณสุภาพนักข่าวถามคุณเท้งครับว่านี่เป็นผลที่เกิดจากคดีของภาวุฒิไหมหลังจากที่ออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI Passport เนี่ย คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมเคยให้ข้อสังเกตในส่วนนี้ไปแล้วแต่ก็เห็นได้ชัดว่าการแถลงข่าวของทาง DSI เป็นการแถลงที่ไม่ค่อยปกติผู้ต้องสงสัยควรเปิดชื่อออกมาแต่ผู้ต้องหาไม่มีใครถูกเปิดเผยชื่อเลยสักคนมันเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาครับถามว่าจะดำเนินคดีกลับไหมฟ้องกลับไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็มีการพูดคุยกันในฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชนอยู่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทำให้ตัวเองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีทำลายล้างฝั่งตรงข้ามเราก็พร้อมที่จะเก็บข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างและยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ใช้อำนาจโดยมิชอบครับนี่ประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีของพาวุฒิทีนี้คุณไอซ์รัชนกศรีนอกที่บอกว่าจะยื่นปปช.นะครับคุณไอซ์บอกว่าในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยจะส่งข้อสังเกตจากกรรมาธิการไปยังปปช.เชื่อว่าในข้อสังเกตต้องไล่เรียงบันทึกที่ประชุมซึ่งทำให้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นในเชิงการให้ถ้อยคำและลายลักษณ์อักษรที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นให้ปปช.ดำเนินการได้ทันทีเราก็จะดำเนินการควบคู่ขนานกันไปแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกเกือบ1เดือนดังนั้นถ้าปปช.ทำงานในเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตก็ควรจะดำเนินการในทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องครับนี่คุณไอซ์ลักษณ์นกทีนี้ตัดมาทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยคุณพลาดอนปิศนานันทกุลบอกว่าที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการโดยอ้างเรื่องความคุ้มค่าความซับซ้อนกับการบริการ AI ที่มันมีอยู่แล้วแล้วไหนจะมีข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงด้วยเนี่ยคุณพลาดอนบอกว่าสังคมต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินการของภาครัฐเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วรวมถึงเรื่องประโยชน์ของประชาชนเพราะช่วยให้ทุกโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็บอกว่าถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายความคุ้มค่าหรือความปลอดภัยของข้อมูลก็ควรจะเปิดข้อมูลและตรวจสอบให้ถึงที่สุดแต่การเรียกร้องให้ยกเลิกโดยทันทีทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าโครงการผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายจริงอาจจะทำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่สังคมต้องพิจารณาครับคุณพลาดอนบอกว่าผมเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่เปิดข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสให้ผู้เชี่ยวชาญให้ภาคประชาชนและทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบได้แล้วถ้าพบความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายถ้าพบไม่คุ้มค่าก็ต้องปรับปรุงหรือยุติแต่หากยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ควรที่จะมีใครรีบตัดสินล่วงหน้าครับคุณว่านี่ทางฝ่ายภูมิใจไทยครับ
0: คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณพาวุฒิเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมาที่สุดเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยคนก็คิดได้หลายมุมคิดได้ว่านี่เป็นการเอาคืนคุณพาวุฒิซึ่งเขากำลังเดินหน้าตรวจสอบแล้วเขาเป็นคนที่รู้เรื่องกับโครงการนี้มากกว่าใครนะในพรรคประชาชนเนี่ยฉะนั้นพอเจออย่างนี้เข้าเนี่ยคำถามก็คือว่านี่เป็นการเอาคืนไหมสยบปิดปากเพื่อที่จะให้หยุดเคลื่อนไหวต่อแต่ว่ามองในความเป็นถ้ามองแบบกลางๆนะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ถ้าคุณพาวุฒิไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายมันว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงในอดีตที่ผ่านมาแต่ผิดจริงแล้วก็ไม่ถูกต้องผิดจริงก็ต้องว่าไปตามผิดแล้วจะมาบอกว่านี่เป็นการเอาคืนเป็นการตัดกำลังเป็นการตัดตอนก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ย มันต้องทำความจริงให้ปรากฏ DSI ก็ต้องตรงไปตรงมาผมก็เชื่อว่า DSI จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคประชาชนผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคประชาชนคือพรรคภูมิใจไทยเขาเรียกร้องแสดงท่าทีออกมา DSI ก็ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องที่คุณภาวุฒิอธิบายฟังดูก็เอ๊ะก็มีเหตุมีผลว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงฟังไปฟังมาการโอนเงินถึงแม้จะจำนวนมากแต่นั่นมันเป็นการเรื่องของโอนค่าทองเทิงอะไรก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเขาบอกเขาก็ขาดทุนแล้วก็เลิกทำนั่นคือคำของคุณภาวุฒิแต่ว่า DSI เนี่ยผมว่าเขาก็คงมีข้อมูลมีข้อมูลมีหลักฐานมากกว่าที่เราได้ฟังจากคุณภาวุฒิแน
1: ่ครับ
0: เราก็ไม่รู้เขาจะแจกแจงข้อมูลออกมาทั้งหมดก็ไม่ได้มันจะเสียรูปคดีเขาก็ต้องเก็บไว้ทีนี้ในแง่ของประชาชนผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งไปทักท้วงอย่าเพิ่งไปทึกทักว่านี่เป็นการเอาคืนคุณภาวุฒิจากฝ่ายรัฐบาลไม่ยุติธรรมหรือไปทักท้วงว่าคุณภาวุฒิมีความผิดจริงก็ไม่ยุติธรรมเพราะเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพวกนี้คนอย่างชาวบ้านเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้ลำบากเข้าใจยากเรื่องเดียวกันเนี่ยพูดกันคนละทีก็ฟังกันคนละแบบคนละหนคนละทีแล้วก็เชื่อไปคนละอย่างมันไม่เหมือนความผิดอื่นๆความผิดไปฆ่าแกงกันไปโกงเรื่องโน่นเรื่องนี่กันเรื่องที่ดินกันโกงเรื่องที่ดินโกงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเรารู้นะคุณตระผมว่าเราตัดสินอยู่ในใจได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับไอ้ฟอเร็กเกี่ยวกับไอ้เรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้คนรุ่นเราเนี่ยตามไม่ทันตามไม่ทันว่าเขาทำผิดจริงหรือเปล่าเขาทำได้ไหมหรือทำไม่ได้เขาทำผิดหรือเขาไม่ผิดเรื่องนี้ก็ต้องให้เวลาทั้งฝ่ายคุณภาวุฒิและฝ่าย DSI พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Casco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซล่ารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Casco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมGasco, GEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้แต่ว่าศาลวินิจฉัยว่าให้เลือกสสรโดยตรงมานี่ไม่ได้ฉะนั้นพรรคไหนที่เขียนให้แก้รัฐธรรมนูญว่าให้มีการเลือกสสรมาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงเหมือนปี40เนี่ยขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นถ้าจะตรงก็ตรงของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเขาให้มีจะสมัครอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาให้สภาเลือกแต่นี้ถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยมันก็เกิดความเอ๊ะทำไมไม่ได้ทำไมให้ประชาชนมาเลือกโดยตรงไม่ได้ทำไมไม่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มีคนไปขุดออกมาว่าคำวินิจฉัยเนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยยังไงนี่เขาใช้ถ้อยคำอย่างนี้นะรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงพอเป็นอย่างนี้ฝ่ายพรรคประชาชนที่เขาให้คนเลือกสสรเข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้เลือกมาเพื่อให้มายกร่างรัฐธรรมนูญแต่เลือกมาเพื่อให้สสรเหล่านี้มาเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเลือกได้สิก็ประชาชนเลือกเข้ามาได้เพราะว่าคนพวกนี้ไม่ได้มายกร่างรัฐธรรมนูญแต่มาพิจารณาหาคนที่เป็นกรรมาธิการยกร่างก็แปลว่าประชาชนไม่ได้เลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมาได้โดยตรงพอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้พรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาเสนอเนี่ยไม่ได้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะไม่ได้เลือกมาเพื่อให้มาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงเลือกสสรมาสสรก็มาตั้งกรรมธิการเลือกมาเลือกกรรมธิการมาเป็นฝ่ายยกร่างวิธีการก็แล้วแต่ว่าพรรคไหนจะมีวิธีการยังไงที่จะให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการยกร่างซึ่งเขาก็เสนอกันหมดแล้วล่ะว่ามาจากไหนเท่าไหร่มาจากภาควิชาการกี่คนมาจากภาคประชาชนที่สสรมาเลือกเอากี่คนพอเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้การเสนอร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกระดีกระด้าขึ้นมาใหม่ทีนี้ต้องคอยดูว่าในฝ่ายรับหลักการเนี่ยจะรับของพรรคต่างๆเข้าไปทั้งหมดแล้วไปพิจารณาเอาพรรคหลักโดยเอาของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นตามธรรมเนียมเพราะว่าเขาเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลหรือว่าสุดท้ายในชั้นรับหลักรับหลักการเนี่ยวาระแรกเลยรับหลักการเนี่ยรัฐสภาซึ่งมีสว.ประชุมด้วยเนี่ยจะรับเพียงร่างเดียวคือรับร่างของภูมิใจไทยแต่ไม่รับร่างของประชาชนไม่รับร่างของประชาธิปัตย์ไม่รับร่างของเพื่อไทยวิธีการไม่รับร่างไม่ยากหรอกครับสว60กว่าคนที่เป็น1ใน3เนี่ยไม่เอาด้วยเสียก็จบถึงต่อให้สสลงคะแนนกันเสียงท่วมท้นหรือเสียงจากฝ่ายค้านก็ไม่ขัดข้องแต่เสียงจากสว.ถ้าสว.ปักธงว่าจะเอาเฉพาะของพรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นก็ตกหมดตั้งแต่วาระแรกนี่คือสรุปให้เห็นภาพอีกทีนึงว่ามาจนถึงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ความเคลื่อนไหวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นยังไงดูข่าวอื่น
1: แม้กระนั้นก็ตามทีนะคุณสุภาพหลังจากที่คณะของสว.ของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านที่ว่าไปขอคำชี้แจงชัดๆจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนมาเป็นประเด็นวันนี้นี่นะครับคนของพรรคภูมิใจไทยก็ยังมองว่านั่นไม่ใช่คำวินิจฉัยแต่เป็นความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งหรืออาจจะเป็นท่านประธานนี่นะครับมันไม่ใช่คำวินิจฉัยมันเป็นแค่ความเห็นฉะนั้นจะเอามาเป็นข้อยุติไม่ได้ถ้าเกิดมีคนไปร้องในวันข้างหน้าแล้วมีคำวินิจฉัยออกมาโดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเห็นเป็นอย่างอื่นล่ะมันจะไม่เจ๊งกันเหร
0: อ
1: ทั้งคุณนิกรจำนงทั้งคุณกรวีปริศนานันทกุลนั่นนะครับ
0: ครับฉะนั้นผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะเคลียร์นะเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ศาลวินิจฉัยออกมาว่าสสรมาจากประชาชนโดยตรงนี่ไม่ได
1: ้ครับ
0: คนก็แคลงใจกันเยอะว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญกลัวอะไรทำไมให้ประชาชนเลือกสสรมาแล้วสสรมาร่างรัฐธรรมนูญเองเหมือนกับปี40เนี่ยทำไมไม่ได
1: ้ครับ
0: รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขาไม่มีคำอธิบายนะถ้าวินิจฉัยออกมาแล้วมีคำอธิบายมาด้วยเนี่ยคนจะได้รู้ว่าอ้อที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่ควรให้เลือก สสลมาร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนให้ประชาชนเลือกโดยตรงมาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของก็เหมือนสสลปี40น่ะเลือกกันมา100คนแต่ว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยคือประธานสสลตอนนั้นคือคุณอุทัยพิมพ์ใจชนแต่ประธานกรรมธิการยกร่างเนี่ยเขาคัดเอาคนที่รู้เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญสสลที่เลือกมา100คนเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเอามาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอกเขาก็ไปตั้งกรรมธิการยกร่างกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็ได้คุณอนันต์ปัญญาลชุนมาเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรู้สึก 20-30 คนนึงโดยประมาณนะ
1: ครับ
0: แต่กรรมธิการยกร่างทั้งหมดก็มานั่งเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้คนทั้ง 20-30 คนเนี่ยมาเขียนรัฐธรรมนูญกันเนี่ยมันจะเขียนกันยังไงก็ต้องให้มีใครสักคนหนึ่งเป็นต้นเรื่องในการเขียนรวบรวมความคิดความเห็นจากคนทุกฝ่ายแล้วก็มานั่งเขียนว่ารัฐธรรมนูญควรจะออกมาเป็นยังไงคนที่เป็นเลขาธิการของกรรมการกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญก็คืออาจารย์บวรศักดิ์วรรณโนไงอันนี้คนเขียนนะมาตรานี้เขียนอย่างนี้มาตรานี้เขียนอย่างนี้แล้วให้คณะกรรมธิการยกร่างเนี่ยตกแต่งข้อความเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แต่ต้นหลักคนเขียนเนี่ยคือดร.บวรศักดิ์อวันโนหลุดจากชั้นกรรมธิการยกร่างแล้วเนี่ยกรรมธิการยกร่างก็เอาเรื่องเข้ารัฐสภาให้สภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจึงรณรงค์ให้ไฟมีธงเขียวธงแดงกันตอนนั้นไงสุดท้ายขึ้นมาก็มีความก็เห็นชอบก็เห็นชอบก็ได้ใช้แต่ว่าตอนนี้มันยิ่งเพิ่มเข้าไปใหญ่ก็คือว่าเพิ่มความเห็นของภาคประชาชนเริ่มตั้งแต่ให้ไปถามประชามติว่าเห็นควรจะให้มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมอ้าวถ้าไม่เห็นควรถ้าคนชอบรัฐธรรมนูญฉบับเก่าอยู่มันก็จบไม่ต้องยุ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าเห็นควรให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ้าวก็มาดำเนินการแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องพอไปเห็นแล้วว่ามาดูกันแล้วว่ากรรมธิการยกร่างมาจากไหนอะไรยังไงก็ต้องกลับไปถามประชาชนอีกว่าประชาชนเห็นด้วยไหมนั่นเป็นครั้งที่สองทำประชามติเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเสร็จแล้วทั้งฉบับเนี่ยก็ย้อนกลับไปถามประชาชนอีกทีนึงว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฉะนั้นการยกร่างคนที่มายกร่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะยกร่างอะไรก็ได้นะมีด่านต้องไม่รู้กี่ด่านเราถึงไม่เข้าใจยังไงว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ให้เลือกสสลโดยตรงแต่ว่าคนที่คิดเขาก็คิดกันในแง่ที่ว่าหรือศาลรัฐธรรมนูญกลัวว่าถ้าเลือกสสลโดยตรงแล้วพรรคประชาชนเขากำลังขึ้นหม้ออยู่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเลือกโดยตรงเดี๋ยวพรรคประชาชนก็กวาดเรียบฉะนั้นไม่ให้มีการเลือกโดยตรงดีกว่าอ้าวเขาก็คิดกันในแง่นี้เยอะนะคุณธราพง
1: ศ์ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: อ้าวดูข่าวเรื่องผู้ว่ากทมครับเอาประเด็นเรื่องการจับตาการตรวจสอบการเลือกตั้งครับเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยภาคประชาชนนำโดยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรและก็ผู้อำนวยการ VWOST ผู้จัดการโครงการไอลออย่างนี้ครับเขาก็มาแถลงข่าวร่วมกันก็คือจะให้มีการติดตามจากภาคประชาชนสังเกตการเลือกตั้งอย่างเข้มข้นครับทั้งการเลือกตั้งในกรุงเทพผู้ว่าสกหรือการเลือกตั้งที่พัทยาด้วยนะครับผู้จัดการไอลอคุ ุณพงศักดิ์เนี่ยบอกว่าผู้จัดการ VWOS คุณพงศักดิ์บอกว่าบทบาทของ VWOS ก็คือการสังเกตการเลือกตั้งติดตามกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งด้วยเพื่อจะให้เฝ้าระวังอย่างสุจริตและมีความเที่ยงธรรมโปร่งใสในการเลือกตั้งครับอันนี้ทางฝ่ายติดตามตรวจสอบฝ่ายผู้สมัครก็ยังคงเดินสายกันหาเสียงอย่างเข้มข้นล่ะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่เขตราชเทวีสัมพันธวงศ์พระนครนำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรไปบางขุนเทียนบางบอนบอกเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นคนระดับกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าประชาชนจะตั้งคำถามไม่ต่างกันก็คือจะยอมจำนนและใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่หรือว่าจะกาเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองให้ดีขึ้นกว่านี้ครับคุณอนุชาประชาธิปัตย์เนี่ยทีมงานนี่ก็ยังคงชุดใหญ่นะครับไปหาเสียงที่ไหนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์และผู้บริหารของพรรคร่วมลงพื้นที่ตลอดนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปตลาดยิ่งเจริญมาตลาดเมืองทองบึงสีกันตลาดจตุจักร2ครับในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณอนุชามาเน้นนโยบายจะไปปราบโกงในกทม.ครับคุณอนุชาบอกว่าประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและสก.จากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปจัดการการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทม.ทั้งระดับผู้บริหารและข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์นี่จะไปเน้นเรื่องนี้ครับส่วนผลโพลเนี่ยที่ผ่านมานี่มันน่าสนใจตรงที่ว่าลำดับ2รองจากคุณชัดชาติเนี่ยตกลงมันจะเป็นใครกันแน่เพราะบางสำนักเนี่ยระบุคุณมลิกานะคุณสุภาพบางสำนักก็บอกว่ายังเป็นดร.โจอยู่จากนั้นน่าสนใจอันดับ2ครับคุณสุภาพ
0: แต่ตอนนี้เขาไม่ให้เปิดเผยผลโพลแล้วนะ
1: ครับ
0: ก่อนเลือกตั้ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการชี้นำเดี๋ยวคนจะเห็นว่าเบอร์นี้ชนะแน่ไปเลือกเบอร์อื่นให้เสียเวลาทำไมเลือกเบอร์นี้แหละอะไรพวกนี้เป็นต้นนะเขาห้ามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็คิดกันว่าพอหลังจากนี้อีก3เดือนกว่าครบ4เดือนแล้วเนี่ยจบคนก็จะกลับไปเดือดร้อนเท่าเดิมที่พอโล่งๆอยู่ได้กับรัฐช่วย60จ่ายเอง40กินอาหารการกินซื้อของจำเป็นเอาทีนี้พอหมดแล้วเนี่ยจะยังไงต่อเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นมีหนำซ้ำอาจจะยิ่งยากลำบากหนักไปกว่าเดิมเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินไปพูดที่จังหวัดเลยไปงานอะไรผีตาโขนอะไรเนี่ย
1: เปิดพีเทศกาลผีตาโขน
0: อยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราและผู้ขายแต่ถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินหาทองมาให้พี่น้องจนได้นี่วาทานายกนะถ้านายกพูดอย่างนี้คนก็มีความหวังว่าไอ้60 40เนี่ยจบแล้วอาจจะได้ต่อแต่ว่าจะเอาเงินมาจากไหนเอานายกก็บอกว่าต้องไปหาเงินหาทองมาให้พี่น้องจนได้เงินก็ไม่ใช่น้อยๆ นะแต่ทำให้คนที่เขารอว่าอาจจะมีโครงการ2เฟส2เขาก็มีความหวังขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าจับตามองว่าจะเป็นยังไงต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องคดีของบิ๊กโจ๊ก กับกรณีติดสินบนกรรมการปปช.ก็คือคุณเอกวิทย์นั่นนะครับข่าววันนี้มาตรงกันทุกฉบับครับว่าคณะกรรมการไต่สวนหาข้อเท็จจริงได้มีข้อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับแต่ว่าจะแยกกันนะครับของคุณเอกวิทย์ซึ่งเป็นกรรมการปปช.เนี่ยเมื่อไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งไปที่รัฐสภานะครับเพราะเป็นองค์กรอิสระส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับคนอื่นๆเนี่ยจะต้องไปที่อัยการครับเพื่อให้อัยการดำเนินการที่จะไปฟ้องต่อศาลต่อไปแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ตรงกันแล้วครับว่าคณะไต่สวนเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาทางบิ๊กโจ๊กและคุณเอกวิทย์ครับเรื่องสินบนทองคำ240กว่าบาทนั่นนะครับคุณสุภาพ
0: เรื่องแรนบริดจ์กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาแต่ว่าวันนี้ที่เป็นหัวข่าวขึ้นมาใหม่พิพัฒน์ชูวิชั่นเชื่อมสองฝั่งทะเลเชื่อมสองฝั่งทะเลก็คือเชื่อมระหว่างชัยยาที่สุราษฎร์แล้วไปเชื่อมกับทางฝั่งทะเลของระนองทางโน้นอันนี้เป็นโครงการใหม่มีรายละเอียดเยอะแต่เอาเป็นว่าเป็นโครงการถดถนนทำถนนเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลระหว่างอำเภอกระโประนองกับที่ชัยยาสุราษฎร์แล้วจะมีแผนพัฒนาท่าเทียบเรือมุ่งเป้าหมายพลิกโฉมระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองทั้งประเทศได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีผู้ว่าสุราษฎร์ลงพื้นที่ด้วยอันนี้คนละเรื่องกับแลนด์มิสนะอันนี้เป็นการทำถนนเชื่อมสองฝั่งทะเลขึ้นมาอีกด้านหนึ่งระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามันคงจะต้องใช้งบมากพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เป็นโครงการใหม
1: ่ครับเอาทีมชาติเคปเวิร์ดไปมามาจะเป็นทีมม้ามืดตัวจริงแล้วหรอคุณสุภาพน
0: ั
1: ดที่สองเนี่ยเสมอกับอุรุกวัยนะครับนัดแรกนั้นเสมอสเปนมาแล้วแล้วเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบด้วยเพราะนัดต่อไปเนี่ยจะเจอซาอุครับแล้วสเปนกับอุรุกวัยจะต้องไปตัดกันเองครับนะนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันต
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุนสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริสีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระทัยประสานใจเจื่อมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก

อีก10 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่22 เดือนมิถุนายน 2569ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะเราเจอกันทาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะเริ่มต้นในช่วงของวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นข่าวหลากหลายให้เราได้ติดตามกันเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2สาหัสไป2นะคะช่วงนี้ต้องหยุดพักก่อนนะคะสำหรับตรงจุดนี้แล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะก็มีการสาดถล่มตรงจุดแถวหัวลำโพงนะคะซึ่งก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วล่ะมันเป็นการสาดนะคะที่ยื่นออกมาสั่งปิดกั้นพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวเขารอตรวจสอบห้องข้างเคียงด้วยนะคะอันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไป1 คนค่ะซึ่งนายกสมาคมวิศวกรก็พูดถึงประเด็นสาเหตุนี้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นกันศาสตร์ที่มันเก่าแล้วอะค่ะกี่ปีมาแล้วล่ะ80-90 ปีแล้วมันก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลานะคะก็เลยฝากให้กทม.เนี่ยต้องคอยตรวจสอบอาคารเก่าที่อื่นเพิ่มมาด้วยเดี๋ยวเกิดวันดีคืนดีพังถล่มแบบนี้ก็จะทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาอาจจะสูญเสียได้นะคะ3ประเด็นเบื้องต้นประเด็นแรกอาคารเป็นอาคารเก่ามีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเหล็กสนิมอาจเกิดสนิมประเด็นที่2ลักษณะโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวและมีโอกาสพังหรือร่วงได้อยู่แล้วประเด็นที่3ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนอาจจะเป็นปัจจัยร่วมนะคะที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการต่อเติมอาคารซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มด้วยนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไป1นะคะเป็นคุณตาที่จอดรถพอดีเลยนะคะหลายคนคงได้เห็นคลิปละจากนี้ไปก็ฝากถึงกทม.เข้าไปตรวจสอบอาคารที่มายุมากกว่า50 ปีนะคะแล้วก็อาจจะใช้อำนาจตามกฎกระทรวงฉบับที่48สั่งการให้เจ้าของอาคารแก้ไขปรับปรุงซะหน่อยนะคะมองว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาคารที่มันมีอายุเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะโอกาสที่มันจะเสื่อมสภาพพังถล่มย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนในอนาคตนะคะเบื้องต้นเขาคาดว่าโครงสร้างดังกล่าวค่ะมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยุคเก่าอายุประมาณ80-90 ปีซึ่งในอดีตอ่ะคุณภาพของคอนกรีตอาจจะไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันมีกำลังรับแรงอัดต่ำเนื้อคอนกรีตภายในมีลักษณะเป็นโพรงหรือมีรูพรุนจำนวนมากก็เลยทำให้ดูดซับน้ำได้ง่ายพอทีนี้เมื่อซึมเข้าไปถึงเหล็กเสริมเป็นเวลานานมันจะทำให้เกิดสนิมกัดกร่อนเหล็กอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งเหล็กเสริมไม่สามารถที่จะรับแรงร่วมกับโครงสร้างได้อีกค่ะส่งผลให้เกิดการพังถล่มลงมานะคะก็มองว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็เป็นจุดประเด็นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีคนพูดถึงกันเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วเรื่องถึงบอกไงคะว่าเหตุการณ์แค่หยุดเสาร์อาทิตย์ไปเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนที่กี้ที่พูดถึงไปอ่ะอุโมงค์รถไฟดอยหลวงอันนี้เขาหยุดชั่วคราวไปแล้วเดี๋ยวเขาตรวจธรณีวิทยาใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าทับคนงานเสียชีวิตไปตั้ง2 คนแล้วก็สาหัสไป2 คนนะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะสภาพอากาศสำหรับวันนี้ค่ะก็เตือนกันนะคะฝนก็ยังคงตกหนักแล้วก็จะมาบ่ายถึงค่ำซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือตกร้อยละ30ค่ะภาคอีสานตกร้อยละ20นะคะฝนลดลงนะภาคกลางร้อยละ30ภาคตะวันออกร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40อ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็ร้อยละ40นะคะกทม.ปริมณฑลวันนี้ฝนลดลงเหลือร้อยละ20ของพื้นที่นะคะแต่ว่าอากาศช่วงนี้ค่อนข้างร้อนอย่างเมื่อวานนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะอากาศแดดก็จ้าว่านะช่วงที่เวลาที่เราจะพูดถึงว่าอากาศมันร้อนอ่ะมันจะมีฝนทุกทีเลยได้อ่านบทความที่ดร.ทอนเขียนเอาไว้นะคะในเมเนเจอร์นะวันนี้เขาเผยแพร่ข่าวก็กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เยอะเลยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ว่าเราเคยตกลงว่าโลกจะไม่ร้อนเกิน 1.5 องศาในอีก75ปีข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือโลกจะร้อนเกิน 1.5 องศาแบบถาวรในอีก4ปีข้างหน้าค่ะคนเข้ามาอ่านกันเยอะนะคะข้อความดังกล่าวสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะ
แล้วก็เป้าหมายการจำกัดอุณหภูมิโลกตามความตกลงของปา

0: ปารีสหรือว่านานาประเทศที่เขาตั้งเป้าที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่ให้มันสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายสำนักก็ประเมินตรงกันว่าโลกเนี่ยกำลังเข้าใกล้ระดับอุณหภูมิ1.5องศาเซลเซียสเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีโอกาสสูงที่จะเกิดการแตะหรือทะลุระดับดังกล่าวในช่วงทศวรรษนี้ค่ะถ้าหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยังคงดำเนินการต่อไปในอัตราปัจจุบันองค์การสหประชาบอกว่าแม้บางช่วงเวลาของปีที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกเฉลี่ยจะสูงขึ้น1.5องศาเซลเซียสแต่การจะถือว่าทะลุเป้าหมายอย่างถาวรจำเป็นต้องพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระยะยาวหลายปีไม่ใช่อุตสาหกรรมรายเดือนหรือรายปีเพียงอย่างเดียวนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศยังเตือนด้วยนะคะว่าทุกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกแม้เพียงเล็กน้อยมันสามารถส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าน้ำท่วมและสภาพอากาศสุดขั้วเกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชากรทั่วไปแม้ข้อความในโพสต์จะเป็นการสื่อสารเชิงเตือนภัยและอาจไม่ตรงกับกรอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่ามันสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายของโลกศตวรรษนี้เลยนะคะเขายังย้ำว่าการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนมันจะเป็นกุญแจสำคัญมากๆในการชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกค่ะอาจจะทะลุ1.5องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะว่าทุกๆวันนี้ภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหนักหนาแล้วก็รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เราเคยเจอถูกไหมคะจะหนักหนามากกว่าไม่ใช่นับแต่ว่าในบ้านเรานะไม่ได้นับแต่บ้านเรานะต่างประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นภาพนี้แหละเวลาเกิดอุทกภัยแผ่นดินไหวดินถล่มอะไรเงี้ยเจอเหตุการณ์มาแบบนี้หนักเลยค่ะอ่ะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจเตือนกันเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ก็ไม่เตือนละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเป็นโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายสำหรับการปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จบไปแล้วนะคะกระทรวงการคลังเขาได้ปิดรับไปแล้วยืนยันสิทธิผู้ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69เรียบร้อยเบื้องต้นมียอดผู้ลงทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการ19ล้านคนแบ่งเป็นผู้มีบัตรเดิมมากกว่า12.6ล้านคนกลุ่มคนตกหล่นที่มีรายชื่ออยู่ในกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.ความมั่นคงของมนุษย์นี่นะคะ1,440,000คนกลุ่มตกหล่นที่เพิ่งจะแจ้งชื่อรับสิทธิ์กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นอีก5ล้านคุณรวรรณแสงสนิทเนี่ยบอกว่าปลัดกระทรวงการคลังนะคะขั้นตอนจากการปิดรับลงทะเบียนเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะนํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะไปเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ได้กําหนดเอาไว้พอทราบยอดการตรวจสอบเบื้องต้นก็จะเสนอให้ครม.ในพิจารณาแล้วก็จะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขคัดเกณฑ์ที่เหมาะสมจะประกาศชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่17กรกฎาคมนะคะยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะ คอยอัปเดตฐานข้อมูลนะคะถือเป็นบัตรให้ทันสมัยมากขึ้นเพราะไม่ได้ทำมาตั้งแต่ปี2565แล้วอะ4 ปีมาละก็จะเป็นการช่วยทำให้การส่งผ่านการช่วยเหลือภาครัฐไปถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างตรงเป้าป้องกันไม่ให้มีผู้แอบอ้างสวมรอยรับสิทธิ์อีกดังนั้นหากใครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์แน่นอนค่ะสำหรับเกณฑ์ตรวจคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69ก็คือ1มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นภิกษุสามเณรนักบวชผู้ต้องขังนักเรียนนักศึกษานักการเมืองข้าราชการที่มีรายได้เกิน100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำเหน็จไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นในห้างหุ้นส่วนห้ามมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้ห้ามมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยตั้งแต่12,000 บาทขึ้นไปต่อปีห้ามมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน100,000 บาทต่อปีห้ามมีบัตรเครดิตห้ามมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภท100,000 บาทห้ามมีเงินฝากสลากรวมกันเกิน100,000 บาทต่อปีรวมถึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุด35 ตารางเมตรบ้านเกิน25 ตารางวาที่ดินเพื่อทำการเกษตร10 ไร่ และที่อยู่อาศัยไม่เกิน1 ไร่แล้วก็ห้ามเป็นเจ้าของรถยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก3 ล้อรถยนต์4 ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมขณะที่เกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเช่นพ่อแม่นั้นจะไม่นํามาใช้รอบนี้นะคะไม่เข้าก็แสดงว่าใครที่นําชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนคนนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ลงไปเถอะค่ะเดี๋ยววันที่17เดี๋ยวเขาคัดกรองเองนะคะเดี๋ยวเขาคัดกรองเองยอดทะลักก็น่าประมาณ19 ล้านคนนะคะ19 ล้านคนเมื่อวานนี้เขาก็นับถอยหลังนะจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาต้องรีบต้องรีบนับถอยหลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กลัวว่าทุกคนที่เขาแบบจนจริงอ่ะเขาไม่ได้จนปลอมมาเขาอยากให้ได้กับทุกคนนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจถ้าเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้เริ่มต้น22 ถึง 26นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาติดตามเรื่องของการประชุมครม.กันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ประเด็นอื่นๆเนี่ยก็เรื่องของตัวเลข GDP ที่เมื่อวานผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาโพสต์ Facebook นะคะประเมินเครดิตเรตติ้งของ S&P อาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ออกมาถือว่าให้เท่าเดิมนะคะคือไทยเรามีผลประเมินระดับสูงคะแนน1-2ใน2 เรื่องจาก6 เรื่องได้แก่ฐานะการเงินระหว่างประเทศกับการดำเนินนโยบายด้านการเงินของเราจะดีนะคะฐานะการเงินระหว่างประเทศสภาพคล่องของไทยแข็งแกร่งนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหลักๆเลยเทียบกับหนี้ต่างประเทศในระดับต่ำมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวกและดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลถึงจะลดลงก็ตามค่ะตัวเลขที่สูงอีกอันหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือด้านนโยบายการเงินแล้วก็ผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่อันดับเครดิตของไทยเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับท่านผู้ว่าการและก็ทีมงานธนาคารแห่งประเทศไทย BOT รุ่นที่ผ่านมาให้การดําเนินนโยบายการเงินเข้มแข็งต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ S&P ยังมีการประเมินว่าปี69ค่ะเศรษฐกิจไทย GDP จะโต2.0%ดุลบัญชีเดินสะพัดบวก2%ต่อ GDP แล้วก็รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ3.5%ต่อ GDP เพื่อประคองเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจในระยะถัดไปมันยังมีความเสี่ยงดาวไซด์กับอัพไซด์อยู่ตัวเลขอัปเดตของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกสัปดาห์นี้นะคะหลังการประชุมกนง.อินไลน์กันค่ะเดี๋ยวรอการประชุมกนง.จะมีในวันพุธที่จะถึงนะคะก็คือพุธที่24 มิถุนายนเขาจะมีการเผยแพร่ผลการประชุมทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือบ่ายสองโมงนะคะตัวเลขนี่คือประชุมเสร็จเนี่ยรู้เลยบ่าย 2 โมงตัวเลขจะออกมาคือคาดการเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันส่วนใหญ่จะคาดการว่าก็ยังคงที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เท่าเดิมนะคะแต่ว่าอยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยค่ะคณะกรรมการเขาจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยไว้ว่าอย่างไรส่งไอ้สัญญาณเหมือนกับที่ครั้งก่อนนะคะที่เราได้เคยฟังของทางเควินวอชน่ะประธานเทวดีของประธานเฟดประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประธานเทวดีนั่นแหละค่ะเราก็จะมาดูของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะของเราวันพุธนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของบ้านเราช่วงนี้ก็คึกคักคงจะเพราะว่าบรรยากาศโดยทั่วไปร้านอาหารเลยค่ะเพราะว่ามันมีฟุตบอลโลกด้วยนะคะอ้อฟุตบอลโลกก็เข้มข้นนะคะอย่างเมื่อวานวันที่21นะผลการแข่งขันเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนไป5-1รายงานผลฟุตบอลด้วยอ่ะเยอรมนีนะคะชนะไอวอริโคสนะคะไป2-1ค่ะเอกวาดอร์เสมอกับกัวเราเซานะคะแล้วก็ตุนิเซียแพ้ญี่ปุ่นอันนี้โอ้เสียงเชียร์เยอะมากนะคะเชื่อว่าคนไทยคู่นี้เนี่ยตอน11 โมงเมื่อวานคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะนะคะญี่ปุ่นชนะตุนิเซียไป4-0ค่ะส่วนคู่ตอนดึกนะคะสเปนชนะซาอุดีอาระเบียไป4-0นะคะส่วนตี 2ค่ะเบลเยียมกับอิหร่านเสมอกันนะคะตี 5อุรุกวัยกับแคบเวิร์ดเสมอกัน2-2นะคะ ส่วน8 โมงเช้าเอออันนี้แข่งอยู่ก็คือนิวซีแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้เสมอกับอียิปต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะเจอกันส่วนใครที่ชอบอาร์เจนตินาเนี่ยเที่ยงคืนนะคะนอนดึกนิดนึงเที่ยงคืนอาร์เจนตินาจะเจอกับออสเตรียค่ะตอนเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะคะส่วนตี 4อันนี้ก็คนไทยชอบเยอะเนาะฝรั่งเศสค่ะจะเจอกับอิรักตอนตี 4พอ7 โมงเช้านอร์เวย์เจอกับเซเนกัลนะคะส่วน10 โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียอันนี้เราบอกผังให้นะคะกำลังจะบอกว่าในภาพของบรรยากาศอารมณ์ทางด้านเศรษฐกิจช่วงนี้มันจะมีเนี่ยร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ตอนนี้แอลกอฮอล์มันก็จะเป็นภาพที่เปิดตั้งแต่11 โมงใช่ไหมไม่มีช่วงเวลาละประกาศในราชกิจจานุเบกษามาละไม่มีช่วง11 ถึงบ่าย 2 บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นอย่างนี้ไม่มีละนะคะแล้วก็มีเรื่องของฟุตบอลด้วยนะคะมันก็เลยทำให้บรรยากาศนะต่างๆมันก็ดูคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกภาพหนึ่งราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะจะไปทิศทางไหนอย่างไรวันดีคืนดีนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึง80ละนะคะแต่เช้าวันนี้ลงไปนะเบรนท์นี่ลงไปประมาณ1.58%น้ำมันโลกอ่ะปรับขึ้นมา1.1%แล้วหุ้นก็ร่วงค่ะเดี๋ยวหารือกันอีกทีหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะหารือกันเป็นวันที่2นะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังมีการขู่เตหะรานว่าเดี๋ยวจะเจอถล่มซ้ำอีกหากผลหารือไม่ถูกใจสหรัฐเป็นภาพอย่างนั้นนะคะดูทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนเอาซะเลยแล้วตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียในเช้าวันจันทร์ที่22เปิดตลาดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีแดงนะคะผู้ฟังตอนแรกนะตอนเปิดตลาดนะอันนี้นับตอนเปิดตลาดก่อนนะเพราะว่ากังวลว่าจะไม่ราบรื่นหรือเปล่าสันติภาพตะวันออกกลางเนี่ยนะคะทำได้โพสต์ข้อความโจมตีอิหร่านด้วยความปั่นป่วนก็ยังคงมีเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบรรยากาศภาพนี้นะคะตอนเช้าตอนเปิดตลาดมาแล้วทีนี้พอสักแป๊บหนึ่งก็เป็นภาพผสมผสานมีบวกมีลบสลับกันไปนะคะความไม่แน่นอนความขัดแย้งตะวันออกกลางเป็นประเด็นหลักส่วนตลาดอื่นๆที่เป็นภาพบวกก็มีนะคะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดตลาดมาวันนี้ของญี่ปุ่นก็เป็นบวกนะตอนนี้ยังเป็นบวกอยู่นะคะนิกเกอิเนี่ยบวกแรงกว่าใครเพื่อนเลยแม้ฮั่งเส็งฮ่องกงจะลบไปแรงแต่ว่านิกเกอิเนี่ยบวกไปถึง1,391จุดเลยทีเดียวนะคะบวกไป1.95%กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยตอนนี้มีเขียวสลับแดงนะคะสีแดงก็จะเป็นจีนฮ่องกงนะจีนฮ่องกงอย่างของตัวคอสปีเกาหลีใต้เนี่ยก็บวกได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ย1.68%ตอนนี้ฉุดไม่อยู่ละ9,200ละอีกไม่นานก็คงจะเป็นหมื่นค่ะหมายถึงว่าดัชนีของคอมโพสิตเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ไต้หวันก็บวกแรงนะเนี่ย2%กว่าๆ1,261จุดนี่คือบวกมา1,394จุดเกือบ2%เหมือนกันสิงคโปร์นะคะลบไป0.18%อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศมีการลงทุนต่อสถานการณ์โลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้แต่ว่าหุ้นญี่ปุ่นแข็งแกร่งเพราะว่าดัชนีนิกเกอิเนี่ยปรับขึ้นเกือบ8%ในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดเวลาเลยตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งปรับตัวขึ้นร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านั้นแต่ว่าลดลงไปเพราะว่าหุ้นเกาหลีใต้นี่ต้องดูนะคะเขาพุ่งขึ้นมากว่า11%ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะส่วนดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกก็ไม่รวมญี่ปุ่นลดลงไป0.4%ในสินค้าโภคภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะการปรับตัวขึ้นอย่างทองคำนะคะเช้าวันนี้โกลด์สปอตก็ลงไป39 ดอลลาร์4,206 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะด้วยความที่อย่างที่เราพูดถึงกันไปทุกอย่างมันก็ยังมีความไม่แน่นอนในเหตุการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดนะคะที่เขาประกาศไปว่าปีนี้น่าจะมีการปรับขึ้นเร็วสุดก็น่าจะประมาณเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนวันนี้สำหรับบ้านเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า9 โมงครึ่งนะคะ22 มิถุนายนนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ชื่อย่อกรอ.เป็นนัดแรกวันนี้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันก็ถือเป็นการต่อยอดการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับเจ้าสัวนะคะเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับการจัดตั้งกรอ.ดังกล่าวก็ถือเป็นกลไกสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพเป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทเอกชนทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคค่ะได้มีส่วนร่วมภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็จะประชุมกันคือโครงสร้างของกรอ.มีนายกเป็นประธานมีนิติธรรมประภาสรองนายกเป็นรองประธานส่วนกรรมการก็จะมีประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะคะภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะคะคุณยศชนันท์รัฐมนตรีเกษตรนะคะคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมนะคะคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนุชิตชอบรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภวจีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงอุดมศึกษาปลัดพลังงานปลัดพาณิชย์ปลัดมหาดไทยเหล่านี้ค่ะเป็นกรรมการร่วมด้วยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเอกนิติธรประภาสเนี่ยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยพูดนะคะว่าการทํางานของกรอ.ชุดนี้ค่ะเขาจะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านพลังงานด้านเทคโนโลยีด้านกําลังคนแล้วก็แรงงานด้านการแก้ไขกฎระเบียบสำหรับการจัดตั้งกรอ.ก็จะมีคณะทำงานย่อยนะคะเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านก็จะเป็นคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบทางธุรกิจแล้วก็ด้านแรงงานก็เชื่อว่าหากดำเนินการเป็นระบบไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นภายใน3-4ปีค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ Thailand Fast Pass นะคะที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบช่วยส่งเสริมการลงทุนได้วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการหารือกันนะคะสำหรับในส่วนของกรอ.นะคะซึ่งก็จะมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นประธานในช่วงนี้นะคะมาเป็นประธานก็คงจะต้องจับตาดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นเสี่ยงนะคะหลายเรื่องของโลกใบนี้นะทั้งความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันเงินเฟ้อเหล่านี้มันเป็นจุดเสี่ยงที่จะต้องจับตานะถึงแม้จะมีการลงนามสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปแล้วก็ตามแต่มันก็มีความไม่แน่นอนถึงการเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอยู่ดีรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีค่ะมันทำให้เศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยอ่ะมันก็ยังมีความเสี่ยงนะคะดร.อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CMB ก็บอกว่าความขัดแย้งสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่ยุติกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวนภายใต้ความไม่แน่นอนสูงค่ะอาจจะทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ภาวะสติ๊กกี้นะคะก็คือสูงต่อเนื่องจนเฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วก็อาจจะไปกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อนะคะอาจจะไปกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากเชื่อว่าการประชุมเฟดล่าสุดยังไม่นำปัจจัยเนี้ยมาคำนวณสมการเงินเฟ้ออีกทั้งแม้มีเงื่อนไขสันติภาพหรือข้อตกลง14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะข้างหน้าเพื่อยุติสงครามเช่นการจำกัดโครงการนิวเคลียร์การบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นเรื่องปฏิบัติยากแล้วก็ใช้เวลาหักทำไม่ได้ตามเป้าความกังวลอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ครึ่งปีหลังก็มีความเสี่ยงจากสงครามการค้าโดยเฉพาะมาตรา301อาจจะกลับมาเป็นประเด็นหลักที่ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะคือเรายังไม่เห็นการยุติสงครามสําเร็จทําให้ความไม่แน่นอนยังลากยาวราคาน้ำมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นแม้ไม่เพิ่มเหมือนในอดีตแต่เสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงจากมาตรา301ที่กระทบส่งออกครึ่งปีหลังแล้วก็สงครามทะเลจีนที่ได้เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยเพิ่มในทางกลับกันนะคะหากสหรัฐลงนามในข้อตกลงกับอิหร่านก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกกับเศรษฐกิจไทยในหลายมิตินะคะโดยเฉพาะการคลี่คลายของสถานการณ์ความขัดแย้งค่ะที่อาจจะไปสู่ภาวะสงครามได้ซึ่งส่งผลโดยตรงนะคะต่อต้นทุนพลังงานเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยโดยตรงเลยผลบวกโดยตรงจากการลดราคาน้ำมันต้นทุนผลิตเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ลดเร็วมากซัพพลายพลังงานเข้าสู่ตลาดมากขึ้นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมันส่งผลต้นทุนในไทยลดลงมันก็ลดภาระ ส่งแรงกดดันลดไปอีกนะคะเงินเฟ้อเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวลดความกังวลนักท่องเที่ยวได้อันนี้คงจะต้องมาจับตาดูว่านักท่องเที่ยวต่างชาติยกเว้นจีนที่เคยชะลอก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะเขากังวลต้นทุนการเดินทางเขาจะกลับมาไหมก็คงจะต้องไปหวังในครึ่งปีหลังนะคะว่านักท่องเที่ยวอ่ะจะกลับมาได้ดีกว่าที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานการณ์นี้ค่ะที่จะช่วยลดภาระการคลังเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบกภาระอัดฉีดอุ้มเงินพลังงานที่สูงมาในอดีตเมื่อภาระการคลังลดลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวก็เริ่มมีสัญญาณนิ่งขึ้นมันก็เป็นผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนนะคะดังนั้นถ้าสถานการณ์คลี่คลายต่อเนื่องเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการปรับ GDP ไทยขึ้นดังนั้น GDP มีโอกาสปรับขึ้นเหนือ2%ได้ค่ะมีมองขนาดนั้นนะคะส่วนฝั่งเอกชนเนี่ยอย่างศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็มองว่าตอนนี้มันจะมีสงครามยืดเยื้อกดดันเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าคงคลังอยู่เดิมเนี่ยมองว่าสถานการณ์โอกาสคลี่คลายช่วงกลางปีแต่หากความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปมากกว่านั้นผลกระทบจะชัดเจนผลกระทบที่เป็นแรงสําคัญคือเรื่องกดดันเงินเฟ้อนะคะวัตถุดิบต้นน้ําอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ได้รับผลกระทบที่น่ากังวลปุ๋ยค่ะถ้าเกิดภาวะขาดแคลนปุ๋ยในประเทศจะกระทบผลผลิตเกษตรนะคะราคาสินค้าเกษตรจะสูงยิ่งซ้ําเติมแรงกดดันเงินเฟ้ออีกเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตกระทบภาคการผลิตอีกซึ่งสถานการณ์ยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาสที่3ก่อนที่จะสามารถหาข้อยุติได้แน่นอนว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยอาจจะต่ำกว่าประมาณเดิม2%เงินเฟ้อก็อาจจะสูงไปที่ราว3%คือมันมีประเด็นตกลงกันไม่ได้สมบูรณ์อะตอนนี้ความคลี่คลายอะแต่ทุกฝ่ายต้องการเห็นความสงบแหละขณะที่อิหร่านใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเงื่อนไขต่อรองแลกการฟื้นฟูเสถียรภาพและความสงบในภูมิภาคดังนั้นเวลานี้จึงยังไม่เห็นความจำเป็นต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจลงค่ะแต่ยอมรับว่าความเสี่ยงด้านลบอะมันสูงขึ้นจากเดิมด้วยนะคะส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยค่ะมองต้นทุนราคาน้ำมันพุ่งมา6 เดือนแล้วค่ะกรุงไทย KTB บอกว่าต้องจับตาน้ำมันดิบต่อเนื่องไตรมาส2ราคาสูงขึ้นเฉลี่ยแตะ90แม้สงครามจะยุติแต่ว่าราคาทั้งปียังสูงกว่าอดีตเพราะว่าการกลับมาผลิตเต็มศักยภาพต้องใช้เวลา6เดือนรวมถึงสต๊อกน้ำมันดิบทั่วโลกต่ำสุดประวัติการณ์กดดันราคาทรงตัวสูงด้านเสถียรภาพราคาเงินเฟ้อไทยใกล้เคียง3%หรือว่า2.5ถึง2.8มันอยู่ในกรอบเป้าหมายและก็ไม่น่ากังวลเชิงนโยบายการเงินแต่กังวลค่าครองชีพประชาชนแม้เศรษฐกิจมหาภาคจะดีเช่นส่งออกโต10%หรือเงินเฟ้อ3%แต่ประชาชนต้องรับภาระต้นทุนสูงขึ้นอีกนะคะปัจจัยเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ถ้าดีขึ้นมีโอกาสที่ไทยกลับไปที่1.8ได้จากเดิมลดลงมาอยู่ที่1.4อาจจะได้เห็น1.8นี่จากกรุงไทยนะปัจจัยบวกก็คงจะเป็นการส่งออกช่วง4 เดือนแรกของปีเติบโตสูงถึง9%และคาดว่าทั้งปีภาพการส่งออกรวมอาจเติบโตได้กว่า10%แต่การเติบโตนี้แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะระหว่างกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีกับสินค้าไม่ใช่เทคโนโลยีค่ะโดยสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขยายตัวสูงขึ้นถึง42%ส่วนคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็บอกว่าททท.ก็ตั้งเป้าเพิ่มจาก33 ล้านนะคะปรับเป้าหลังความขัดแย้งก็ลดลงค่ะตั้งแต่1 มกราคมถึง13 มิถุนายนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา14 ล้านลดลงไป2.82%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนสรท.ธนากรเกษตรสุวรรณประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดว่าส่งออกก็น่าจะชะลอลงค่ะครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกอาจจะได้แรงสนับสนุนการเร่งสั่งซื้อสินค้าแต่แนวโน้มลดลงช่วงครึ่งปีหลังอะก็ประมาณ2-4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนฉะนั้นทั้งปี69เนี่ยเขามองว่าขยายตัวได้3-5%นะคะ3-5%หากไม่มีอะไรรุนแรงกระทบการค้าเพิ่มโดยเฉพาะความเสี่ยงตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะดีขึ้นเราก็ภาวนาให้มันไม่มีแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของภาพการลงทุนค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ 9:00 น.กับอีก43นาทีนะคะในเวลานี้ค่ะก็ติดตามภาพของการลงทุนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็เปิดทำการตามปกตินะคะถ้าย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยปิด 1572.50 จุดค่ะปิดท้ายลบไป 12.59 จุดนะปิดท้ายสัปดาห์เนาะ 0.79% วอลุ่มการซื้อขาย 68,931 ล้านบาทแล้วก็วันศุกร์ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้ง 3,630 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะวันนี้คงจะต้องมาตามกันต่อนะคะ เมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดนิวยอร์กเขาปิดทำการวันศุกร์เนื่องในวันจูนทีนนะคะฉะนั้นก็ไม่มีตัวเลขที่ออกมาสำหรับช่วงของวันศุกร์นะคะเพราะว่าตลาดปิดส่วนตลาดยุโรปก็หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวลงตามโลหะที่อ่อนตัวลงขณะที่นักลงทุนก็ระวังกันซื้อขายเพราะว่าเขายังต้องรอติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่หยุดชะงักลงไปหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,421 จุดค่ะลงไป 46.84 จุดหรือว่า 0.55% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 24,985 จุดนะคะลบ 0.16% ฟูซี่ร้อยปิดที่ 1,363 จุดค่ะก็ลบลงไปของฟูซี่ร้อยลอนดอน 0.35% ค่ะแล้วก็ปรับตัว 1% ในรอบสัปดาห์นะคะลอนดอนเมื่อวันศุกร์เนี่ยหุ้นไต้หวันก็ปิดนะในงานเทศกาลไอแข่งขันเรือมังกรตลาดหุ้นจีนก็ปิดฮ่องกงก็ปิดนะคะงานเดียวกันเทศกาลแข่งเรือมังกร 19มิถุนายนก็ปิดกันหลายตลาดของไต้หวันของจีนของฮ่องกงส่วนของทางด้านหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะคะตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยของเขาปิดเนื่องในวันจุนทีนนะคะอ่ะวันนี้ก็เริ่มต้นกลับมาเปิดตามปกติกันนะคะก็มาดูกันว่าบรรยากาศในการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในภาพบรรยากาศของการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นแล้วก็ราคาทองนะคะอย่างของราคาทองเองเนี่ยซึ่งวันนี้บ้านเราทองรอบแรกบวกมาได้450บาทต่อบาททองคำเลยนะ450บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเดี๋ยวขอเช็คใหม่สองรอบนะคะสองรอบขึ้นมาสองรอบรอบแรกคือบวกมา450รอบที่สองบวกมา50ค่ะฉะนั้นบวกมาได้500แล้วนะคะสำหรับเวลานี้นะคะ500บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อ65,200ค่ะขายออก65,400นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ63,899บาท40สตางค์ขายออก66,200นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนตลาดทองนะอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,194ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท32บาท94สตางค์ค่ะ32บาท94สตางค์วันนี้เนี่ยค่าเงินบาทนะคะเปิดตลาดมา32บาท93สตางค์นะคะถ้าดูจากเทียบเมื่อเย็นวันศุกร์ก็ถือว่าอ่อนค่านะคะอ่อนค่าตลาดยังกังวลผลเจรจาสหรัฐกับอิหร่านนะก็คงจะต้องจับตาดูของบ้านเราไปด้วยนะคะของบ้านเราเองเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินตรงกับวันพุธที่24นี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็มองว่าก็น่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่ยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมนะคะแต่ว่าก็คงลุ้นมาก่อนว่าเขาจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะคะเหมือนกับที่ทั่วโลกเขาลุ้นสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซนะคะหลังอิหร่านประกาศปิดอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็เตือนเรืออย่าไปเข้าใกล้ก็เป็นการตอบโต้อิสราเอลนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าใช้กำลังทหารโจมตีเลบานอนต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เป็นผิดข้อสัญญานะคะด้านสหรัฐเองเนี่ยก็ยังเปิดตามปกตินะคะรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ร่วมหารือเรื่องการหยุดยิงถาวรวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนแต่ของผลการเจรจาดูแล้วเนี่ยคือตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะคะมันมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะคะตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบร.กรุงศรีนะคะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อภาพของเซ็นดีเด็กในวันนี้ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
6: ครับคุณเตยสวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดูแล้วปัจจัยยังคงกังวลเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่ดีใช่ไหมคะหรือมีปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มไหมคะ
6: จริงๆก็ ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่นะครับเรื่องตัว US กับอิหร่านเองเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่าจริงๆมันมีกรอบการตกลงร่วมกันนะในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการหารือกันนะครับก็เป็นอะไรที่นักทุนเองก็รอดูว่ามันจะมีบทสรุปกันนะครับอย่างไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่า อยากให้ดูแบบนี้เป้าหมายหลักเนี่ยนะครับมันคือเดินหน้าไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็เห็นสัญญาณของตัวเรือขนส่งน้ำมันนะครับที่ออกมาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รายงานล่าสุดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวกลางเองเนี่ยก็พยายามไกล่เกลี่ยนะครับการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนะครับแล้วก็เห็นภาพที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับมันเป็นภาพที่ผมมองว่าจริงๆท้ายสุดมันคือ de-escalation นั่นแหละนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยน้ำมันเริ่มไหลลงอีกแล้วนะครับคุณเตยอันนี้ก็น่าจะสะท้อนว่าการหารือกันน่าจะเป็นไปในทางบวกมากกว่านะครับเพราะนั้นภาพของตลาดเองก็น่าจะเริ่มตั้งฐานได้นะครับบริเวณ 1,560 นะครับส่วนด้านบนเนี่ย 1,590 นะครับเซตอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ครับผม
0: ค่ะส่วนบ้านเราก็คงจะเป็นการประชุมกนง.ใช่ไหมคะที่เป็นประเด็นสำคัญพุธนี
6: ้ครับก็จะมีวันพุธนะครับเรื่องของการประชุมกนง.โดยภาพรวมเองเนี่ยจับตาดูว่ามุมมองเศรษฐกิจในสายตาแบงก์ชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ดอกเบี้ยนโยบายเองน่าจะตรึงที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็มีการคาดการณ์กันว่าแบงก์ชาติเองจะส่งสัญญาณผ่อนคลายขนาดไหนนะครับเพราะว่าภาพของตัวสถานการณ์ second round effect จากราคาน้ำมันอาจจะไม่เกิดละเพราะน้ำมันมันคลายออกมาเรื่อยๆนะครับ ันนี้จะเป็นจุดที่ตลาดเริ่มคาดหวังมากขึ้นว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะตรึงนะครับที่ระดับต่ำไปต่อเนื่องยาวนานนะครับก็จะเป็นจุดที่ทำให้ภาพของตัว investment cycle บ้านเราที่เริ่มเห็นกระแส BOI เริ่มเห็นกระแสของการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาพบวกต่อเนื่องนะครับนี่ก็คงต้องรอดูมุมมองเป็นชาติต่อสีไทยกันนิดนึงนะครับรวมไปถึงภาคครัวเรือนด้วยซึ่งค่อนข้างจะประสบปัญหาเรื่องตัวภาระหนี้ที่สูงนะครับนี่ก็เป็นจุดที่แบงค์ชาติพยายามที่จะช่วยหาทางแก้ไขอยู่ครับผม
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอดูกลยุทธ์การลงทุนนะคะระยะสั้นทำยังไงดีช่วงนี
6: ้ครับระยะสั้นผมคิดว่าตลาดที่พักลงมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับวันนี้ก็เน้นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอย่าง Gulf Energy นะครับธนาคารพาณิชย์ที่รายงานสินเชื่อออกมาเป็นเชิงบวกอย่างตัวKBank นะครับแล้วก็รวมถึงตัว Advance ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหุ้นผันผวนเนื่องจากกังวลในเรื่องตัวฟุตซี่นะครับจะลดน้ำหนักนะครับซึ่งฟุตซี่ก็มีการปรับราคาผ่านพ้นไปแล้วในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีภาพการฟื้นตัวได้ดีขึ้นครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์
6: ค
0: ่ะ
6: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบล.กรุงศรีนะคะในมุมมองนะคะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ปัจจัยใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะมีนะคะมันก็ยังวนอยู่กับปัจจัยเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งสถานการณ์ตึงเครียดนะคะของตะวันออกกลางเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างอิสราเอลก็ยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนอยู่เลยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยอยู่เลยแล้วก็ไหนจะต้องจับตาดูนะคะก็คือเรื่องของเฟดด้วยนะคะดอกเบี้ยเหล่านี้ด้วยนะคะมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจอย่างของบลทิสโก้เนี่ยทิสโก้มองว่าแนวโน้มหุ้นไทยเช้าวันนี้คาดการดัชนีแกว่งในไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวค่ะประเมินว่าบรรยากาศการลงทุนจะได้รับแรงกดดันเชิงความกังวลของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งมีสัญญาณตึงเครียดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลได้เปิดโจมตีเลบานอนซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านต้องหยุดชะงักลงค่ะรวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ MOU ยุติสงครามว่าจะยังสามารถอยู่ได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่ว่าอิหร่านอาจจะกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งก็ได้เพราะว่าทรัมป์ออกมาขู่พร้อมโจมตีนะปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไงก็ดีถ้ามีพัฒนาการเชิงบวกพลิกกลับมาในภายหลังก็อาจจะเป็นแรงหนุนต่อตลาดได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณกรพัฒน์บอกอะค่ะว่าเช้าวันนี้ราคาน้ำมันเป็นสีแดงนะคะลูดลงไปนั่นหมายความว่าสัญญาณในตะวันออกกลางน่าจะเป็นภาพบวกนะคะทองคำก็ลงนะคะทองคำก็เป็นสีแดงนะถ้าเป็นล่วงหน้านะคะมันมีความไม่แน่นอนในหลายเรื่องในเรื่องของการเจรจานี่แหละแต่ตอนนี้น้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงเช้ามีความผันผวนในช่วงแรกนะปรับตัวบวกขึ้นไป 3% ตอนนี้ย่อตัวแล้วนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะถ้าเป็นในเม็กซ์เนี่ยลงไป78เซนต์นะคะยืนอยู่76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลบไป 1.75 ดอลลาร์หรือว่า 2.17% ยืนอยู่ 78.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะครูดออยล์ฟิวเจอร์ก็4,210ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกมาได้35ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งในส่วนของมุมมองที่ออกมานะคะในส่วนของราคาทองเนี่ย YLG เนี่ยเขามองว่าทองย่อเนี่ยมันไม่หลุด 4,101 ถึง 4,053 ก็สามารถที่จะเปิดสถานะซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จากฝั่งของ YLG นะคะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะมีมุมมองในเวลานี้นะคะคือภาพระยะยาวยังไม่ได้พังทั้งหมดเพราะปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างเช่นการสะสมทองของธนาคารแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐในครึ่งปีหลังก็ยังเป็นแรงพยุงในระยะยาวได้อยู่ค่ะส่วนแนวต้านวันนี้ 4,275 ถ้าดีดไม่ผ่าน 4,275 ก็ยังมองว่าราคายังอยู่ในการพักตัวต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามการพักตัวของราคาสามารถยืน 4,022 ได้มองเป็นพักเพื่อขึ้นนะคะโดยขยับแนวรับมาที่ 4,101 4,053 นะคะกลยุทธ์การลงทุนก็เปิดสถานะซื้ออีกครั้งหากราคาย่อไม่หลุดแนวรับ 4,101 ถึง 4,053 นั่นเองนะคะส่วนทองไทยนะคะถ้าเป็นทองคำแท่งก็ต้าน 66,600 ค่ะแนวรับก็67,500นะคะอันนี้ก็จะเป็นทองคำแท่งนะถ้าแนวรับ63,900นะคะถ ถ้ามันเป็น4382อันนี้ก็แนวต้านก็คือ68,300 68,300แนวรับก็คือ62,700ค่ะอ่ะปิดท้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีสารคดีค่ะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
8: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz นะคะสำหรับรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์เนาะทุกอย่างก็คือเริ่มต้นทำงานอาจจะอืดๆกันสักนิดนึงนะคะบางคนอาจจะสดชื่นสดใสนะในช่วงของวันจันทร์แต่วันนี้ฝนจากกทม.ลดลงนะคะแต่ดิฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หรอกคือบางทีบอกว่า120เนี่ยตกมาแบบโอ้โหหนักมากงงมากเหมือนกันบางวันบอก180เนี่ยไม่ได้ตกเท่า140ด้วยซ้ำไปนะคะยังไงมันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ไว้ใจไม่ได้เนาะสถานการณ์ไอ้ดินฟ้าอากาศคือจะบอกว่า 100% อันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็เราก็ไม่ได้ว่ากรมอุตุไม่แม่นนะดิฉันว่าเขาถือว่าโอเคอยู่นะในการรายงานพยากรณ์อากาศในแต่ละครั้งนะคะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไปดูบรรยากาศการลงทุนบ้านเราก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะนัดอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งก็เป็นเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะใครสนใจอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องไหนก็สามารถบอกส่งต่อเข้ามาในเพจเราได้เลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะนะโปรโมทงานสมุนไพรนะคะแล้วก็เจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยไปร่วมด้วยเผื่อว่าคุณผู้ฟังต้องการหนังสือหรือว่าอยากไปเจอนะคะอาจารย์สุภาพรนี่ก็ไปได้นะคะงานก็ใกล้จะจัด

ทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือ BBL ค่ะ178.50 บาทนะคะบวกมา3.50 บาทค่ะบวกมา2%นะคะ KBank กสิกรไทย209 บาทค่ะบวก2 บาทหรือว่า 0.97% Delta นะคะ340 บาทบวก6 บาทค่ะ 1.80% KDB ค่ะ36.25 บาทนะคะบวก25 สตางค์หรือว่า 0.69% นะคะแล้วก็ CPR ค่ะ46 บาทบวกมาได้ลบไป50 สตางค์หรือว่า 1.08% นะคะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะนิกกี้ปิดพักเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะปิดพักเช้าบวกมาได้ 1,398.41 จุดนะคะบวกมาได้ 1.96% ยืนอยู่ 72,648.47 จุดค่ะฮั่งเส็งฮ่องกงลบไป249จุดนะคะลบไป 1% ค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป12จุดค่ะ 0.29% ค่ะตลาดหุ้นออสเตรียบวกเล็กน้อยในกรอบแคบๆนะคะบวกมาได้แค่ 0.01% นะคะส่วนตลาดอื่นที่น่าสนใจนะคะอย่างของเกาหลีใต้นะคะคอสปิเกาหลีใต้ตอนนี้ 9,149 จุดค่ะบวกมาได้96จุดหรือว่าบวกมา 1% จะสังเกตเห็นได้ว่าตลาดฝั่งของเอเชียนี้ที่เป็นภาพบวกก็จะมีของโตเกียวนะคะนิกเกอิญี่ปุ่นแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้นะคะแล้วก็จะมีตัวของไต้หวันนะคะที่ยังเป็นภาพบวกอยู่เช่นเดียวกันนะคะบวกมาประมาณ 2.76% ไต้หวันนี่บวกมาแรงกว่าใครเพื่อนเลยแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียที่บวกเล็กน้อยนะคะ 0.02% นอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบรวมตลาดหุ้นไทยของเราด้วยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยของเราตอนนี้ก็จะเป็นภาพบวกเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะต่อภาพของบรรยากาศการลงทุนในต้นสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่ตลาดเราดูเปิดออกมานี่นะคะเป็นภาพบวกแล้วก็เงินบาทบ้านเราอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะคือเป็นไปตามทิศทางของในส่วนของภูมิภาคแหละนะคะก็มีมุมมองที่ออกมาบอกว่าช่วงนี้ตลาดก็ยังคงจับตามองอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะ CGSI มองเซ็นดิเด็กแกว่ง1,565ถึง1,580จุดนะคะซึ่งมีแนะนำเก่งกำไรวันนี้เขามอง CGSI มอง2ตัวนะคะเป็นตัวเด่นก็คือปตท.สผ.กับ SCB นะคะปตท.สผ.กับ SCB ค่ะเป็น2ตัวเด่นแนะนำทรดดิ้งหุ้นเด่นปตท.กับ SCB โดยปตท.คาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งซึ่งก็จะสะท้อนผ่านราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซของบริษัทตั้งแต่ไตรมาส2ปี2569แม้จะมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงด้านปริมาณการขายในตะวันออกกลางเล็กน้อยแต่ว่า CGSI มองว่าปตท.สผ.ยังได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้จุดทำกำไรที่136บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่133บาทค่ะส่วน SCB นะคะมองว่ากลุ่มธนาคารยังมีแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีไตรมาส2ปี2569นะคะจากการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกพร้อมแนะนำคงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารโดยมี KBank กสิกรไทยและก็ SCB เป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มนะคะขณะที่ SCB ให้จุดทำกำไรที่143บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่139.50 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ออกมานะคะคือสถานการณ์ตะวันออกกลางนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังไว้ใจไม่ได้ฉันย้ำบ่อยมากแต่ก็เป็นปัจจัยหลักต่อภาพของการลงทุนนะคะความเห็นของดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยท่านได้โพสต์ Facebook นะคะของท่านเองในFacepage ดร.กอบศักดิ์นี่นะท่านออกมาพูดในภาพรวมนะคะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเจรจาไปข่มขู่ไปประท้วงไปมันทำให้นักลงทุนกังวลใจค่ะไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ผลที่ตามมาราคาน้ำมันดิบเบรนท์กลับขึ้นไป82ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากที่ไป77เมื่อสัปดาห์ก่อนดราม่าต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยมีปากีสถานกับกาตาร์ก็เป็นตัวกลางสหรัฐเลยส่งทีมเดิมค่ะก็มีรองประธานนะคะลูกเขยผู้แทนพิเศษนะคะประธานรัฐสภารัฐมนตรีต่างประเทศก็เริ่มประชุมก็เริ่มไม่ราบรื่นอิหร่านขอไม่กล่าวเปิดไม่จับมือไม่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับสหรัฐเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นในอิหร่านแต่ที่สำคัญคือเพียงไม่นานความสนใจทุกคนก็มุ่งไปที่นอกห้องเจรจาเพรสิเดนต์ทรัมป์ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่สำคัญยิ่งกว่าคือไปส่งสัญญาณข่มขู่อิหร่านต้องสั่งให้บรรดาตัวแทนราคาแพงของตน

0: อิหร่านลีบานอนเนี่ยหยุดสร้างปัญหาถ้าไม่ทําเราจะจัดหนักอิหร่านอีกครั้งเหมือนที่เราเพิ่งจะทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ครั้งนี้จะรุนแรงกว่ามากผลที่ตามมาทีมอิหร่านประท้วงเดินออกจากห้องประชุมขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านโพสต์ว่าพวกเขายังไม่เข้าใจอีกหรือว่าหากคําขู่ของพวกเขาได้ผลจริงวันนี้คงไม่ต้องอยู่ในสภาพสิ้นหวังเช่นนี้เราไม่เคยนําคําขู่ของสหรัฐมาคิดคํานวณอยู่แล้วพวกเขาควรระวังคําพูดของตนให้มากเพราะกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามเนี่ยพร้อมตอบโต้ในแบบที่แตกต่างและเด็ดขาดไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงคือพวกเราก่อนที่จะกลับมาประชุมต่อจนตอนขณะประชุมก็พูดกันไปนะคะระหว่างทางตลาดทุนโลกก็โดนลูกหลงราคาน้ำมันโลกก็นะวิ่งขึ้นไปราคาทองก็ยังตกต่ำกว่า4,200เหรียญอีกครั้งค่ะราคาหุ้นก็ร่วงเล็กน้อยนะคะประเด็นหลักอยู่ที่ผู้ไม่ได้ร่วมเจรจาอีกคนอิสราเอลค่ะซึ่งประกาศเรียบร้อยผมไม่ได้ตกลงด้วยผมไม่ได้อยู่ในการเจรจาด้วยผมไม่ได้ตกลงด้วยอิสราเอลนะคะเขาก็ไม่อยากจะเจรจาไปในทางดีอยู่แล้วสำหรับอิสราเอลเขายังอยากจะโจมตีต่อเนื่องแล้วยังโจมตีเลบานอนต่อเนื่องเป็นวันที่สองโจมตีไป150จุดค่ะล่าสุดยืนยันไม่ยอมถอยทหารออกมาในตอนใต้ของเลบานอนพร้อมกับบอกว่าอิสราเอลไม่ได้มีปัญหากับเลบานอนแต่มีปัญหากับอะไรนะจนเอ็นฮิสบอลอะค่ะจนเพรสเดนท์ทรัมป์ต้องเขียนคำขู่นะคะดร.กอบศักดิ์บอกว่าต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะหนังยาวม้วนนี้จะจบยังไงแบบตกลงกันได้ไหมแบบยืดเยื้อแบบย่อยยับแต่ที่เห็นท่ามกลางทุกอย่างยังพยายามเจรจาต่อไม่ได้ปิดประตูตายนะคะแต่มันก็ไม่ได้มันก็เป็นภาพอย่างเงี้ยเจรจาข่มขู่ประท้วงเจรจาข่มขู่ประท้วงลบมันไม่จบค่ะมันไม่จบง่ายๆจะไปทิศทางไหนมันก็ยังผันผวนอยู่ดีไปต่อไหนก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือสถานการณ์ณเวลานี้ของภาพการลงทุนทั่วโลกนะคะไม่ใช่แต่บ้านเรานะเพราะว่าการไอ้ดำเนินงานตะวันออกกลางมันก็ยังมีอยู่มันยังไปไหนไม่ได้ไกลให้สังเกตดูจากไอ้บรรยากาศของการลงทุนน้ำมันดิบเนี่ยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่ามันไปแนวโน้มที่เป็นบวกหรือว่าเป็นแนวโน้มที่ไปทางด้านลบน้ำมันบอกได้ค่ะน้ำมันล่วงหน้านะคะเช็คดูน้ำมันล่วงหน้าก็รู้ละถ้าน้ำมันเป็นสีแดงน้ำมันดิบทั้งสองตลาดทั้งเบรนท์กับในมิกซ์เป็นสีแดงนั่นแสดงว่าแนวโน้มเจรจาน่าจะเป็นทางบวกแต่ถ้ามันเป็นสีเขียวแสดงว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องละเขาน่าจะมีการข่มขู่กันต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มาพร้อมกับภาพของการลงทุนในเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังเอาละวันนี้นะคะเรามีนัดพิเศษนะคะกับดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะแนะนำงานสมุนไพรหน่อยนะคะเผื่อว่าใครจะไปนะคะแล้วก็อาจารย์จะได้แนะนำอาจารย์มีหนังสือด้วยนะคะแต่งานนี้เป็นงานครั้งที่23แล้วนะคะมาดูว่าในกิจกรรมตรงนี้ค่ะของมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเผื่อว่าผู้ฟังอาจจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะคะหรือเข้าไปแล้วไปลงทะเบียนแล้วก็แวะบูธของทางด้านสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอาจารย์สุภพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภพรท่านก็ไปด้วยนะคะเผื่อว่าได้ไปเจอท่านเนาะแล้วท่านก็มีเขียนหนังสือเผื่อใครอยากได้หนังสืออะไรเหล่านี้นะคะก็ไปที่งานตรงนี้แต่มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะคุยกันอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์อันนี้คืองานมหกรรมสมุนไพร
1: ค่ะ
0: ครั้งที่23ก่อนหน้านั้น
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: มีใช่ไหมเรื่องของมติชนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีมติชนเฮลท์แคร์นะคะซึ่งจัดที่สามย่านมิตรทาวน์
0: ค่ะ
1: ในวันที่25ถึงวันที่29เอ้ย28 28 4 วันนะคะมติชนเนี่ยในส่วนของเราก็เข้าไปร่วมแล้วก็บรรยากาศงานจะแตกต่างกันบ้างนะคะที่มติชนก็เหมือนกับสังคมคนเมืองเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่แล้ว
0: ค่
1: ไ
0: ะ
1: พภูเบศรก็ไปนำเสนอสมุนไพรที่เข้าได้กับคนเมืองก็จะไปเจออาซิมอาม่าไม่ได้เจอนานแล้วเจ้าต้นลิ้นมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ แต่เราก็ที่ไม่ได้ชนเราก็เสนอแนวคิดผักเป็นยายาเป็นผักก็คือในพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราจะปลูกอะไรซึ่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าป่วยแล้วค่อยใช้สามารถนำมาเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะนั่นก็ท
0: ค
1: ี่
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ติชนแล้วก็มีสาธิตมีการให้เห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรการมีประสบการณ์ในการทำสูตรใช้เองพื้นที่จะเล็กกว่านะคะเป็นบูธสมุนไพรเดียวที่ทางมติชนให้ตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแต่งานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยพี่เองเข้าร่วมตั้งแต่2547นะคะในตอนนั้นเนี่ยกรมแผนไทยเนี่ยเริ่มต้นสร้างเป็นกรม2546คือในประเ
0: ค
1: ท
0: ่
1: ศ
0: ะ
1: ไทยเนี่ยเราไม่แพทย์แผนไทยเนี่ยเพิ่งมีกรมเรียกว่ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ย2546แล้ว2547เนี่ยเราก็จะจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติซึ่งตอนแรกเนี่ยการจัดเนี่ยก็จัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข
0: ค่ะ
1: ตอนหลังเราคิดว่างานเนี่ยควรจะต้องทำให้คนไทยเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาทั้งระบบนะคะก็มีการคิดกันว่ามันไม่ใช่การขายของมันต้องมีคุณภาพมันต้องมีการให้คนได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาก็จะให้มีทั้งผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปองค์ประกอบทั้งหมดของการแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านหมอแผนไทยหมอนวดร้านสมุนไพรต่างๆนะคะตั้งแต่2547เนี่ยก็จัดกันมาแล้วพี่เองก็เป็นเรียกว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็เห็นถึงว่าสมุนไพรเนี่ยแยกไม่ออกจากประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเครื่องมือของประชาชนยิ่งในครั้งที่ในตอนที่แบบคนไม่ได้เข้าถึงยานะคะการที่คนเข้าถึงยาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ศักยภาพในการดูแลตัวเองเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องพึ่งพิงส่วนกลางทั้งระบบอาหารระบบยานะตอนนี้คนทำยาเป็นเนี่ยน้อยลงก่อนทำอาหารเป็นเดี๋ยวนี้คนทำอาหารเป็นก็น้อยพึ่งระบบส่วนกลางนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำไปเพื่ออะไรนะคะอันแรกก็คือว่าทำไปเพื่อให้เห็นงานวิชาการว่างานวิชาการของประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างก็จะเหมือนเป็นหมุดหมายว่าปีนี้ใครทำอะไรใหม่ๆมาเล่าให้กันฟังในเรื่องของสมุนไพรก็เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการพัฒนาอันที่สองเนี่ยทำให้มองเห็นกันว่าเครือข่ายอย.ทำหน้าที่อะไรวันสต็อกเซอร์วิสคืออะไรรัฐทำอะไรนะคะแล้วก็เสริมศักยภาพชุมชนนะคะคือในการมีเครือข่ายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเสื้อเครื่องจากที่ไหนมีต้นน้ํากลางน้ําที่ไหนมีชาวบ้านในขายไอ้นี่เราก็คิดว่ามันจะได้เห็นกันแล้วก็ทําให้เกิดเครือข่ายเช่นอันนี้ทางสวก.เขาวิจัยอะไรได้เนี่ยโอ้ชาวบ้านจะไปใช้แล้วก็ดูว่าบ้านน้ําเกียงทําอะไรเดี๋ยวไปดูงานกันอะไรเงี้ยนะคะทําให้เกิดเครือข่ายแล้วอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งคือว่าทำเงินยังไงที่ประชาชนจะพึ่งตนเองได้อันนี้
0: ค่ะ
1: สำคัญเพราะที่เมืองจีนเนี่ยพี่ไปเมื่อ20 กว่าปีเกือบ30 ปีมาแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์แรกเลยทำไงที่คนจีนจะใช้สมุนไพรคื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: โรงพยาบาลของเขาเนี่ยยาเบาหวานที่ไปเจอเขาทำยังทำเป็นลูกกลอนอยู่เลยซึ่งมันเวิร์กสุดเพราะมันแคปซูลนี้มันต้องพึ่งพิงต่างประเทศถ้าเกิดคนไทยเราอยากจะส่งออกเนี่ยคนไทยยังไม่กินไม่ใช้เลยจะให้ฝรั่งกินได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องพึ่งตนเองก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะชำนาญอาจจะเริ่มต้นจากครัวเครื่องดื่มอย่างนี้ทำรสชาติดีละแล้วเราก็ไปหาคุณค่าสรรพคุณต่างๆซึ่งในรายการที่ทำกับคุณเตยที่จัดวิทยุมาเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารหรืออะไรที่เรากินซึ่งยาบำรุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยาฝรั่งไม่มีนะคะเคร
0: ค
1: ื่อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ดื่มบำรุงร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยยาฝรั่งคือรักษาแล้วเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งหัวใจตีบเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอแค่ไขมันเขาก็เจอทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งอะไรมาเกี่ยวข้องกับการ
0: ออ ้
1: ั
0: าก ว
1: เสบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกินน้ําขมิ้นน้ํามะขามป้อม
0: ค่ะ
1: ทําให้อยู่ใน everyday life เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของจีนคือทําถ้าเกิดว่าเขาไม่กินไม่ใช้เนี่ยคนจีนไม่กินไม่ใช้เนี่ยสมุนไพรก็จะอ่อนแอ แล้วก
0: ค
1: ็
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ังมีเชิงนั่นเชิงรับของเขานะเชิงรุกของเขาก็คือมีหมอจีนไปทั่วโลกเพื่อเอายาจีนออกอย่างเช่นมาตั้งที่ไรหัวเฉียวม
0: อ
1: ี
0: ื
1: ก
0: ม
1: ารแพทย์แผนจีนได้ใบเวชกรรมแผนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจีนเขาสามารถสร้างความเข้มแข็งนะคะของเราเนี่ยแม้จะเริ่มต้นในเรื่องของกรมเนี่ยมันยังไม่เป็นกระทรวงนะของจีนเนี่ยเป็นกระทรวงเลยของก
0: คร
1: ม
0: ่ะ
1: เนี่ยของบ้านเราเนี่ยยังเป็นกระทรวงสาธารณสุขแล้วกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นกรมหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะซึ่งบรรยากาศงานก็เหมือนเดิมก็คือจะมีเรื่องของเวทีวิชาการท่านผู้ฟังสามารถไปดูว่าเฮ้ยไอคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีการจัดการวัตถุดิบยังไงซึ่งพี่เองก็ถูกเชิญไปพูดในเวทีกลางว่าวัตถุดิบเนี่ยจะให้ยั่งยืนจะส่งออกจะทำยังไง
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: องพี่ก็เล่าให้ฟังง่ายๆก่อนเลยว่าตรวจดินตรวจน้ำก่อนเลยอย่าไปพลาดแล้วก็อยู่กับเกษตรกรรายงานตลอดเพื่อว่าไม่ใช่ว่าพอได้ผลผลิตแล้วตกมาตรฐานเกษตรกรเดือดร้อนนี่เราจะไม่มีเราจะทำโปรเซสให้ดีผลลัพธ์เราจะได้ดีนี่คือคีย์เวิร์ดที่พี่จะไปพูดในเวทีอ่ะนะคะแล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: จากนั้นก็จะมีเรื่องของคนอื่นจะพูดถึงเรื่องของอโรมาเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะอยู่ในเวทีกลางตลอดเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เวทีวิชาการในห้องประชุมนะคะก็มีเรื่องของนิทรรศการและเรื่องของงานแฟร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจนะคะสมุนไพรเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าทุกขั้นตอนนะคะคือตั้งซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยยาวมากแล้วก็เป็นผลผลิตเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ตั้งแต่กับรากหญ้าขึ้นมาตั้งแต่รากหญ้าที่ขายวัตถุดิบโรงงานสกัดโรงงานแปรรูปแพ็กเกจจิ้งนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสนับสนุนจริงๆนะคะเร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ต้องใช้นโยบายเดิมคือไทยอะไรไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ
0: อื
1: จ
0: อ
1: ริงจะเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลป.
0: ไม่ได้
1: พี
0: ย
1: ่
0: ิน
1: ก็
0: นาย
1: ัน ง
0: แล้
1: คว ิด
0: นะ
1: ว
0: ค
1: ่า
0: ะใช่ต้องพูดบ่อย
1: คือคำนี้ต้องรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่
0: ๆใช่ค่ะนานมาก
1: คือตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆอ่ะพี่ยังพอเห็นร่องรอยคำนี้อยู่นะคะตอนหลังเราก็อาจจะ globalization ซื้อของแบรนด์เนมเราก็ไม่ว่ากันนะคะแต่แบ่งส่วนหนึ่งมาเพื่อให้สายพานเศรษฐกิจให้การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเราได้ดำรงอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของงานภาพรวมก็มีเวทีวิชาการมีงานเอ็กซิบิชันมีห้องประชุมวิชาการและมีเวทีกลางซึ่งจะมีบันเทิงสนุกสนานซึ่งปีนี้เนี่ยกรมจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาเยอะมากนะคะใครอยากจะไปกระทบไหล่ดาราอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถไปในงานนี้ได้ก็คือมีความทันสมัยมากขึ้นตัวไพพูเบตเองเนี่ยเราก็เหมือนเดิมเราแต่ละ
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ีพี่จะทำหนังสือปีนี้พี่ทำหนังสือเรื่องสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเพราะพี่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ิดว่าความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพรรู้จักโรครู้จักสมุนไพรอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาจัดการโรคพื้นฐานได้อย่างถูกต้องแล้วก็สมุนไพรซึ่งพี่ต้องไปรื้อฟิลโน้ตเอาหนังสือแบบสมัยอาจารย์พะเยาสมัยเรียนเนี่ยเอามาเขียนเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เราจะได้แบบเหมือนเป็นคู่มือในการที่เราจะดูแลสุขภาพเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกโรคแต่ก็เป็นโรคพื้นฐานถึงแม้ว่าไม่มีภัยพิบัติเนี่ยเราก็สามารถดูแลตนเองได้
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เรียกว่าเราอยู่รอดปลอดภัยแล้วพี่ก็เอาเรื่องของผักดองไปใส่หน่อยนึงซึ่งคงจะเขี
0: อ
1: ย
0: ื
1: น
0: ม
1: เล่มต่อไปอ่ะนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการกรองน้ำอะไรต่างๆเติมเข้าไปเล็กๆน้อยๆเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะทั้งภัยพิบัติทั้งความขัดแย้งทางรัฐภูมิศาสตร์ต่างๆทางภู
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ิ
0: ่
1: รัฐศ
0: ค
1: าส
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ร์ต่างๆนี่ก็แบบเป็นอะไรที่ต่างประเทศก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะแล้วของเรานี่ก็คิดว่าเราเตรียมตัวอย่างน้อยก็เรื่องของยาเรื่องของอาหารก็เป็นเรื่องอันนึงก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่เก่งในงานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยพี่ก็เอากะเพราป่าไปแจกกะเพราป่านี่หอมมากแจก
0: ค่ะ
1: วันที่ห้าวันที่ห้าวันสุดท้ายนะคะก็จะมีของพี่ก็จะมีต้นไปแต่ละปีเนี่ยภัยพิบัติจะทําหนังสือ แล้วก็จะมีการเอาต้นไม้ที่เรียกว่าเปิดคลังสมบัติคลังสมบัติของพี่คือพี่ไปตามหมอยาพี่ก็จะไปเก็บพันไว้แล้วก็เอาพันเหล่านั้นเนี่ยมาคืนสู่สังคมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญหายแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแบบสงวนรักษาไว้อย่างวันแรกที่เอาหอมแทร่หอมแทร่เป็นต้นหอมเหมือนต้นหอมทั่วไปแต่อร่อยกว่าหอ
0: ห
1: ม
0: อม
1: แล้ว
0: แซ
1: ก็
0: ่
1: ชื่อหอมแทร่เป็นต้นหอมที่ใบเล็กๆทางเหนื
0: ออ ื
1: ก็
0: ม
1: มีนะแล้วก็ทางภาคใต้ก็มีแต่ชุดนี้พี่เอามาจากที่ระนองนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองพี่เอารังจืดไปแจกบางคนก็บอกวิรังจืดนี่มันรู้ทั่วไปแล้วแต่รังจืดที่พี่ไปแจกเนี่ยเป็นต้นรังจืดที่ดอกเข้มแล้วสารสําคัญสูงคือพี่เก็บพันธุ์รังจืดไว้ประมาณ40 กว่าสายพันธุ์รังจืดพันธุ
0: โอ
1: ์
0: ้
1: นี
0: โ
1: ้
0: ห
1: สารสำคัญสูงสุดแล้วก็การที่เราต้องอยู่กับมลภาวะหรือพวกพิษภัยต่างๆเนี่ยนะพีเอ็
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: สองจุดห้ายาฆ่าแมลงโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยรังจืดมีข้อมูลสนับสนุนแล้วอีกอันหนึ่งก็สวยมากก็คือภูรงยาตอนที่ไปซื้อมาต้นละ2,000นะคะก็มา
0: ค่ะ
1: เพราะผลทางภาคใต้เนี่ยในป่าเคยมีนะคะแถวภาคใต้แถวป่าตะวันออกนี่สวยแล้วก็ใช้เหมือนพลูแต่หอมกว่านะคะแล้ววันสุดท้ายพี่แจกกระเพราป่าซึ่งห
0: ค
1: ลา
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ท่านก็อาจจะไม่เคยได้กลิ่นแต่กลิ่นทํากับข้าวนี่จะหอมอร่อยมากอันนี้ก็ได้ต้นมาจากคุณสตังนะคะพัฒการบ้านทุ่งนะคะเพราะฉะนั
0: ค
1: ้น
0: ่ะ
1: ในส่วนของต้นไม้หนังสือต้นไม้ที่แจกวันละ300หนังสือแจกวันละ200แล้วก็มีรายการเวทีความรู้เฉพาะบูธอภัยภูเบศแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับมีโปรโมชั่นที่เราไม่ใช่โปรโมชั่นแบบโปรโมชั่นแบบว่าธรรมดาธรรมดาคือพี่บอกน้องๆเสมอเลยว่าอย่าให้แขกที่มาผิดหวังเพราะบางคนเดินทางมาจากทั่วประเทศนะคะเพื่องานมหกรรมสมุนไพรซึ่งต้องขอแรงท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลไม่มากนะคะพวก
0: ค
1: เ
0: ่
1: ระ าบูธต่างๆเนี่ยก็ร่วมลงขันนะคะของพี่ลงขันทั้งจ่ายค่าบูธทั้งขนต้นไม้ทั้งทำหนังสือเรียกว่าเป็นงานบุญใหญ่ของอภัยภูเบศรนะคะท่าน
0: ค
1: ผู
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ฟังถ้ามีเวลาก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ไปเห็นก็เหมือนกับชาวบ้านไปเห็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยไปเดินไปคุยเนี่ยให้กำลังใจก็ยังดีนะคะใน
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคนไทยก็ต้องให้กำลังใจกันนะไปชิมไม่ช็อปก็ไม่เป็นไรไปรู้ว่าตอนนี้มันเป็นสมุนไพรด้วยเหรอบ้านเราเยอะแยะเลยอะไรเหล่านี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนในการที่เราประเทศเราเนี่ยจะเรียกว่าพัฒนาที่จะเป็นในเรื่องของ Medical Hub อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: เราต้องเริ่มต้นจากความรู้นะคะเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเหมาะแล้วก็ไปตั้งเศรษฐกิจนะคะให้กับสังคมไทยนะคะก็พ
0: ค
1: ลา
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ไม่ได้จริงๆเป็นงานที่จะเรียกว่ายาวนานที่สุดนะคะพอๆกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในนั้นเงินเขาเยอะ70 ล้าน60-70 ล้านของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้ง10 กว่าล้านแล้วก็แชร์กันนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ลงทุนเรียกว่าทุกบูธเนี่ยจะเหมือนกับเปิดปล่อยของอ่ะปีหนึ่ง
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: ะมาแบบดูซิว่าเป็นเหมือนกับ
0: อันนี
1: ด
0: ู้ เป็น
1: ว่
0: ง
1: า
0: าน
1: ตัว
0: ใ
1: เ
0: ห
1: อ
0: ญ
1: ง
0: ่
1: มีอ
0: เ
1: ะ
0: ล
1: ไร
0: ย
1: ใหม
0: เ
1: ่
0: นาะ
1: บ
0: เ
1: ้
0: พ
1: า
0: ร
1: ง
0: าะว่าจัดท
1: ใ
0: ี
1: น
0: ่เม
1: ง
0: ื
1: า
0: อง
1: น
0: ทท
1: ั
0: อ
1: ้ง
0: ง
1: ปีค่ะค่ะ
0: ของ
1: ประม
0: ข
1: า
0: อ
1: ณ
0: ง
1: น
0: ง
1: ี
0: า
1: ้
0: น
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: ่จะเริ่มวันที่2 ถึง 5นี่เป็นงานใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น
1: ง
0: จั
1: า
0: ด
1: นใ
0: ท
1: หญ
0: ี
1: ่
0: ่เมื
1: เล
0: อง
1: ย
0: ท
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ง
1: ใช่
0: อื
1: ค่ะ2 บูธ
0: ม
1: ค่ะอาคาร11-12นะคะบูธของอภัยภูเบศรก็อยู่หน้าอาคาร12
0: อาคาร 12
1: อาคาร
0: น
1: แป
0: ะ
1: ด
0: คะ
1: เดิมแต่ก่อนเป็นอา
0: อ
1: ค
0: า
1: า
0: คร าร
1: เจ็
0: แ
1: ด
0: ปด
1: อาค
0: เด
1: า
0: ิ
1: ร
0: ม
1: แปดค่ะ
0: อาจารย์ก็ไปด้วยใช่ไหมคะ
1: อยู่ตลอดค่ะแต่ว่าก็อาจจะไปขึ้นเวทีกลางบ้างบางทีก็เหมือนวันพบญาติเดี๋ยวก็มีญาติคนนั้นมาจากจังหวัดนี้คนนี้ก็แบบว่าอาจจะบางทีก็
0: เขา
1: จะ
0: อย
1: เ
0: ู
1: ด
0: ่
1: ิน
0: มา
1: เดิน น
0: า
1: อยู
0: น
1: ่แถวนั้นนะคะเป็นเดือนรวมญาตินะคะ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ยังไงก็เดี๋ยวได้เจอกันนะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.ปิติพรอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์มาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมบูธของงานมหกรรมสมุนไพรไทยซึ่งจัดขึ้นวันที่2นะคะ2 ถึง 5กรกฎาคมนะคะฮอล11-12ค่ะของอภัยภูเบศรอยู่ตรงหน้า12เลยนะคะใครอยากเจออาจารย์ก็แวะเข้าไปได้นะคะเป็นงานที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขาชวนมา นะคะเป็นงานใหญ่เลยนะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะมีไฮไลท์แบบ4โซนกิจกรรมมีของฟงของฟรีมีคำแนะนำนะคะกิจกรรมทางวิชาการนะคะอาจารย์ก็จะขึ้นไปพูดด้วยอาจารย์บอกอาจารย์ขึ้นเวทีใหญ่ด้วยเวทีกลางด้วยเหล่านี้เป็นต้นใครอยากเจออาจารย์ก็อย่าลืมแวะไปนะคะ2-5 กรกฎาคมค่ะฝากจับปตท.หน่อยนะคะล่าสุดปตท.ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์หญ้าแฝกสู่ผลงานแห่งอนาคตเพราะหญ้าแฝกไม่ใช่แค่พืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์งานออกแบบและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหญ้าแฝกองค์ภูมินทร์คืนแผ่นดินยั่งยืนครั้งที่14ประจำปี2568ถึง2569ค่ะมาร่วมเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นพลังแห่งความยั่งยืนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน69สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดสถาบันลูกโลกสีเขียวบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเบอร์โทร02-537-2558 093-328-6493ค่ะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Green Golf Institute นะคะก็เข้าไปติดตามได้แล้วก็ SCB Well ค่ะเป็นการสานพลังเป็นพลังเป็นผสานพลัง SCB AM กับ Backlog นะคะอยากจะมาแนะนำซึ่งก็เป็นพันธมิตรผู้จัดการกองทุนระดับโลกค่ะล่าสุดเขามีการเปิดตัว SCB GoFix AIPO 16-22 มิถุนายนนะคะรุกตราสารหนี้ทางเลือกพอร์ตลงทุนยุคดอกเบี้ยผันผวนกองทุน SCB GoFix A ความเสี่ยง4เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบเชิงรุกโดยใช้การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคเป็นแกนหลักในการกำหนดทิศทางการลงทุนตอบรับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนมากขึ้นเตรียมเสนอขายครั้งแรก IPO พร้อมสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายเหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำขึ้นไปนะคะด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทค่ะโดยเสนอขายผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ Innovate X และก็บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB AM นั่นเองนะคะพร้อมสิทธิพิเศษมากมายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายถึงวันที่31กรกฎาคม69เท่านั้นค่ะจุดเด่นสำคัญของกองทุนคือการบริหารเชิงรุกโดยแบ็คล็อกเป็นผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการลงทุนตราสารหนี้ในหลากหลายภูมิภาคกองทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกทั้งตราสารหนี้ภาครัฐภาคเอกชนและสินทรัพย์สภาพคล่องแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้เครื่องมือการลงทุนต่างๆปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะสมในแต่ละส่วนของวัฏจักรดอกเบี้ยการคัดเลือกตราสารจากหลากหลายภาคส่วนและภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกคุณภาพตราสารมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงหรือเคลื่อนไหวในกรอบผันผวนข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลานะคะผู้ใช้ข้อมูลควรจะใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนค่ะคำเตือนเงื่อนไขไปตามที่บลจ.ไทยพาณิชย์กำหนดนะคะกองทุนรวมนี้บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัทแบ็คล็อกสิงคโปร์จำกัดภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการกองทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมถึงคนขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center ค่ะ02-777-7777ค่ะ02แล้วก็77ตัวนะคะฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ SCB Wealth ที่เขาประสานพลังกับ SCB AM แล้วก็ Backlog นะคะในการเปิดตัวกองทุนวันนี้เป็นวันสุดท้าย IPO นะคะ16-22มิถุนายน SCB GoFix A ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวนะคะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Overpass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สิบนาฬิกากับอีก44นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาดูทองคำต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ไหลลูดลงไปอีกแล้วค่ะตอนแรกนี่คือลบเอ้ยบวกมาได้450แล้วก็บวกครั้งที่2อีก50เป็นบวกทั้งสิ้นเนี่ย500บาทนะคะบวก500บาทแต่พอมาครั้งที่3 4 5 6ก็ลบครั้งละ50 50 50นะคะทำให้ย่อตัวลงมาค่ะตอนนี้เป็นภาพบวกอยู่300บาทนะคะลบไป200นะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 65,000 นะคะขายออก 65,200 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 63,702 บาท32สตางค์นะคะขายออก 66,000 นะคะซึ่งในมุมมองพูดถึงราคาทองกันสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้ราคาทองก็อย่างของ MTS Gold แม่ทองสุกเนี่ยเขาก็พูดถึงทิศทางแนวโน้มราคาทอง 22-26 มิถุนายนนะว่าแนวโน้มช่วงนี้มันจะเป็นแบบไซด์เวย์ดาวจะอยู่ในภาวะปรับฐานขาลงต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมยังถูกกดดันจากท่าทีเฟดที่กลับมาเข้มงวดมากขึ้นนะคะหลังตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนทำให้ราคาทองหลุดต่ำกว่า 4,200 เหรียญค่ะขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 100.9 นะคะก็เป็นระดับสูงสุดในรอบราว1ปีค่ะส่งผลให้แรงซื้อทองคำก็ยังถูกจำกัดแล้วก็การฟื้นตัวระยะสั้นยังขาดปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนนะคะในเชิงพื้นฐานสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองผันผวนมากนะคะซึ่งประธานเฟดเนี่ยเควินวอชก็ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของธนาคารกลางคือเขาอะจะรักษาเสถียรภาพด้านราคาก็ส่งผลให้ตลาดประเมินว่าเฟดอาจจะยังมีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินเชิง เข้มข้นต่อไปนะคะเป็นปัจจัยหนุนตอนนี้ดอลลาร์แข็งกดดันราคาทองอยู่ดอลลาร์แข็งค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นก็กดดันนะคะให้ราคาทองเผชิญกับแรงขายต่อเนื่องค่ะทางด้านเทคนิคนะคะราคาทองยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญในกราฟรายวันกับรายสัปดาห์ด้วยนะคะมันสะท้อนว่าโมเมนตัมหลักยังอยู่ในฝั่งขายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การดีดตัวขึ้นเนี่ยยังเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นอยู่นักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการเข้าซื้อควรรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนก่อนนะคะสำหรับทองนะคะโดยหากราคายังไม่สามารถยืนเนี่ยเหนือแนวรับสำคัญได้ก็มีโอกาสอ่อนตัวลงไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 4,000 เหรียญแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนระยะยาวการอ่อนตัวลงใกล้กรอบแนวรับสำคัญยังสามารถใช้เป็นจังหวะทยอยสะสมอย่างระมัดระวังได้ค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ความชัดเจนต่อทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมกันยายนค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะ GDP ไตรมาส1ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ตลาดแรงงานรวมไปถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการความคืบหน้าข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็สถานการณ์อิสราเอลกับรามานอนด้วยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวค่ะวันนี้ MTS Go มองทองคำโลกนะคะถ้าเป็นแนวรับก็ 4,100 ถึง 4,000 เหรียญถ้าเป็นแนวต้านก็ 4,250 ถึง 4,370 เหรียญค่ะส่วนราคาทองคำไทยนะคะ 96.5 แนวรับ 64,000 ถึง 63,000 บาทค่ะแนวต้าน 66,000 ถึง 67,000 บาทค่ะเพราะทองล่าสุดเนี่ยคือบวกมาได้200บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนทองในขณะนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่แบบในสัปดาห์นี้นะคะมองทั้งสัปดาห์นะคะก็คือ 22 ถึง 26 ค่ะ 22 ถึง 26 มิถุนายนนะคะก็จริงๆก็เกือบจะสัปดาห์สุดท้ายแล้วอะเพราะว่าวันที่30อ่ะวันสิ้นเดือนจะตรงกับวันอังคารหน้านะคะแล้วก็อีกแค่สัปดาห์เดียวนะคะเราก็จะถึงคราวที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วนะคะตรงกับวันที่28นะคะเดือนมิถุนายนเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งพัทยานะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพด้วยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่พัทยาก็อย่าลืมไปเลือกตั้งที่พัทยาด้วยนะคะอันนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่นะคะก็ดูว่ารอบนี้จะมีคนไปใช้สิทธิ์เยอะไหมเพราะว่าการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่ผลโพลส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นไอ้ภาพฝั่งของคนเดิมนะคะคะแนนของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็จะแบบนำโด่งมานะคะเป็นอันดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูช่วงโค้งสุดท้ายด้วยอีกทีหนึ่งนะคะมันจะมีอะไรแปรเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะมีอะไรแปรเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้พูดถึงว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะโค้งสุดท้ายละโค้งสุดท้ายละส่วนวันนี้ล่าสุดค่ะออกมาเนี่ยโค้งสุดท้ายยืนยันสิทธิบัตรคนจนปิดระบบคืนเมื่อคืน5ทุ่มนะคะสรุปค้าง 500,000 รายค่ะไม่ได้ลงทะเบียนนะคะคนเดิมไม่ได้ลงทะเบียนนี้ 500,000 รายอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาว่าเขารวยขึ้นคือเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จนลงหรือว่าเขาลงทะเบียนไม่ทันหรือเขาไม่รู้จะไปลงที่ไหนหรือเขาไม่มีเน็ตอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าคนที่ว่าค้างเนี่ยตั้ง 500,000 คนคนเดิมนะเนี่ยแต่เขาคาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมมี 13.2 ล้านใช่ไหมคะก็ตอนนี้ลงไปทั้งหมด19ล้านถ้าคัดออกนี่ก็น่าจะเยอะกว่าเดิมอยู่ดีเนาะตอนแรกก็คิดว่าถ้ามันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนั้นก็ทายกับคุณวรกิจเล่นๆว่าเฮ้ยมันจะถึง5ล้าน7ล้านหรือเปล่ามันจะประมาณ7ล้านนะมันจะเหลือครึ่งเดียวแต่พอเงื่อนไขตรงนี้ตัดตกไปทุกอย่างก็อาจจะกลับเข้ามาแต่ถ้าตัวเลขสูงก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะคุณผู้ฟังตัวเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนถือเยอะกว่าเดิมเงี้ยเป็นข่าวดีมันไม่ใช่ข่าวดีค่ะนั่นหมายความว่าประชากรคนไทยเนี่ยฐานะแย่ลงกว่าเดิมเพิ่มขึ้นนะคะจาก 13.2 ล้านมาเพิ่มสมมุตินะได้15ล้านเนี่ยงั้นหมายถึงว่ารายได้หรือว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางเพิ่มมาอีกตั้ง2ล้านกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเราอยากให้ลดลงนะคะบางคนอาจจะเอ้ยไม่ได้สิฉันก็สมัครไปถ้าตรงตามเงื่อนไข คือเราไม่ได้จนปลอมอ่ะไม่ได้จนทิปอ่ะก็รับได้ไม่ว่ากันนะคะแต่คนที่คุณมีอะไรทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็คุณก็แทรกแซงเข้าไปเพื่อที่จะให้ได้ตรงนี้เดือนละ300อันนี้เห็นควรว่าไม่ควรจะทำนะคะไม่ควรจะไปลงทะเบียนเลยตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าสำนักข่าวบูมเบิร์กเขารายงานมาครั้งแรกในรอบ4 ปีค่ะหุ้น Imagine Markets เขาบอกว่าจะได้ลุ้นภาวะตลาดกระทิงรอบใหม่ซึ่งทำกำไรได้ดีกว่านักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าสภาวะตลาดกระทิงของตลาดหุ้นเกิดใหม่อาจจะกำลังเริ่มต้นนะคะข้อมูลที่ออกมารวบรวมโดยบูมเบิร์กบอกว่าบริษัทจดทะเบียนในดัชนี MSCI EM Index รายงานกำไรเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเมื่อ1 ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ปี2022แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักแต่กำไรของภาคส่วนอื่นๆก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกันทั้งโรงกลั่นน้ำมันในอินเดียแล้วก็บริษัทผลิตในบราซิลค่ะกำลังจะบอกว่าหลังจากหุ้นตลาดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้นตั้ง30%นะคะคุณผู้ฟังหลักฐานอีกด้านการเติบโตของกำไรบจ.ที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะกำลังส่งสัญญาณให้นักลงทุนสายบวกเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในครั้งนี้ก็มีพื้นฐานรองรับจริงไม่ได้เกิดจากแรงเก็งกำไรเพียงอย่างเดียวเลยส่งผลให้สถาบันการเงินอย่างMorgan Stanley แล้วก็ JP Morgan Chase and Co คาดการว่าแรงซื้อจะเริ่มกระจายตัวไปนอกกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วค่ะตอนนี้นะคะนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงนะคะที่บริษัท91 UK บอกว่าที่สุดแล้วตลาดก็ได้รับการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐานแทนที่จะวิ่งหนีจะวิ่งนำหน้าปัจจัยพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมากำไรหุ้น EPS ถ้าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทในดัชนี MSCI EM ในช่วง12 เดือนจนถึงเดือนพฤษภาคม2026อยู่ที่95.1สูงกว่าประมาณการล่วงหน้าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการก่อนหน้านั้นคือ94.6%กำไรแข็งแกร่งขึ้นก็อาจจะจูงใจให้ผู้จัดการกองทุนยอกเงินเข้าหุ้นตลาดเกิดใหม่มากขึ้นนะคะมันจะช่วยผลักดันการปรับขึ้นของตลาดในระยะถัดไปค่ะถ้านักลงทุนลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐเพียง5%เงินดังกล่าวเนี่ยมันจะเทียบกับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ราว30%เลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าขนาดตลาดทั้งสองมันแตกต่างกันมากนะคะตลาดเกิดใหม่กับสหรัฐแตกต่างกันมากหุ้นเทคโนโลยีตลาดเกิดใหม่ยังซื้อขายด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่าหุ้นสหรัฐมากค่ะแม้จะมีการเติบโตกำไรสูงกว่าเช่นดัชนีผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สหรัฐที่ซื้อขายกันที่ PE มากกว่า46เท่าขณะที่ดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศ MSCI EM เนี่ยซื้อขายได้เพียงแค่12.3เท่าส่วน AI จีนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของจีนเลยนะคะไม่ใช่ของสหรัฐนะก่อนหน้านั้นเนี่ยกำไรของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ระหว่างปี2022ถึง2024เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงสุดการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยกลุ่มบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จาก AI นั้นก็เนี่ยอย่าง SKไอเด็กของเกาหลีใต้ค่ะพอ AI พุ่งขึ้นเกาหลีใต้เขาก็บวกแรงเซนิเด็กเขาว่าสังเกตดูได้แล้วซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ทำได้ดีกว่าคาด16%นะคะไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงก็เป็นกำไรสูงกว่าประมาณ5.7%ส่วนบริษัทนอกภาคเทคโนโลยีที่โดดเด่นก็ของอินเดียออยล์กรุ๊ปอะค่ะกำไรสูงถึง33%อันนี้เขาเตือนนะคะการพึ่งพาหุ้น AI มากเกินไปมันจะเป็นความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวโดยบริษัทในเอเชียยังทำผลงานเหนือความคาดหมายค่ะขณะที่ตลาดเกิดใหม่ส่วนอื่นๆยังมีผลประกอบการเหนือคาดหมายเพียงเล็กน้อยหรือแม้แห่งยังต่ำอันนี้กำลังจะชมเขากำลังจะชมเอเชียของเรานะคะ ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายก็จับตาดูเรื่องของจีนด้วยนะตอนเช้านี้ดอลลาร์แล้วก็จีนหนุนรอบขาขึ้นยาวนักลงทุนจีนเขายังมองเห็นปัจจัยบวกอื่นๆที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวกำไรวงกว้างโดยการที่จีนเริ่มหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดเปิดทางให้อุตสาหกรรมฟื้นตัวขณะเดียวกันการออกหุ้นใหม่เริ่มชะลอตัวลงการเติบโตของกำไรต่อหุ้นส่วนใหญ่ก็มาจากเทคโนโลยีนะคะเนี่ยการออกหุ้นใหม่เริ่มชะลอตัวลงบริษัทต่างๆเพิ่มการซื้อหุ้นคืนก็ช่วยหนุนกำไรต่อหุ้นไปแต่ก็ต้องระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับหุ้น AI ที่มันเข้ามามีบทบาทมากในขณะนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม9 โมงวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
6: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านศาลากลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงจะปะจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97

0: นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงษ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Liveเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์22มิถุนายน2569ครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับพบกันเป็นประจำที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station นะครับเอาละฮะวันนี้ก็เอากันตามจริงแล้วเนี่ยคนทั้งโลกกำลังเฝ้าจับตามองสถานการณ์ที่มีความคาดหวังว่าน่าจะยุติลงแต่ว่ามันก็เป็นไปดังที่ผมเคยอธิบายกราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าสำหรับผมเองนี่ยังไม่ค่อยเชื่อว่าสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะยุติลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะมีวิถีทางในการหาช่องทางในการสร้างสันติภาพอย่างถาวรยั่งยืนเพราะล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับการเจรจาที่กำลังดำเนินไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เกิดหยุดลงไปกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าการแสดงออกถึงท่าทีของทรัมป์เจ้าตัวไม่ได้ไปนะครับนะเจ้าตัวเนี่ยส่งคณะตัวแทนไปส่วนอิหร่านเองก็ส่งตัวแทนไปแต่ว่าขณะที่มีการเจรจานั้นทรัมป์ก็มีการให้สัมภาษณ์ Fox News ทรัมป์มีการโพสต์ลง Truth Social ของตัวเองในลักษณะที่ใช้คำรุนแรงท่านผู้ฟังนะปรากฏว่าตัวแทนของดังอิหร่าน walk out เดินออกนะครับเหตุการณ์นี้ก็สอดรับกับสถานการณ์ที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าจังหวะเวลาที่พุธกับราหูเนี่ยมันทำมุมถึงกันขณะนี้เนี่ยพุธอยู่ที่ราศีเมถุนเป็นเกษตรมีอาทิตย์ร่วมนะครับพุธอาทิตย์เป็นคู่เจรจาที่โดดเด่นแต่ปรากฏว่ามีราหูตรีโกณถึงด้วยเป็นคู่เจรจาโดดเด่นที่ถูกปั่นป่วนนะถูกกระแสทำให้เกิดการต่อต้านคัดค้าน ขณะนี้ผมว่าโลกทั้งใบนี่ก็หันกลับมาสู่โหมดเดิมเพราะเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสคือชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนท่านผู้ฟังความไม่แน่นอนในขณะนี้คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่เราจะต้องเจอทุกเมื่อเชื่อวันนะครับนะเป็นเรื่องแน่หนักใจจริงๆนะสำหรับคนทำธุรกิจคนลงทุนเรื่องทองคนที่จะเดินทางคนค้าคนขายวันนี้โลกทั้งใบตกอยู่ในอาการเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วล่าสุดอิหร่านออกมาประกาศว่าจะต้องดำเนินการปิดช่องแคบฮอร์มุสเหมือนเดิมอีกแล้วท่านผู้ฟังเราหายใจหายคอกันไม่กี่นาทีเลยนะผมคิดว่าเนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องน่าหนักอกหนักใจสำหรับประชาชนพลเมืองโลกที่เราอยู่ภายใต้การนำของผู้นำโลกฝ่ายทุนนิยมเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสุดขั้วจริงๆท่านผู้ฟังครับแต่ว่าผมกำลังคิดว่าปรากฏการณ์หนึ่งเนี่ยนะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้อง ต้องมองสักหน่อยนะครับเพราะผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังว่าดูกระแสสัมพันธ์ของราหูให้ดีนะครับจังหวะเวลาที่ราหูเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเดินอยู่ปลายจริงๆแล้วก็คือต้นราศีกุมนะครับเพราะราหูเนี่ยเดินตามเข็มนาฬิกาแต่ดาวทั่วไปเนี่ยเดินทวนเข็มนาฬิกาขณะนี้ราหูเนี่ยมีองศาอยู่ประมาณ8องศานะครับราหูจะย้ายเมื่อราหูเข้าสู่0องศาเพราะว่าเดินตามเข็มนาฬิกาและก็จะเดินเข้าสู่ราศีมังกรประมาณพฤศจิกาธันวาปีนี้ท่านผู้ฟังปรากฏการณ์ที่ต้องติดตามคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาราหูมันจะเคลื่อนเนี่ยนะครับนะราหูจะปลดปล่อยพลังงานเต็มที่เลยไปที่ราศีสิงห์แล้วราศีสิงห์เนี่ยมันคือราศีแห่งผู้นำคือราศีแห่งคนที่อยู่ในสปอตไลท์คือราศีแห่งบุคคลที่ผู้คนเขาคาดหวังก็คือผู้นำนั่นแหละนะครับล่าสุดวันนี้ต้องรอจับตานะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าทรัมป์ได้โพสต์ลงในโซเชียลว่าขอแสดงความยินดีไม่แน่ใจยินดีหรือไม่ยินดีก็ไม่แน่ใจนะครับนะมีข่าวนะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโพสต์ข้อความในทรูธโซเชียลว่าเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนื่องจากล้มเหลวอย่างหนักใน2เรื่องสำคัญคือเรื่องผู้คนที่อพยพเข้าไปเยอะแยะแล้วก็เรื่องพลังงานแล้วก็นี่แหละครับทรัมป์โพสต์แบบนี้เนี่ยวันนี้เราต้องรอติดตามว่าเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์จะลาออกจริงไหมแต่มันมีปรากฏการณ์หนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ก็ผมว่าเราลองมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในบ้านเราดูนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนอังกฤษสัมผัสได้ถึงความน่าหนักอกหนักใจในชีวิตในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันพลังงานขาดแคลนเกิดสถานการณ์ความบีบคั้นจากสงครามภายนอกเกิดการพุ่งรบระหว่างกลุ่มเนโต้กับทางรัสเซียนี่ยังไม่พอทรัมป์ยังเคยตำหนิเคียร์สตาร์เมอร์ด้วยว่าแหมประเทศนี้ไม่ยอมให้อเมริกาใช้ฐานทัพนะในการปล่อยฝูงบินขึ้นมาเพื่อจะไปรบในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าล่าสุดท่านผู้ฟังครับมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอดีตนายกเทศมนตรีนะของแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเสนอและเป็นผู้ที่เสนอแนวคิดใหม่ให้กับประชาชนชาวอังกฤษนั่นคือแอนดี้เบนแฮมนะครับเสนอให้นำเอาสาธารณูปโภคของอังกฤษกลับมาเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลอังกฤษนะสาธารณูปโภคที่บอร์นีสที่แอนดี้เบนแฮมเสนอคืออะไรครับคือปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเช่นน้ำพลังงานนะครับก็คือไฟฟ้าให้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมากขึ้นโดยให้เหตุผลว่าการแปรรูปเป็นเอกชนหรือ privatize ได้ทำให้ประชาชนจ่ายค่าบริการแพงเกินไปและระบบไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะเช่นปัญหาการปล่อยของเสียน้ำเสียลงแม่น้ำกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้ฟังครับผมดูแล้วเนี่ยสิ่งที่แอนดี้เบนแฮมได้เสนอเนี่ยนะครับผมว่าดีไม่ดีมันจะไปตรงใจกับคนเยอะมากในโลกใบนี้เพราะ 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับโลกทั้งใบเนี่ยหลังจากที่ถูกกระแสทุนนิยมเราไม่เรียกว่าครอบงำนะทุนนิยมเนี่ยเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะแล้วมีการหย่อนความคิดนะเมล็ดพันธุ์ความคิดเมล็ดพันธุ์หนึ่งเคยอธิบายกับสังคมเอาไว้ว่าถ้าเราให้เอกชนเข้าไปทำเอกชนก็จะได้มีการแข่งขันกันเหมือนบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเห็นไหมครับ 10-20 ปีที่ผ่านมาเรามีค่ายมือถือตั้งหลายค่ายทำไปทำมามันเหลือ2ค่ายนะส่วนค่ายของทางภาครัฐก็สลบเหมือดไปถูกไหมครับแล้ว2ค่ายช่วงหลังนี่ก็ไม่รู้ว่าสนิทกันขนาดไหนเห็นไหมฮะคือการแข่งขันเพื่อจะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชนช่วงหลังๆในสังคมไทยมันกลายเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันภาษาไทยวงเล็บเล็กๆเขาเรียกว่าหัวกันหรือเปล่านี่ก็น่าสงสัยเห็นไหมครับเพราะการ privatize หรือการทำให้เอกชนเข้าไปทำงานบริการด้านสาธารณูปโภคตอนนี้คนอังกฤษเริ่มเห็นแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยเช่นกรณีศึกษาเรื่อง Thames Water นะครับ Thames Water เนี่ยเป็นบริษัทประปาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษนะที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่ง
4: เบอร์แฮมก็และกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองสนับสนุนให้นำบริษัทดังกล่าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของของรัฐภาษาอังกฤษก็คือ nationalization คือพูดง่ายว่าเอากลับมาเป็นของรัฐแล้วก็ให้รัฐในบริหารจัดการท่านผู้ฟังครับบ้านเรามีอะไรครับรถไฟฟ้าขาดทุนเห็นไหมฮะรถบริการสาธารณะเอาขาดทุนนะคือไม่รู้อะหรือแม้แต่ค่าไฟที่มันแพงขึ้นเนี่ยนี่ขนาดการไฟฟ้านี่นะครับยังเป็นของรัฐบาลประชาชนยังรู้สึกสัมผัสได้ถึงความแพงส่วนน้ำมันแพงนี่เราตื่นขึ้นมาเราเจอทุกวันอยู่แล้วนะครับขณะนี้ราคาน้ำมันโลกก็วันสองวันเขามีการเจรจากันจะเบาลงตอนนี้ก็อาจจะกลับมาหนักขึ้นนะส่วนเรายังไม่ทันจะแตะเบรกเราก็เหยียบคันเร่งราคาขึ้นต่อไปได้เลยนะครับคือปรากฏว่าที่อังกฤษเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเขามีกรณีศึกษาเรื่องบริษัทเทมส์วอเตอร์เนี่ยนะครับความต่างของการจัดการในขณะที่ภาคแรงงานยุคดั้งเดิมต้องการโอนกิจการทั้งหมดกลับไปเป็นของรัฐหรือ nationalization เบอร์แฮมก็เลือกใช้คำว่าการควบคุมโดยสาธารณะที่เข้มงวดขึ้นหรือ stronger public control โดยอาจผสมผสานระหว่างการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เข้มงวดการยกเลิกสัญญาเอกชนที่หมดอายุหรือการโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐตามความเหมาะสมแนวคิดการนำสาธารณูปโภคคืนสู่รัฐของเบอร์แฮมเกิดจากความพยายามแก้ไขวิกฤตค่าครองชีพและถือเป็นหัวใจสำคัญในวิสัยทัศน์ของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นผู้นำประเทศนะครับอันนี้จะเป็นนโยบายหลักผมว่าวันนี้นโยบายหลักแบบนี้เนี่ยทุกประเทศต้องการนะครับประเทศไทยก็ลองไปถามดูนะผมว่าประชาชนอาจจะต้องการและก็ไม่แน่ใจว่ามีใครจะเสนอนโยบายแบบนี้ไหมเพราะว่าการ privatize หรือการทำให้หน่วยงานเอกหน่วยงานรัฐไปเป็นหน่วยงานเอกชนนะ 10-20 ปีก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าหน่วยงานไหนทำได้มากหน่วยงานไหนทำได้น้อยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือดาวมฤตยูที่ปลดปล่อยพลังงานทำให้เราได้เห็นถึงจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของความรู้สึกของสังคมนะผมว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ใครคนดึงคนใดคนหนึ่งรู้สึกแบบลุกขึ้นมาแล้วอยากจะทำแบบเนี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงนะแต่มันเกิดจากความรู้สึกร่วมกันของคนทั้งสังคมวันนี้คนทั้งสังคมเนี่ยเอาประเทศไทยของเราเนี่ยเรารับรู้ได้ว่าค่าครองชีพมันสูงท่านผู้ฟังนะค่าไฟฟ้าแพงตอนนี้ก็มีนโยบายสนับสนุนให้มีการติดโซลารูฟท็อปแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ถูกครับโซลารูฟท็อปติดเข้าไปกี่ตารางเมตรคูณไปคูณมาแต่ละบ้านต้องมีเป็นแสนนะครับวันนี้ค่าไฟบางบ้านเดือนนึงเนี่ยตก 4,000 3,000 5,000 อย่างเงี้ยแล้วจะต้องติดเป็นแสนเนี่ยก็คือเอาค่าไฟล่วงหน้าอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้ามาจ่ายล่วงหน้าก่อนถูกไหมครับแล้วก็จะไปประหยัดทีหลังแล้วก็ไปผ่อนคืออันนี้ก็ฟังแล้วเหนื่อยท่านผู้ฟังครับให้ผมกราบเรียนว่าจังหวะนี้เราจะได้เห็นสภาพการแบบนี้อย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าอันนี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะต่อการรู้สึกว่าเราต้องการคนแบบไหนเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองของเรานะครับท่านผู้ฟังครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดคุยสอดรับกับจังหวะดวงดาวที่ปรากฏเด่นชัดผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีกรกฎและจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นมหาอุดไปเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นประมาณวันที่20ตุลาคมนะเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา4เดือนครึ่งเป็น4เดือนครึ่งที่สำคัญที่จะเกิดปรากฏการณ์การผลักดันในสังคมและเกิดการกระตุ้นนะมโนสำนึกของสังคมที่จะเลือกปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องจะต้องถูกชำระสะสางนะถูกถามถึงถูกไต่สวนทวนความท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์นะครับสหพันธ์การขนส่งได้ไปทวงถาม DSI ถึงความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามีข่าวกระแสออกมาอย่างชัดเจนมีการไปตรวจค้นพบนะครับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยทวงถามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันกับ DSI หลังผ่านมา3เดือน นี่3เดือนนี่เราจ่ายค่าน้ำมันจนชาไปหมดทั้งมือแล้วนะฮะมือสั่นไปหมดแล้วเมื่อวันที่18มิถุนายนนี่นะครับที่ DSI นายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนจากสหพันธ์เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อติดตามคดีกักตุนน้ำมันหลังผ่านมานานกว่า3เดือนแต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้านายทองอยู่ก็เปิดเผยนะครับว่าการเข้าพบอธิบดี DSI ครั้งนี้เพื่อต้องการสอบถามการหายไปของน้ำมันจากคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำมันที่ขนส่งออกจากคลังโดยรถบรรทุกรวมถึงน้ำมันที่สูญหายไปกลางทะเลรวมกว่า700ล้านลิตรนี่ผมเพิ่งอ่านข่าวผมเพิ่งรู้นะว่าหายไปกลางทะเล700ล้านลิตรมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนอกจากนี้ยังต้องการทวงถามผู้รับผิดชอบเงินกองทุนน้ำมันที่ผู้บริหารกองทุนน้ำมันได้นำเงินไปชดเชยให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เรียกผู้ค้ำน้ำมันเหล่านี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่มีใครเข้ามาตามนัดวันนี้จึงต้องการทราบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะแบบนี้ท่านผู้ฟังดาวพฤหัสพอมันมีกำลังปั๊บเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในจอเรดาร์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมนายทองอยู่ก็มองว่าสาเหตุที่คดีมีความล่าช้าอาจเกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนไม่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงานและคลังน้ำมันทำให้กระบวนการการสืบสวนสอบสวนมีความซับซ้อนซึ่งหากภายใน90 วันนะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีคำตอบหรือคดีไม่มีความชัดเจนทางสมาพันธ์เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับทุกคนเป็นผู้ประสบเหตุทั้งหมดผมก็อยู่ในนั้นด้วยวันที่จะมีการประกาศน้ำมันขึ้นขับปื๊ดออกไปปั๊มปิดครับปั๊มเติมที่ไหนอ่ะเติมมันรุ่งขึ้นราคาเด้งขึ้นไปโอ้โหนะเพราะฉะนั้นแล้วคนพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยเขาพูดตรงกันว่าปั๊มยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะตอนราคาน้ำมันจะขึ้นเนี่ยปิดหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องจับตาดูแล้วว่าเรื่องแบบเนี้ยมันจะไปจบลงตรงไหนอย่างไรท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้กระบวนการยุติธรรมนะจะต้องถูกนำมาผลักดันเพื่อให้สังคมให้คนทั้งบ้านเมืองได้ตระหนักอย่างชัดเจนว่าอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดมันก็ผิดท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกข่าวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นการตอกย้ำแล้วก็เป็นการที่เราจะต้องเอาเรื่องนี้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวคนใกล้ชิดลูกหลานของเราว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่พระบิดาจุกรูบอกว่าเมื่อเช้าข่าวแจ้งว่าคนไทย 75% ใช้ AI ดูดวงผมว่าดีนะเพราะว่ามันก็ช่วยกันคิดนะพี่นะเมื่อวานนี้มีข่าวนะฮะท่านผู้ฟังครับเปิดคำพิพากษาคุก27ปีอดีตผู้ว่าอุบลและภรรยาทุจริตงบภัยพิบัติซื้อสารเคมีสั่งชดใช้ 3.4 ล้านเปิดคำพิพากษาคุก27ปีอดีตผู้ว่าอุบลและก็ภรรยานะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าเมื่อ15มิถุนาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวหานายวิชิตอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับพวกฐานร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชในท้องที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณปี54สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบพิบัติภัยด้านพืชจังหวัดอุบลราชธานีปี53และถึง55โดยมีการใช้งบประมาณจากเงินทดลองราชการเพื่อดำเนินการจัดซื้อสารเคมีจากการตรวจสอบของหน่วยงานพบว่าข้อกล่าวหาว่ามีการประกาศพื้นที่ประสบภัยด้านพืชหลายครั้งทั้งที่บางพื้นที่ไม่ได้มีสถานการณ์การระบาดรุนแรงผิดปกติจากสภาพตามฤดูกาลส่งผลให้เกิดการอนุมัติก็ประมาณจำนวนมากเพื่อนำไปจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวคือพูดง่ายๆว่าอนุมัติงบไปทั้งๆที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วเงินไปไหนถ้าผู้ฟังครับข่าวแบบนี้เนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องขยายความนะเพราะว่า เป็นเรื่องแปลกใจสำหรับผมนะว่าเราก็รู้นะว่าบทลงโทษเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ากระทำความผิดจริงมันก็มีคุกแหละครับแล้วเวลาติดคุกเนี่ยนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ดำเนินแป๊บเดียวใช้เวลา7ปี8ปี10ปีแล้วพอถึงเวลาไปติดคุกคือเกษียณแล้วเกษียณแล้วยังไงครับเกษียณแล้วแทนที่จะได้พักเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็ไปติดคุกกันนี่โดนทั้งสามีโดนทั้งภรรยาแล้วยังไงครับนะแล้วลูกหลานจะว่ายังไงเกียรติคุณที่สร้างสมมาสั่งสมมาตลอดชีวิตกว่าจะมาเป็นผู้ว่าก็ต้องไต่เต้าถูกไหมครับนักปกครองก็มีอะไรครับปลัดอำเภอนะมาเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าเป็นรองอธิบดีคือกว่าจะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ถูกไหมครับแล้วยังไงครับพอติดคุกไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาชดเชยละถูกไหมฮะงั้นผมว่าคดีใหญ่ๆอย่างเนี้ยต้องเอามายืนยันนะเอามาประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมต้องรับรู้รับทราบขยายผลแล้วก็บอกต่อๆกันว่าไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ทำท่านผู้ฟังจริงๆก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็มีข่าวท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับกรณีเปิดคำพิพากษาคุก27ปีผู้อำนวยการโรงเรียนอดีตผอ.เตรียมอุดมศึกษากรณีเรียกรับเงินจากผู้ปกครองแลกเด็กเข้าเรียนอันนี้ก็อีกถูกไหมฮะโรงเรียนที่เราเคยมั่นอกมั่นใจว่าเป็นมาตรฐานอันดับต้นของประเทศไทยกลับกลายเป็นมามีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีผอ.คนหนึ่งในอดีตเคยเรียกรับเงินนะส่วนกระบวนการเป็นยังไงก็ในข่าวมันระบุชัดเจนอยู่แล้วแต่ศาลพิพากษาจำคุกทั้งหมด27ปีถ้าผู้ฟังดูสิครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนที่ต้องคดีต้องคำพิพากษาติดคุกก็ไล่มาเลยตั้งแต่ระดับบนยันล่างเลยแล้วระดับบนบนนี่มีเยอะมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคนไม่กลัวความชั่วไม่สนใจอะไรเลยคือมันหาเงินอย่างเดียวถ้าผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะผมเนี่ยนะไม่รู้ว่าถูกดาวอะไรสะกดนะแต่ผมไปเปิดข้อมูลนะทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยโดยเฉพาะหลายรายการในเมืองไทยมันมีเรื่องที่หยิบยกมาคุยเยอะคือคนเราเนี่ยจังหวะสุดท้ายก่อนตายเนี่ยสภาพจิตเป็นอย่างไรบางคนตายแล้วนะเรียกว่าหยุดหายใจไปหัวใจหยุดเต้นไปพักใหญ่ๆแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยบางคนกลับมาเล่าให้ฟังฝรั่งเขาอธิบายความเหล่านี้บอกว่าเวลาคนตายไปแล้วแล้วกลับมาฟื้นเนี่ยก็บอกมี5 stage มี5ขั้นนะแล้วมันจะมีอยู่ขั้นหนึ่งที่เรียกว่าเขาเรียกเป็น life review จังหวะที่4เนี่ยคนแต่ละคนที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันจะมองเห็นหมดเลยว่าตนเองเนี่ยเคยทำอะไรมาเขาบอกภาพนี่คมชัดเหมือน Full HD นะ Full HD เลยแล้วก็จะเห็นหมดเลยว่าตัวเองทำอะไรต่ออะไรมาทั้งหมดบางคนที่ได้กระทำความผิดบาปไว้ก็ จะมี passage มีทางเดินช่องทางถูกดูดไปบางคนที่กระทำความดีไว้ก็จะมีแสงสว่างอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดินไป คือพูดง่ายว่าโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคนเทศคนต่างชาติเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือแม้แต่เป็นคนตาบอดหรือแม้แต่เป็นคนตาบอดที่ไม่เคยเห็นสภาพความเป็นไปในโลกใบนี้แต่เมื่อจิตร่างกายขันห้ามันแตกดับปั๊บนะแล้วมันจะต้องเคลื่อนออกไปที่เนี่ยประสบการณ์ของแต่ละคนเหมือนกันนั่นคือสภาวะจิตก็จะนำพาไปสู่สิ่งที่ตนเองได้กระทำเอาไว้แล้วผมแปลกใจว่าก็เราเป็นสังคมพุทธเพราะเราเชื่อเรื่องนี้แล้วทำไมคนระดับบนๆจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่แยแสอะไรเรื่องเหล่านี้เลยท่านผู้ฟังนี่ยังไม่รวมไปถึงปีที่แล้วที่สีกากอล์ฟเอาพระไปกินทั้งหลายรูปแล้วพระก็ไม่ได้ไปถูกล่อลวงไปกินนะก็นำพาตัวเองขึ้นเขียงให้สีกากอล์ฟกินก็ติดคุกไปหลายรูปเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะว่าสังคมเรียกว่าขาดความตระหนักในเรื่องราวเหล่านี้ผมต้องบอกว่าจังหวะที่ดาวพฤหัสมาตรงเนี้ยนะไอ้กรณีที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันต้องเอามาเป็นบทเรียนชีวิตเอามาขยายผลเอามาพูดให้ลูกหลานฟังว่าไอ้แบบเนี้ยนะ ถ้าเราต้องการชีวิตอย่างนี้เราไม่ใช่ประมาทนะเรามีความหลง ท่านผู้ฟังครับระบบอุปถัมภ์ที่เราขออภัยนะฮะข้างนอกมันก็ร้อน ข้างในนี่มันก็เย็น ระบบอุปถัมภ์นี่นะครับที่เราเนี่ยนะบอกว่าโอ้คนไทยมิตรจิตมิตรใจเขาให้ใจเรามาแล้วก็ดูแลเขาไปนะผมว่าบางทีมันอาจจะต้องยุติแล้วไหมครับนะไอการที่แต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างก็ช่วยกันเขาเรียกว่าอุ้มสมนะอันนั้นก็ช่วยไอ้นี่ไอ้นี่ก็ช่วยนั่นต่างคนต่างมีความผิดนะก็ช่วยกันคนละดอกพอถึงเวลาถ้าไม่ถูกใจก็มาแฉกับคนละดอกถ้าผู้ฟังสังเกตไหมครับตอนหลังๆเนี่ยเวลาเราดูแม้แต่นักการเมืองระดับประเทศข้างบ้านเราเนี่ยแกก็ออกมาแฉอีตาฮุนเซนเนี่ยเห็นไหมครับถึงเวลาก็อุ้มกันไปไม่พอใจก็มาแฉกันคือต่างฝ่ายต่างมีเรื่องผิดที่ต่างคนต่างทำแล้วก็ช่วยกันหมกเอาไว้ทั้งนั้นผมถึงบอกว่ามฤตยูเนี่ยยังจะอยู่ตรงนี้ประมาณ3ปีนะครับในจังหวะนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงกันนะก็ต้องเตรียมรับแรงปะทะอย่างรุนแรงสำหรับคนที่ทำอะไรแล้วก็หมกกันไว้นะแหมกันเอาไว้ช่วยกันเอาไว้แล้วอย่าลืมครับท่านผู้ฟังผมเคยกล่าวเรียนว่าเสาที่อยู่ที่ราศีนี้เนี่ยยังจะปลดปล่อยพลังงานไปอีก2ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเสาตำแหน่งนี้เท่ากับเสาเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์และเท่ากับเสาเนี่ยนะส่งกระแสถึงดาวลัคนาของชะตาโลกและชะตาเมืองคือจะเกิดการแตกแยกกันภายในอย่างแน่นอนนะแล้วมันจะเกิดการแตกแยกยังไงครับก็แล้วแต่กลุ่มกวนน่ะนะอย่างที่สหราชอาณาจักรที่อังกฤษเนี่ยผมว่าการที่นักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งได้รับการยอมรับและเคียร์สตาร์เมอร์อาจจะต้องถูกเตะออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดจากความขัดแย้งภายในเช่นเดียวกันเห็นไหมมันแล้วแต่ว่ามันเรื่องอะไรแล้วท่านผู้ฟังก็ไปดูเอานะอย่างกรณีความขัดแย้งของตระกูลใหญ่ในสังคมไทยนี่ก็เป็นความขัดแย้งภายในถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งที่เราเห็นการดำเนินไปขององค์คาพยพนะของนักการเมืองระดับชาติของสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยด้วยความขัดแย้งภายในมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์คาพยพเราก็ไม่รู้ว่าใครไปมีส่วนร่วมกับการที่ทำให้น้ำมันมันถูกกักตุนหายไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้โครงการทิพย์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่ละอันที่ทำมาเนี่ยทำให้รัฐบาลจะต้องมาแบกหน้าไว้หรือเปล่าคือมันก็จะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากสิ้นลมหายใจขันห้าแตกดับไปแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยแทบจะไม่มีคนคุยกันเลยตอนนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ไปย้อนดูรายการหนึ่งซึ่งเอาศิลปินดาราคนหนึ่งซึ่งแกเสียชีวิตไปนะคือนอนหลับไป8วันเลยนะฟื้นกลับมานี่แกกลับมาเล่าละเอียดเลยกลับมาเล่าละเอียดเลยว่าแกไปเจออะไรมาบ้างแล้ววันเนี้ยผมคิดว่าประโยคหนึ่งที่อาจจะทำให้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยปรับความเห็นเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะไมโครโฟนที่นักข่าวเอาไปจิ้มถามที่ท่านเนี่ยท่านบอกโลกนี้คือละครนะสุดท้ายก็ต้องตายทุกคนผมชอบประโยคนี้ของท่านมากนะมันอาจจะสื่อสารอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ผมคิดว่าท่านอาจจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจคนใกล้ชิดหรือคนที่รักท่านหรือคนที่ท่านเคยรักไม่รู้อะเพราะดาวพฤหัสกำลังจะเดินไปทับดาวอาทิตย์นะที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเจ้าการสำคัญในชะตาของนายกอนุทินปลายปีนี้อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนายกแล้วครับว่าท่านจะนำพานะความรู้สึกของสังคมกับสิ่งที่ทุกคนชะงนสงสัยคาใจเยอะแยะไปหมดไปไม่หมดเลยหลายเรื่องไม่หมดเลยถ้าผู้ฟังว่าจะจัดการยังไงนะอันนี้ก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันเห็นไหมครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการสักนิดนะครับคุณสุธัญญาสวัสดีวันจันทร์ครับคุณจิรโรจน์ขอบคุณมากนี่ท่านนี้มาเป็นเฟรนใน Facebook ส่วนตัวกับผมไปแล้วนะครับมีโอกาสคงได้นั่งทานกาแฟกันนะครับพี่จิรโรจน์ พี่พุทธะสวัสดีครับคุณพัฒนันพี่พระบิดาชุกรูบอกเมื่อเช้าข่าวแจ้งว่าคนไทย 75% ใช้ AI ดูดวงผมว่าน่าจะ 95% นะพี่เขาคงไปสำรวจผิดแหละเพราะเช้ามาส่วนใหญ่จะกดดูกันหมดนะครับคุณมุจรินบอกว่าทำไมคนสมัยนี้เขาไม่กลัวบาปกันเลยจริงครับคุณหนูค่ายมูลเทพสวัสดีค่ะยินดีครับคุณหนูพี่หนูครับหนูค่ายนะเฮียปนบลสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณชุลีพรรักษาพันธ์สวัสดีครับคุณหนูค่ายมูลเทพบอกว่าคนที่ไม่กลัวกรรมคือคนที่ประมาทชีวิตค่ะพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับคุณราเชนสวัสดีครับคุณหนูค่ายบอกเสียงเบาจังช่วยเพิ่มเสียงให้ดังหน่อยได้ไหมฮะแสดงว่าในวิทยุเสียงเบาหรือว่าในเฟซเสียงเบาบอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับ48นาทีเดี๋ยวเราเบรกกัน2นาทีครับเบรกหน้าเรามาคุยกับแฟนรายการเปิดสายดูดวงซะหน่อยดีไหมครับถ้าดูแล้วท่านก็กด AI ดูไปด้วยผมเนี่ยดูตามโหราศาสตร์ไทยท่านก็กด AI ดูที่บ้านดีนะสนุกดีครับพักสักแป๊บนึงฮะเบอร์โทรศัพท์ของเรา2763632และ33พักสักครู่เชิญฮะ
5: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ปัจจุบันนี้หลายอาชีพนะครับก็อยู่ในสภาพคลอนแคลนเพราะว่า AI อาจจะมาทดแทนได้แต่ผมคิดว่าการให้คำปรึกษาอธิบายความดวงชะตาเนี่ยนะครับเป็นศิลปะเป็นความประณีตเป็นความเข้าใจที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับ AI ก็อาจจะบอกนะ อะไรอะความรักการเงินสุขภาพการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดของผู้คนผมว่าเรื่องที่สำคัญนะในชั่วโมงในโลกที่ AI มันกำลังเดินหน้าไปนะครับคนที่มีความลึกซึ้งนะมีความประณีตมีความละเอียดในใจเนี่ยยังไง AI มันก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่แหละกว่ามันจะทำได้นะครับเอามาสายแรกสวัสดีครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อสุพรรณสาค่ะ
1: คุณสุพรรณสา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออ่าคุณสุพรรณสาเกิดวันที่อะไรครับ
2: อะไรนะคะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: เกิดวันที่28สิงหาคมค่ะ
1: พ.ศ.ครับ
2: 2512ค่ะ
1: 2512เกิดกี่โมงครับคุณสุพรรณสา
2: เวลา5ทุ่มวันพฤหัสค่ะ
1: 5ทุ่มตรงจังหวัดอะไรครับ
2: คนจังหวัดอยุธยาค่ะ
1: พระนครศรีอยุธยาฟังผมได้กี่วันแล้วครับ
2: ฟังมาได้หลายเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ก็โทรไม่ติดสักท
1: ีไม่เป็นไรเรามาคุยกันแล้วใช้ AI ดูดวงบ้างหรือยังอ่ะคุณสุพรรณสา
2: ไม่ได้ใช้ค่ะ แล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าดวงเป็นยังไงครับแล้วอยู่ในราศีอะไรอย่างเงี้ยอยากทราบอะค่ะ
1: โอเคคุณสุพรรณสาลัคนาราศีเมษนะครับมีดาวเสาร์กุมลัคนาเกิดวันพฤหัสบดีครับปัจจุบันคุณสุพรรณสาอายุเท่าไหร่ครับ
2: 56ค่ะ
1: สอง57แล้วสิกำลังจะ57ใช่
2: เพราะว่ามันต้องเลยวันเกิด28สิงหาไปอะค่ะ
1: ก็ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คุณสุพรรณสา
2: คือทำอาชีพแบบอิสระเป็นสแปร์หรือแบบไปโรงงานแบบว่าเป็นแบบรับจ็อบอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำประจำอะค่ะ
1: มาดูดวงกันนะคุณสุพรรณสานะ
2: อยากจะถามว่าราศีอะไรกันแน่แล้วราศีของตัวเองคืออะไรแล้วลัคนาเนี่ยมีผลยังไงกับราศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือลัคนาคือลัคนาอยู่ที่ราศีเมษแน่นอนครับแล้วดาวกุมลัคนาคือดาวเสาร์นะครับเสาดวงนี้เนี่ยมีผลกับชีวิตค่อนข้างมากเพราะเป็นเจ้าเรือนกรรมะแล้วก็มากุมลัคนาแต่เสาในชะตาเนี่ยในดาวเกิดเนี่ยคือเป็นกลากินีนะแต่ว่ามันมีกำลังน้อยเพราะมันเป็นนิดไปแล้วแต่ก็มีผลนะเสาดวงนี้เลยทำให้เราเป็นคนมีความเปราะบางทางอารมณ์นะมีความแหมผมไม่อยากจะใช้คำว่าน้อยอกน้อยใจนะหมายความว่า อะไรมากระทบกระเทือนเล็กน้อยเรารู้สึกแล้วถ้าเราทนไม่ได้คือเราไม่ทน
2: เราไม่คือไม่ใช่ราศีสิงห์เหรอคะ
1: อาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณเกิด5ทุ่มไงถ้าคุณเกิด6โมงเช้าลัคนาคุณอยู่ราศีสิงห์ครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
1: ถูกไหมถ้าคุณเกิด6โมงเช้าก็คือคุณคลอดมา6โมงเช้าคลอดพร้อมดวงอาทิตย์ขึ้นคุณลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์ ลัคนานี้เป็นจุดตัดที่เราจุติมาบนโลกใบนี้นะแต่ว่าพระอาทิตย์มันเคลื่อนไปเรื่อยๆถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: เคลื่อนจากขอบฟ้าตะวันออกไปสู่ขอบฟ้าตะวันตกถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: จังหวะที่คุณแม่คลอดคุณออกมาเนี่ยถ้า6โมงเย็นก็ประมาณราศีกุมต่อพอไปประมาณ 4-5 ทุ่มทีนี้คุณเป็นราศีเมษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นราศีเมษแล้วก็มีอาทิตย์นะตรีโกณลัคนาอาทิตย์มีกำลังมากนะอาทิตย์มีกำลังมากนะจันเล็งอาทิตย์แล้วก็มีราหูด้วยเป็นคนที่มีความสามารถทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันสุขเจ้าเรือนปัตตนิก็เป็นราชาโชคสุขมีกำลังนะครับเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระทำงานฟรีแลนซ์ดีแล้วทำงานที่แบบไม่ได้อยู่กับที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนกรรมะนี่เป็นนิดนะถ้าในอดีตเคยทำงานที่ใดที่หนึ่งนั่นคือปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้คือชะตาของเรานะครับส่วนดาวอาทิตย์ที่มีกำลังมากนะอันนี้ก็หมายความว่า เราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถเฉพาะตัวไม่สามารถที่จะแบบไปให้ใครมาตีกรอบนะไม่ชอบการตีกรอบใช้คำนี้แล้วกัน
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวโทษทีที่คุณทำเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำอะไรนะคุณสุพรรษา
2: เกี่ยวกับเป็นงานแบบว่าไปรับงานในการขายค่ะการขายค่ะแล้วก็การแบบว่าแนะนำลูกค้าแล้วก็เวลาลูกค้าถามเราต้องแนะนำเขาว่าเออยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: เนี่ยท่านผู้ฟังครับโหราศาสตร์นี่ลึกซึ้งนะลัคนาเนี่ยเวลาเขาจะให้ดูว่าคนนี้ชะตามีความแข็งแรงไหมก็ดูตัวตนก่อนนะครับตานุรักษ์ดาวอังคารคุณเป็นเกษตรแต่อยู่ในเรือนมรณะนะมรณะหรือมรณานี่คือเคลื่อนคือมันไม่สามารถอยู่นิ่งอยู่กับที่ได้นะใช่ไหมครับส่วนดาวเจ้าเรือนกรรมะที่เป็นนิดงานหมายความว่างานเนี่ยมันก็เป็น job by job ไปมันไม่ได้นั่งปักหลักอยู่กับที่นะครับส่วนจันทร์ราหูเนี่ยอาทิตย์กับจันทร์เล็งกันเกิดมาเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงนะวันที่คนเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่อธิบายความสร้างแรงบันดาลใจได้น
2: ะ
1: คือทำให้คนเกิดความรู้สึกมีความสนใจไปในทางใดทางหนึ่งจันทร์ราหูเป็นคู่สมพลนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไงนะครับ
2: แม่นมากเลยค่ะ
1: แต่ว่าด้วยความที่ดาวตานุรักษ์เนี่ยไปเรือนมรณะก็เลยเราไอ้จะมานั่งจับเจ้าเฝ้าอยู่กับที่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ถูกจริตแล้วแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพความเครียดส่วนตัวความเครียดสะสมอยู่คนเดียวต้องให้ระวังความคิดนะคุณสุพรรษา
2: ค่ะ
1: แล้วงานแต่ละครั้งนี่มันกินระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
2: ก็บางที่ก็4 ถึง 6แล้วก็ถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยก็8ค่ะ
1: 8นี่8อะไร
2: 8ชั่วโมงค่ะ
1: อ่ะปีนี้ดาวพฤหัสเป็น4นะครับแต่ว่าพฤหัสเป็นกาลกินีก็จะพ้นละนะละดาวต่อไปพอคุณอายุ57ก็คือเกิดวันพฤหัสหลังวันเกิดไปแล้วนะครับต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความรู้สึกการแสดงความคิดเห็นนะพูดตรงไม่ได้นะครับต้องพูดตรงใจคนฟังนะปกติเราเป็นคนพูดตรงเที่ยวนี้ก็อย่าให้ตรงมาก คนฟังอยากฟังอะไรคุณพูดสิ่งนั้นนะคุณสุพรรษาไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพากันแต่ว่ามันเกิดปัญหาจากความขัดแย้งภายในจากการสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้ต้องระวังคุณสุพรรษานอกนั้นก็โอเคครับนะมีอะไรจะถามเพิ่มไหมอ่ะ
2: ดวงตอนนี้คือก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมคะ
1: ดวงตอนนี้คือจังหวะจุดเปลี่ยนก็จะดีขึ้นความสามารถเฉพาะตัวเรายังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับ
2: ค่ะ
1: พฤหัสเป็น4แล้วก็อาจจะมีการถามถึงสุพรรษาอยู่ไหนมาช่วยได้ไหมนะคนเก่าๆจะวนกลับมาให้เรากลับไปช่วยโปรเจกต์เดิมที่เคยทำแล้วครับคุณสุพรรษา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย
1: ์ยินดีครับยินดีครับ
2: ดีมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับอ้าวนึกว่าคุณใช้ AI ดูไปด้วยนะดูกับผมคนเดียวไปเลยนะท่านใดต้องการเช็คดวงนะครับ LINE ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับโหรา 97A หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชัยยุทธวันเกิดฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชัยยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพุทธรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็เลยวันนี้คุยแล้วกันอ่านแล้วกันทำงานคุยแล้วนะที่นี่เราก็เลยบอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็มาอยู่ท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่ลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกลั่นกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดฤดูกาลปุ๋ยนี่แหละครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมูสจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยา ซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายพลพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและ

0: รวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
0: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติ
3: ในอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
4: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำ

0: เหมือนการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
2: ผมวิทูลเลจจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
1: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
5: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่า อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
7: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
4: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
8: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงาน
4: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
11: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ออกไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
10: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสภาพรมมารายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ขณะนี้เวลา 12.31 นาฬิกา 31.00 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลอมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปริเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีนาในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมน ในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 น
14: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0ต่อ3เซต23 25 22 25และ15 25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
15: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถที่จะชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
13: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสระอัดดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดียวณปภัทรเสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2ต่อ0เซตด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ0ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กำพุทธชนะพัทธดลไบออน2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกัน การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
20: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17 ธาตุในกลุ่มแลนทไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Runner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3 ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้ง2 ประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569จบข่าวภาคเที่ยงแล้วล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97.0 MHz เลยนะคะฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววาไรตี้ข่าวสารของคุณเศรษฐกิจการลงทุนสังคมทั่วไปข่าวทั่วไปแล้วก็เปิดเพลงให้คุณฟังได้รับฟังกันด้วยเมื่อวานนี้ดิฉันฝากก็มีโอกาสเจอกับอาม่าท่านนึงนะอายุ77ปีแล้วแข็งแรงมากเลยอยู่แถวบ้านดีเจฟานนี่แหละค่ะพอดีท่านจะไปที่วัดราชบพิตรนะคะพอดีดิฉันจะไปแถวพรานนกอยู่แล้วก็เลยรับขึ้นรถมาด้วยเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันก็ถามว่าเอ๊ะรู้ข่าวการจัดงานที่วัดราชบพิตรนะที่ไหนลองสอบถามดูปรากฏว่าคุณผู้ฟังแจ็คพอตเลยนะคะอาม่าบอกว่าฟังที่คลื่น97นี่แหละแล้วพอรู้ว่าเป็นดีเจฟาดิฉันก็ดีใจนะได้เจอแฟนคลับตัวจริงนะคะก็คุณดุษณีค่ะบอกว่าฟังรายการของเราเป็นประจำเลยรายการของเราเปิดเพลงเพราะด้วยนะแล้วก็สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากเนี่ยรู้จริงเลยนะคุณฟังขอบพระคุณค่ะดีใจมากเวลาที่เจอแฟนรายการนะอายุตั้ง77แล้วยังคงแข็งแรงถามว่าอยากฟังเพลงอะไรบอกไม่เป็นไรคุณฝาเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วฟังได้ตลอดเลยโอ้ขอบพระคุณค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เปิดให้นะคะเพลงเพราะๆฟังแล้วชื่นชอบกันเป็นบทเพลงแห่งกำลังใจด้วยมีคนขอมาเพลงนี้ก็นึกถึงคุณเจินเจินนะคะเดี๋ยวเราฟังต้องสู้จึงจะชนะด้วยการส่งเสริมกำลังใจค่ะและคุณฟังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่มีกันสาดเก่าย่านตลาดน้อยนะคะใกล้วัดไตรมิตรถนนพระราม4เนี่ยที่มันถล่มลงมาเมื่อวันที่20มิถุนายน2569นะคะตำรวจ191ได้รับแจ้งเมื่อช่วงประมาณ 16:52 นาทีก็มีการเปิดคลิปนาทีสลดนะกันสาดตึกเก่า100ปีย่านพระราม4ถล่มลงมาคุณผู้ฟังแต่พูดถึงแล้วนะเขาบอกว่าคนเรานี่ถ้าดวงถึงคาดนะยังไงก็หนีไม่พ้นนะแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงดีก็ไม่ตายนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยกันจากเหตุแผ่นปูนกันสาดอาคารพาณิชย์เก่าแก่อายุกว่า100ปีพังถล่มลงมางานนี้เนี่ยมีหนาวนะคุณฟังเพราะว่าตึกเก่ากรุงเทพมหานครเนี่ยที่คล้ายๆกับตึกในย่านตลาดน้อยสัมพันธวงศ์ที่ร่วงลงมาเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องสำรวจกันอย่างจริงจังเพราะว่าพูดถึงแล้วเนี่ยปัจจัยของการถล่มมาเนี่ยก็เกิดกับความเก่าแก่ละดีเจฟ้าเองก็มีบ้านที่เป็นตึกแถวย่านเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะคะงานนี้ก็แอบมีหนาวเหมือนกันค่ะนะก็หวังว่าทางเขตเองแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเดี๋ยวต้องบอกน้องชายนะคะไอ้ส่วนอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูแลนะคะเพราะอัน นี้เนี่ยเป็นแผ่นปูนกันสาดขนาดใหญ่ที่พังลงมาจากชั้น2ลงมาทับนะซึ่งจริงๆแล้วเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันที่แถวๆพื้นที่สน.สำราญราษฎร์นะคุณฟังปีที่แล้วแต่งานนั้นโชคดีนะคะว่ากันสาดปูนดังกล่าวนี้ไม่ได้ถล่มลงมาทับใครเสียชีวิตค่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็เชื่อว่าต้องเกิดการปฏิรูปแน่นอนเพราะว่าตึกแถวเก่าๆใจกลางกรุงเนี่ยที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไปนี่ก็มีเป็นจำนวนมากนะ 40-60 ปีเลยยุคที่ตึกแถวเฟื่องฟูน่าจะเป็นช่วงเวลากับที่ดิฉันเกิดมาละมั้งปี 2,500 เป็นต้นไปนะคะคุณฟังมาฟังความคิดเห็นจากท่านดร.อมรพิมานมาศกันนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะถึงกรณีที่เมื่อวันที่20มิถุนายนเกิดเหตุอาคารเก่าทรุดตัวในกรุงเทพมหานครโดยแผ่นปูนกันสาดขนาดใหญ่จากชั้น2พังถล่มลงมาทับผู้ที่เดินผ่านไปมามีผู้เสียชีวิต1รายบอกว่าเมื่อช่วงค่ำได้ลงไปดูพื้นที่พระราม4ดูโครงสร้างอาคารที่ถล่มจนมีเหตุผู้เสียชีวิตก็พบว่าส่วนที่ถล่มก็คือกันสาดคอนกรีตที่บริเวณพื้นชั้น2หลังคาที่ยื่นออกมาไม่ใช่โครงสร้างถล่มไปทั้งหลังคาไม่ใช่โครงสร้างถล่มไปทั้งหลังตามที่มีการรายงานเบื้องต้นนะคะบอกว่าข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าระเบียงหรือกันสาดปูนถล่มแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อตุลาคม2568เกิดเหตุระเบียงถล่มที่ถนนสำราญราษฎร์เขตพระนครอันนี้คุณคงจำกันได้นะเพราะว่าพอเกิดเหตุที่ตลาดน้อยเนี่ยดิจิฟ่าก็ว่าเอ๊ะคุ้นนะอ๋อก็เคยเกิดขึ้นที่สำราญราษฎร์พระนครและก็ยังเคยเกิดที่ระเบียงตึกแถวที่ประชานิเวศปี2559นะคะเมื่อ10ปีก่อนก็ถล่มลงมาค่ะและบอกว่าการถล่มนั้นมักเกิดขึ้นกับอาคารเก่านะคะและเกิดขึ้นกับโครงสร้างส่วนยื่นที่เรียกว่าคานทิลิเวอร์นะคะนะคานที่มันยื่นออกมานี่แหละที่มีจุดรองรับฝั่งเดียวความเป็นอาคารเก่าทำให้วัสดุเช่นคอนกรีตแล้วก็เหล็กนั้นเสริมเสื่อและเหล็กเสริมนั้นเสื่อมสภาพเนี่ยความเก่าของมันนะคุณฟังเพราะว่าอาคารที่ถนนพระราม4และสำราญราษฎร์อายุเกือบ100ปีวัสดุในสมัยก่อนยังไม่แข็งแรงเท่าในปัจจุบันและความชื้นจากน้ำฝนทำให้เหล็กผุกร่อนจากการเป็นสนิมส่วนกรณีพระราม4ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าต้องสังเกตว่าจุดยึดหรือที่เรียกคอนเน็กชันมีไม่กี่จุดแสดงว่าไม่ได้ยึดพื้นตลอดแนวขอบพื้นเป็นชั้นหลังคาไม่พีนพื้นด้านในให้ยึดการยึดจึงเกิดขึ้นกับคานหรือเสาหรือผนังด้านในแค่บางจุดเท่านั้นตรงตำแหน่งที่เห็นเป็นครีบปูนยื่นออกมาเป็นคลังรองรับพื้นปูนที่เทบนครีบปูนอีกครั้งเข้าไปดูซากปูนใกล้ๆเห็นเหล็กที่ใช้ยึดคาดว่าเป็นเหล็กกลมผิวเรียบการเกาะยึดคอนกรีตอาจไม่แข็งแรงพอโดยรวมก็คิดว่านอกจากสภาพอาคารเก่าเสื่อมสภาพและเหล็กเป็นสนิมแล้วปัญหาสำคัญก็คือรอยต่อคอนเน็กชันไม่แข็งแรงด้วยปัญหาการสาดถล่มนี้มีรูปแบบความเสี่ยงอันตรายอย่างชัดเจนน่าจะมีอาคารเก่าแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานครดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางป้องกันปัญหานี้อย่างเป็นระบบมิฉะนั้นแล้วก็ต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะคุณฟังเชื่อเถอะเรื่องนี้นะคะต้องมีแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่อาคารเก่าๆแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะรอวันถล่มลงมาได้นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.อมรพิมานมาศบอกแล้วค่ะนะคะเป็นปัจจัยจากโครงสร้างที่มันอ่อนล้าแล้วก็มีการกัดกร่อนของเหล็กภายในจากภาวะน้ำฝนต่างๆพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนอย่าลืมนะคะสำรวจตึกแถวที่บ้านของท่านกันด้วยอย่างที่บ้านดีเจฝาก็เหมือนกันนะคุณฝานที่บ้านดีเจฝาเนี่ยก็คือตัวหลังคาตอนหลังนี้ก็คือไม่ให้มันมาเกาะกับตัวโครงสร้างบ้านค่ะก็ต้องยอมลงทุนเนี่ยนะคะเสียหลักแสนเลยนะคะดำเนินการตอกเสาเข็มใหม่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนกลัวว่าสถานการณ์นั้นจะคล้ายๆว่าเดี๋ยวเกิดมันถล่มลงมาแล้วเนี่ยมันอะไรก็คือแล้วแต่คุณฟ้าถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราต้องจัดการมิฉะนั้นแล้วก็เสียหายไปแล้วมันเดือดร้อนกันไปหมดเลยทีเดียวนะคะก็ฝากบอกกับแฟนๆรายการมองรอบที่คิดทันข่าวที่มีตึกแถวด้วยนะคะส่วนที่บ้านเองเนี่ยก็ต้องสำรวจเหมือนกันนะพวกตึกแถวเก่าๆเนี่ยก็คือเขาจะมีที่มันเป็นชั้นที่มันเอาไว้ตากผ้าคุณฟังนะมีการสาดยื่นมาเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็เดินลงไปตากผ้าได้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นอย่างไรนี่ก็คงจะต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบกันให้เข้มงวดกันมากยิ่งขึ้นคุณฟังมองรอบที่คิดทันข่าวอย่าลืมนะคะก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านค่ะนะคะโอ้โหเรื่องนี้นี่เหนื่อยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและอิหร่านรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นสิ้นสุดลงแล้วในวันนี้นะคะในวันจันทร์นี้การพูดคุยระดับเทคนิคจะต้องดำเนินต่อไปภายในสัปดาห์นี้เป็นรายงานข่าวจากรอยเตอร์ค่ะบอกว่าประเทศที่เป็น2ประเทศคนกลางก็คือกาตาร์และปากีสถานมีการออกแถลงการนะคะบอกว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นเห็นชอบรถแมปนำไปสู่ข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันการเจรจาด้านเทคนิคจะดำเนินต่อไปที่รีสอร์ทในเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทางนี้นะคะก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีกลไกยุติการต่อสู้รบในเลบานอนและก็เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยให้เรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งนี้ค่ะนะคะบอกว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิงจากเดือนเมษายนออกไปอีกอย่างน้อย60วันนะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เจรจากันในระดับสูงนั้นสิ้นสุดลงเดี๋ยวจะคุยกันต่อในระดับเทคนิคกันต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและก็เรียนคุณผู้ฟังช่วงเวลาอย่างนี้หลายท่านเนี่ยนะคะก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นสว.แล้วบางคนเออร์ลี่มาหรือว่าบางคนเนี่ยเกษียณแล้วมาอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะบอกไว้เลยรายการของมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยดีจะฝ่ายย้ำกับคุณผู้ฟังเสมอนะคะคือวัยสวเนี่ยไปตรวจสุขภาพเนี่ยเจอตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเว้นการไปตรวจสุขภาพประจำปีกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่ดิจฟ้าบอกดิฟ้านี่ก็มีประกันนะประกันอุบัติเหตุนะคุณฟังก็ใช้ปีที่แล้วขาหักก็ใช้นะคะปีนี้ก็แหมไปเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันอีกแล้วนั่งรถแล้วก็ไม่ทันระวังตัวค่ะคุณฟังนะก็เลยเกิดอุบัติเหตุเบลเนี่ยมันกระชากแรงนะคะก็เลยทำให้ดิฉันนี่ก็รู้สึกเจ็บหน้าอกมากเลยก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะก็สามารถจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้เพราะว่านี่แหละมีโปรแกรมของการซื้อไว้ก็คือซื้อ PA ประกันสุขภาพไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเรายอมส่งอ่ะไม่ใช่เงินทิ้งเปล่าจริงนะเพราะว่าวัยนี้เนี่ยกระดูกคุณหมอบอกห้ามล้มแล้วหักอีกนะถ้าพี่ต้องเดินอะไรต้องให้ระวัดระวังดีเดี๋ยวก็เลยเดินช้าๆไปคุณฟัง

ด้วยนะคุณฟังค่ารักษาพยาบาลเนี่ย100,000 บาทนะ100,000 บาทถ้าเกิดตายไปนี่จากอุบัติเหตุนี่ได้3 ล้านดิฉันก็ซื้อแผนที่1ถ้าเกิดว่าใครสูงวัยแล้วนะคะต้องรีบพิจารณานะเพราะว่าเขาให้ซื้อได้จนถึงอายุ65 ปี16 ถึง 65 ปีอันนี้ก็ถือว่าตัวเองก็ไปใช้บริการเรียบร้อยอีกคราหนึ่งนะตอนนี้ก็คุณหมอก็ให้พักนะดิฉันก็ไม่อยากจะนั่งรถไกลโดยจริงๆวันนี้อาจจะตอนแรกว่าจะไปที่งานบำเพ็ญกุศลของคุณแม่รุ่นพี่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ว่าก็นั่งรถไกลก็จะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยหนักๆหน่อยก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะแต่ว่ามีรุ่นพี่ที่เล่าให้คุณฟังหลายคนเนี่ยไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอโรคไปตรวจเถอะค่ะอย่าละเลยนะคะอย่างรุ่นพี่ของดิฉันท่านนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีหลายท่านอาจจะไม่ใช่เป็นพนักงานประจําแล้วอ่ะเป็นมนุษย์อิสระแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจนะบอกพอไม่ได้ไปตรวจเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะมีเรื่องของไตต่างๆถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เป็นเรื่องของต่อมลูกหมากบางคนอาจจะเจอค่าของมะเร็งต่อมลูกหมากสูงนะคะก็เลยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยดังนั้นก็ฝากบอกคุณฟังด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครพอมีกําลังทรัพย์นะคุณฟังเรื่องของการเคลมนะเรื่องของโรคภัยร้ายแรงต่างๆแล้วค่ะนะบางทีถ้าเรามีค่าสินไหมต่างๆที่จะทดแทนหรือเจอประกันโรคร้ายอย่างเงี้ยเราก็จะได้เหมือนกับล้มบนฟูกอ่ะพอที่จะมีเงินนะในการที่จะได้คืนโดยบางทีได้เป็นล้านเลยนะมีเพื่อนดิฉันได้มา600,000นะเพราะว่าเจอโรคร้ายแรงหลานชายก็ได้มาเหมือนกัน1 ล้านเหมือนกันเจอโรคร้ายแรงในวัยก่อนแบบไม่น่าเชื่อเลยเป็นสโตรกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คุณฟังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ให้กายเจ็บแต่ว่าใจเราก็อย่าเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่เสมอปรับความคิดแล้วก็มุมมองนะคะร่างกายและสังขารของเราจะยืนหยัดต่อไปได้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็เชื่อถือในแพทย์แผนปัจจุบันนะคะดิฉันฝ่ายนี้ก็ไม่ได้เชื่อถือแพทย์ทางเลือกมากหรือว่าแบบกินสมุนพูนสมุนไพรเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นคุณฟังก็รักษาเป็นอะไรก็รักษาแพทย์ปัจจุบันดีกว่านะคะยิ่งเรามีประกันต่างๆด้วยตอนนี้ที่ห่วงตัวเองก็คือเรื่องการเดินนะคะต้องเดินแบบระมัดระวังไปที่ไหนที่แปลกๆเนี่ยโอ้ยจะค่อยๆเดินช้าๆเพราะว่าเกรงว่าจะหกล้มอีกนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยค่ะมองรอบทิศคิดทันข่าวเป็นกำลังใจให้นะคะและก็ขอบคุณการติดตามด้วยหลายท่านฟังรายการของเรานะคะและก็ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับรายการของเรานะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะวันนี้เนี่ยดีจะฝากก็ไปซื้อนะคุณฟังไปซื้อที่เส้นพันนกตัดใหม่นะคะเขาก็จะมีราคาตรงข้างร้านสิริยาค่ะเส้นพันนกตัดใหม่ที่นี่ขายดีนะคะคุณฟังและจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ได้ด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรหรือว่าสเปรย์ออโรไรนะคะร้านสิริยานี่แหละแต่เป็นร้านข้างๆของร้านสิริยานะคะเขาชื่อว่าร้านสุปรีมแม็กอะไรเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะจริงๆก็คือร้านสิริยาฟาร์มาแหละดิฉันก็ไปซื้อน้ำยาบ้วนปากออโรไรมาขนาด250 มล.นะคะที่นี่เขาจะขายประมาณ379 บาทนะคุณฟังแต่ว่าถ้าสั่งซื้อในเส้นทางของ Shopee บ้านสีส้มเนี่ยเขาจะมีไลฟ์11 นาฬิกากับ20 นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะก็คุ้มนะคุณฟังเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อด้วยตัวเองเราซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เลยก็เชื่อว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวหลายท่านสั่งมาใช้แล้วติดใจนะคะขอบคุณคุณทยากรด้วยนะคะคุณทยากรบอกมาบอกว่าใช้ค่ะและถ้าใกล้หมดจะสั่งชอบขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะกับการสนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเดี๋ยวไปฟังบทเพลงให้กำลังใจกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะนักลงทุนทั้งหลายนะคะหลายท่านบอกแหมราคาหุ้นนี่มันช่างแบบเดือนนี้ทั้งเดือนนี้วุ่นวายนะบางทีเดี๋ยวบวกเดี๋ยวทุบกันอะไรอย่างนี้นะคะต้องอยู่ในระยะทำใจกันนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมาได้แต่ว่าลดช่วงบวกลงนะคะคุณฟังวันนี้บวกไปแค่ 1.96 จุดเองปิดที่ 1574.46แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 36,543 ล้านบาทวันนี้ตัวฮาน่ากับ KCE มาดีนะคะวันนี้เดลต้าก็ขึ้นด้วยมีแรงซื้อกลุ่มธนาคารและก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนละกันนะคะแฟนๆ FM 97ช่วงหน้าชวนแฟนรายการเข้ามาทักทายกันนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้วันพระด้วยทำใจให้เป็นบุญกุศลกันนะบุญนี่แหละที่จะเป็นเครื่องติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติเลยเดี๋ยวทักทายพูดคุยกันในเบรกหน้าเมื่อวันศุกร์ขอบคุณพี่พิสุด้วยนะคะแวะเข้ามาทักทายไม่ได้ทักทายกันนานเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายกันต่อนะคะช่วงนี้ฟังบทเพลงกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: 13:27 ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะถ้าฟังรายการของเราแล้วก็ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกข่าวสารหรือว่าบทเพลงที่คุณคิดถึงบทเพลงดังในอดีตก็แวะเข้ามาทักทายแฟนรายการไม่ใช่ทักทายแฟนรายการแฟนรายการสามารถเข้ามาทักทายดีเจฝ่าได้ผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะตอนนี้ทีมงานก็แชร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้วันพระด้วยสำหรับชาวพุทธนะคะอยู่กับดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์จริงๆไม่ได้จัดรายการ2วันนี่แอบคิดถึงคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะเราก็อยู่กันที่นี่เป็นประจำเลยช่วงบ่ายๆอย่างนี้และคุณผู้ฟังคะขออนุญาตคุณผู้ฟังเลยนะคะเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์กันค่ะดีเจฝ่าติดใจนะคุณฟังถึงจะเป็นสื่อมวลชนถึงจะสามารถบางทีเนี่ยเราเขาเป็นสปอนเซอร์เราเขาอาจจะส่งมาให้เราก็ได้นะแต่ว่าดีเจฝ่าไม่ค่ะดีเจฝ่าซื้ออุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ดีๆเขาจะได้ไม่ขึ้นหิ้งค่ะคุณฟังเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์จากผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารสกัดจากข้าวสีดำนะคะสกัดด้วยวิธีพิเศษเลยเพื่อสกัดเอาแอนโทไซยานินออกมาคงคุณค่าอย่างครบถ้วนเลยนะคะช่วยลดคราบจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากใครที่มีอาการเหงือกอักเสบเปิดใจให้กับออร่าไรส์นะคะเหมาะสำหรับเหงือกที่มีอาการระคายเคืองและอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากท่านจะชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่มีแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อค่ะคุณฟังหลายท่านที่ไม่ชื่นชอบน้ำยาบ้วนปากแล้วก็กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนยาเนี่ยก็เพราะว่าเขาใส่แอลกอฮอล์ลงไปนะคะถ้าท่านไม่ชอบตัวนี้ท่านเปิดใจให้กับออโรไรส์เลยค่าเป็นกลาง pH ในช่องปากก็สมดุลด้วยนะคะมีความปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบคล้ายๆหมากฝรั่งฟังหอมนะแล้วก็มีฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุด้วยพกพาก็สะดวกนะคะมีทั้ง100 ml แล้วก็250 ml นะคะใช้ได้บ่อยด้วยและรวมทั้งมีออโรไรด์เมาส์สเปรย์ด้วยถ้าแฟนรายการชอบพกอะไรที่มันแบบเบาๆติดกระเป๋าไปแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะบางทีเราทานอาหารแล้วเราไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำแปรงฟันเนี่ยเราก็ใช้ตัวเมาส์สเปรย์เนี่ยช่วยเลยนะลดกลิ่นปากทำให้เรามั่นใจในการพูดคุยใช้งานง่ายพกพาสะดวกตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ผู้ฟังสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขานะคะและก็ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาค่ะเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณหรือว่าคุณฟังที่ใช้เส้นพานกตัดใหม่นะสายฝั่งทนเนี่ยที่มาจากพานกจะวิ่งออกไปทางพุทธมณฑลนะคะจะมีร้านขายยาสิริยาก่อนจะถึงปากคลองตลาดอ่ะคุณฟังจะเป็นร้านสิริยาคุณฟังเข้าไปนะจะเป็นร้านข้างๆกับร้านสิริยาเลยที่เขามีขาย ผลไม้นะคะคุณฝั่งจอดรถแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำยาบ้วนปากออร์ไรได้เลยขายดีนะคะที่นี่เขาก็มีคนมาจอดรถซื้อแบบดิจิฟาในหลายครั้งเลยถ้าไม่สั่งซื้อออนไลน์นะดิจิฟาซื้อที่ร้านนี้เลยที่ร้านข้างๆกับร้านสิริยาแฟนๆฝั่งทนเนี่ยแวะซื้อที่นี่ได้นะคะก็ถามผู้ขายเหมือนกันเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำตลอดคิดดูสิถ้าเกิดของไม่ดีเขาจะขายได้แบบซ้ำๆซ้ำๆอย่างนี้เหรอนะก็คือราคาเนี่ยบางคนบอกว่าราคามันอาจจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าไม่ได้สูงมากมายอะไรคุณฟังอย่างดิจิฟาซื้อ250 มล.วันนี้ไปซื้อที่ร้านสิริยาเนี่ยนะคะในข้างๆร้านสิริยาเนี่ยก็คือ379เขามีบริการส่งทางไลน์ด้วยไอ้ส่งมีแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ด้านสิริยาได้แล้วก็สั่งซื้อค่าส่งเนี่ยเขาก็คิดตามไปรษณีย์หรือว่าจะไปสั่งไลน์แมนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณฟังขับรถผ่านอยู่แล้วแวะซื้อเลยค่ะนะคะลองไปเปิดใจใช้ดูขายดีนะเนี่ยเมื่อกี้ดิจิฟาไปซื้อมาก็ของก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยเรียนทางฝ่ายบริหารไปว่าของจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาให้คนไปเติมนะคะก็บอกเลยค่ะสำหรับน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกตัวนี้ดิจิฟาร์มมั่นใจนะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติถ้าคุณฟังอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรนี้นะคะ0814914291 0814914291หรือว่าคุณฟังจะซื้อในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มก็ได้จะมีน้องแอดมินเนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่ตลอดนะคะช่วง11 นาฬิกาช่วงกลางวันและเดี๋ยวอีกทีนึงก็หลังเลิกงานเลยก็คือประมาณสัก2 ทุ่มนะคะก็จะมีไลฟ์สดด้วยก็มีคูปองต่างๆก็ไปตามเก็บกันนะคะท่านใดใช้ออร์ไรท์แล้วใช้ดีก็ฝากแนะนำบอกต่อด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับ DJ ฝ่าแล้วก็ทีมงานค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะผู้บริหารก็อ๋อแฟนรายการ DJ ฝ่านะ DJ ฝ่าก็ยังซื้อเขาหลายอย่างนะคุณฟังเพราะว่าชอบอ่ะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะล่าสุดก็ใช้เป็นพวกสเปรย์น้ำแร่ยูริอาร์ตด้วยก็ซื้อในบ้านสีส้มเนี่ยโอ้โหสเปนน้ำแร่ตัวนี้เนี่ยตอนที่ดิฉันมีโอกาสไปสเปนนะคะก็ซื้อกลับมาเพราะว่าชอบมากมันเป็นผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสนะคะทางบริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยเขาก็เอามาขายนะก็คือแบรนด์เดียวกับออโรไรเนี่ยแหละค่ะบริษัทคริสตัลไวท์เอสเธติกนะคะก็ตัวของยูริอาชเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างมีกันแดดมีลิปมันมีโลชั่นแล้วก็มีสเปรย์นะดิฉันใช้โลชั่นของเขากับใช้ตัวสเปรย์บล็อกหน้าบล็อกเครื่องสำอางเนี่ยคุณฟังใช้ดีน้ำแร่จากฝรั่งเศสเลยราคาหลักร้อยเหมือนกันสบายชอบนะคะเดี๋ยวว่าจะสั่งซื้อเหมือนกันค่ะนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านคุณอาร์ตเนี่ยนำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยถ้าแฟนรายการอยากจะได้ความสดชื่นนะดิฉันมี2 กระป๋องเลยแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยเวลาเหนื่อยๆก็ฉีดหน้านะคะหรือว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็บล็อกหน้าทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื้นแล้วก็ราคาไม่แรงคุณฟังร้อยต้นๆอ่ะสบายๆนะคะทักทายแฟนๆมองรอบคิดทันข่าวกันหน่อยนะคะเดี๋ยวอัปเดตหุ้นกันนะคะสวัสดีคุณแจ็คกี้ค่ะคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์พรหมยานนะคะสวัสดีคุณสกาวรัตน์นะคะคุณสกาวรัตน์ช่วยให้ดิฉันไม่หลงลืมวันบอกสวัสดีวันจันทร์ดีฟิตเจฝ่าแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะคุณไลลาสวัสดีค่ะคุณไลลาไปเดินงานโอท็อปมาใช่ไหมได้อะไรบ้างดิฉันนี่ตอนนี้พยายามจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแต่บอกไปรายการให้ไปเนาะเอาล่ะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็บวกมาได้แต่บวกไม่แรงนะคะบวกไม่แรงเนาะนี่น้องสาวสั่งซื้อแล้วนะคะน้องสาวอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะเอาขวดใหญ่2 ขวดนะคะได้ๆเดี๋ยวแวะซื้อให้นะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวส่งใบเสร็จไปก่อน2 ขวดเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีค่าส่งนะแต่ต้องมีค่าส่งนะก็ออร์ไรส์2 ขวดนะคะที่ซื้อที่ร้านข้างๆสื่อยาเนี่ยขวดละ379ค่ะ2 ขวด 758ใช้นานงูฟังใช้4-5 เดือนเนี่ยเพราะว่ามันฝาเล็กๆนะคะก็เดี๋ยวส่งให้น้องสาวค่ะน้องสาวอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวอัปเดตหุ้นกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ได้คุยกับอาม่าที่บอกว่าฟังรายการของเรานะคะอาม่าดุษณีถ้าฟังอยู่ทักทายสวัสดีนะคะอาม่าบอกไม่ขอเพลงเลยเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วนะคะแต่อาม่าไม่ได้เล่นหุ้นแต่อาม่าชอบฟังขอบพระคุณมากๆเลยอาม่าดูแลตัวเองดีมากคุณผู้ฟังยังไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อวานไปวัดราชบพิตรก็ไปเองพอดีถามว่าจะไปไหนเขาบอกไปวัดราชบพิตรก็บอกโอ้ยดีจะผ่านจะไปพานนกเดี๋ยวแวะส่งให้ตรงจริงๆคือนึกอาม่าบอกจะนั่งแท็กซี่คุณผู้ฟังแต่ว่าอาม่าบอกว่าอาม่ามีบัตรรถไฟฟ้านะบอกถ้ามีบัตรรถไฟฟ้าอาม่าใช้รถไฟฟ้าใต้ดินได้ด้วยเหรอโอ้ฉันใช้ประจำฉันชอบก็บอกงั้นส่ง MRT อิสรภาพไหมแล้วอาม่าไปลง MRT สนามชัย ออกประตูที่2ไปวัดราชบพิตรอาม่าบอกเอาเลยแวะไปส่งที่สถานีอิสรภาพกับคุณฟังโอ้คือชื่นชมมากเลยนะแบบอายุ77อ่ะไปไหนมาไหนด้วยตัวเองชอบไปไหว้เจ้าด้วยอ่ะแล้วก็อ๋อถามเคล็ดลับมาเหมือนกันท่านจะดูแลเรื่องอาหารค่ะชอบทานอาหารรสจืดทานปลาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็บอกไว้เผื่อว่าใครอยากจะมีอายุยืนนะคะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันก่อนแล้วก็หุ้นเด่นนะคะวันนี้ก็ทยอยกันออกมาแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1574.46 ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 1.96 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,543 ล้านบาทวันนี้เดลต้ากลับมานะคะแล้วก็รวมทั้งตัวนี้ด้วย KCE นะคะ KCE ก็เป็นไปตามที่หลายโบรกแนะนำเลยนะคะวันนี้ราคามาแตะ40บาทแล้วนะคะพี่พิสุเล่นตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะนะก็วันนี้บวกมา 1574.46 นะคะเพิ่มขึ้น 1.96 มูลค่าการซื้อขาย 36,645.36 ล้านบาทดัชนีขึ้นทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1580.86 โลที่ 1571.48 นะคะวันนี้หุ้นเด่นค่ะเข้าไปวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1โอ้โห BBL มาแล้วจ้าธนาคารกรุงเทพ180บาทเพิ่ม5บาท SCB 143บาทเพิ่มได้2บาทKBank 209บาทเพิ่มขึ้น2บาทนะคะ GAF 63บาท25ลดลง75สตางค์ Delta วันนี้นะคะจริงๆวันนี้ Delta เหมือนจะฟื้นนะคุณฟัง Delta เนี่ยขึ้นไปไฮที่340นะคะแต่ว่าก็ลงมาปิดตลาดที่335บาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์เนี่ย1บาทนะคะก็ Delta อยู่ที่335บาทเพิ่มได้1บาทค่ะตอนแรกก็ขึ้นดีเลยนะคุณฟังขึ้นไปถึง340กรุงไทยแบงค์ค่ะ36บาท25เพิ่มขึ้น25สตางค์ฮาน่า39บาท50เพิ่มขึ้น2บาทโอ้วันนี้ KCE แซงฮาน่านะคะคุณฟัง KCE 40บาทเพิ่มขึ้น1บาท25ค่ะ SCC 248บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง CPO 46บาทลดลง50สตางค์ Advance 360บาทเพิ่มขึ้น3บาท PTTEP ค่ะ133บาท50ลดลง50สตางค์เมืองไทยแคปิตอล30บาท50เพิ่มขึ้น1บาท AOT 59บาท50ลดลง25สตางค์ BH บำรุงราษฎร์184บาท50ลดลง2บาทหุ้นทรูค่ะ13บาท70ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมิ้น24บาท30ลดลง20สตางค์ BDMS 18บาท40เพิ่มขึ้นได้10สตางค์ค่ะมุมมองการลงทุนนะคะวันนี้โบรกเกอร์ก็ออกบทวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มที่หุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของทิสโก้กันก่อนละกันนะคะวันนี้ตัวของทิสโก้บอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยก็แกว่งตัวในกรอบนะคะตัวที่หุ้นขึ้นดีเลยก็คือตัวของกลุ่มธนาคารค่ะนะคะก็คือตัว BBL SCB แล้วก็ตัว KBank ค่ะคุณฟังเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อสถานความขัดแย้งข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะให้พักใหม่แนวรับ1570แล้วก็1560แนวต้าน1590และ1600ค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัว SGC Capital ค่ะ SGC นะคะวันนี้บวกมา2สตางค์ปิดที่1บาท42แนวรับบาท37แล้วก็บาท31แนวต้านมองว่าจะไปต่อได้นะคะบาท45บาท55แล้วก็บาท76อีกตัว TFG นะคะไทยฟู้ดนะคะ9บาท20ค่ะวันนี้ปิดที่9บาท20เพิ่มขึ้น15สตางค์แนวรับอยู่แถว8บาท95แล้วก็8บาท65ทิสโก้คาดว่า TFG จะไปที่แนวต้าน9บาท9บาท55 9บาท65แล้วก็ตัวอีกตัวนึงเป้าสูงเลย10บาท20สตางค์ค่ะโกเบกวันนี้ให้2ตัวเหมือนเคยนะคะก็คือตัว PRM ค่ะนะคะบอกราคาทำ higher high แล้วแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยกับอีกตัวหนึ่งเป็นซิงเกิลนะคะคุณฟังวันนี้น้ำมันดิบร่วงนะคะเพราะว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเริ่มที่จะมีความคืบหน้าขึ้นนะคะส่วน TFG นะคะที่เป็นหุ้นเด่นของทิสโก้เนี่ยวันนี้ก็คือมีการรายงานว่ารายได้ปี69เติบโต 10-15% ทำสถิติสูงสุดนะคะก็คาดว่าจะได้เข้า Set 50นะคะก็พื้นฐานก็ดีด้วยมีการคาดการว่าจะได้ไปต่อนะคะสำหรับตัว TFG วันนี้หุ้นเด่นกรอบบายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบก PRM ค่ะปิดมา9บาทแนวรับทอนลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่8บาท90นะ PRM คาดว่าจะไปต่อที่9บาท50ถึง9บาท80คัทลอส8บาท70ค่ะซิงเกอร์ปิด9บาท35ให้แนวรับ9บาท30มองแนวต้าน9บาท80ถึง10บาทคัทลอสที่9บาท10สตางค์ค่ะมาดูมุมมองจากบัวหลวงกันบ้างนะคะนักวิเคราะห์จากบัวหลวงค่ะ คุณพิริยพลคงวานิชนักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐานนะคะฝ่ายเวลรีเสิร์ชของบริษัททรัพย์บัวหลวงนะคะหรือ BLS ค่ะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยระยะสั้นยังคงมีความผันผวนนะคะอันนี้จะฝากอยู่จากทางด้านของข่าวหุ้น .com นะคะคุณพิริยพลบอกว่าดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ1550ถึง1620กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นธนาคารแล้วก็ประกันค่ะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็โดดเด่นในภาวะเงินเฟ้อสูงแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะก็มองเป็นตัวกรุงไทยนะคะหรือ KTB คาดการอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 6.1% ธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank ค่ะคาดการเงินปันผลที่ 5.8% ตัว SCB นะคะคาดการปันผลที่ 7.4% แล้วก็ตัวไทยประกันชีวิตหรือ TLI ค่ะคาดการปันผลที่ 5.3% นอกจากกลุ่มแบงก์แล้วนะคะทางด้านของบริษัททรัพย์บัวหลวงโดยคุณพิริยพลคงวานิชแนะนำนักลงทุนเก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เรียกว่า SPP นะคะได้อานิสงส์จากปัจจัยบวกด้านต้นทุนพลังงานที่เริ่มผ่อนคลายลงรวมถึงแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มสูงจากการขยายตัวของธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center และเรื่องของ AI นะคะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งความคืบหน้าของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่และก็โครงการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง Direct PPA นะคะก็แนะนำเป็นตัว GPSC ค่ะ Global Power Synergy ตัว B Grimm นะคะ B Grimm ก็เห็นสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นนะคะฝั่งส่วน Gulf ด้วยเช่นกัน GPSC B Grimm แล้วก็ Gulf นะคะ Gulf Development ค่ะภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังบอกว่ามีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเงินสูงเงินเฟ้อสูงและก็การเติบโตที่ชะลอตัวนะคะคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะทำจุดต่ำสุดในไตรมาส3เนื่องจากต้องรับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะเริ่มมีทิศทางที่คลี่คลายลงก็ตามโดยปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันดิบที่แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตนะคะขออภัยค่ะปัจจัยกดดันเนี่ยมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตการขนส่งและก็ค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งก็มาสะท้อนในเรื่องของต้นทุนสินค้าค่ะนะโอ้แพงของแพงแล้วก็ไม่ลงด้วยนะคะคุณฝานช่วงนี้รวมทั้งมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มทยอยฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องรอนะคะต้องรอไปจนถึงช่วงไตรมาส4ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ค่ะโดยมีแรงสนับสนุนที่สำคัญก็คืออาการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของโรงไฟฟ้านะคุณฟังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวลวงค่ะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะไฟถนนนี่มันมารวมกับบินค่าไฟบ้านเราได้ด้วยเหรอเนี่ยดิฉันก็ยังอ่านข่าวนี้ยังงงเลยนะคุณฟังปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าค่าไฟถนนรวมในบินค่าไฟบ้านประชาชนทำมาเป็น10ปีแล้วเร่งทบทวนแยกส่วนให้ค่าไฟบ้านนั้นถูกลงอ้าวเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยดิฉันหน้าบ้านก็มีไฟถนนอยู่แบบนี้นะคะปรากฏว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะก็คือเป็นนักข่าวมานะคุณฟางดิฉันก็เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจมาเพิ่งจะรู้เหมือนกันค่ะว่าค่าไฟเนี่ยนะมาเหมารวมกับไฟบ้านประชาชนนะคุณฟางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอยากจะให้มีการยกเลิกด้วยนะคะให้ทบทวนนะคะทำไมค่าไฟบ้านทำไมต้องไปรวมกับค่าไฟถนนรวมล่ะนะแปลกประหลาดมากเลยทีเดียวนะคะ13:43 เดี๋ยวกลับมาฟังข่าวนี้แล้วก็ฟังข่าวอื่นกันต่อในเบรกหน้าด้วยพักกันครู่เดียวค่ะช่วงนี
0: ้คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ติดตามฟัง FM 97ของเรากันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้มีรายการ Boomer and Baby นะคะน่าสนใจนะพี่ดีนิตพงษ์มาจัดด้วย 2:00 นไปแล้วนะคะคุณฟังก็คุณฟังล็อกคลื่นไว้ที่ Q FM สถานีข่าวคุณภาพเลยนะคะแล้วก็รายการของ Digifar นั้นจะมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นค่ะฝากแฟนๆรายการไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราถ้าเกิดว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะกดหนึ่งเข้ามาก็ได้ทักทายกันนะคะหลายท่านฟังรายการแล้วก็กดทักทายกันเปิดเพลงถูกใจนะส่วนใหญ่จะชมมาแบบนี้และฟังข่าวก็คงถูกใจด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง ตั้งใจทำงานมากเลยรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของดีเจฟ้าเนี่ยมีความสุขค่ะโอ้ไม่ได้อยู่สองวันนี้คิดถึงนะคะจริงมีข่าวเรื่องของการสาดถล่มเนี่ยโอ้โหกังวลมากคุณฟังเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องคอยมองนะบางคนชอบไปแถวย่านตึกเก่าๆอ่ะไปถ่ายรูปต้องระวังเลยแล้วก็เห็นภาพคลิปวิดีโอที่ชายวัย67ปีนะคะที่ว่าจะมารับคนที่ร้านเนี่ยแล้วก็มาโดนแบบคือถ้าช้ากว่านี้หน่อยนึงก็ไม่ตายนะคุณฟังเห็นแล้วก็แบบคนเราถึงที่อ่ะบางคนถ้าเขาไม่ถึงเขาก็ไม่เสียชีวิตนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจริงๆเวลาดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยดีเจฟ้าจะไม่ดูบ่อยผมว่าดูแล้วรู้สึกว่าเราแบบหลอนอ่ะเราจะดูครั้งเดียวก็พอแล้วคิดถึงคนในครอบครัวเขาสิต้องมาดูซ้ำๆนะคะกลับมาเรื่องค่าไฟทางเหมารวมกับไฟบ้านค่ะนะคะดูจากไทยรัฐออนไลน์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าเหมารวมไฟทางกับไฟบ้านประชาชนบอกว่าเป็นเรื่องที่ตนเองออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอคเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปตบตาประชาชนรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชน3เรื่องจะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกใบเสร็จไปเลยว่ามีการใช้เท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนขณะนี้มีการรวมใบเสร็จไฟทางกับไฟบ้านประชาชนใช่หรือเปล่านักข่าวถามนะคะคุณฟังนายเอกนัทก็ยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟนะและประหยัดไฟทางได้อะไรต้องเอาบัญชีไฟหลวงนะคะแยกบัญชีไฟหลวงไฟทางของหน่วยราชการไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้หากแยกส่วนนี้ออกมาค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนะคะอันนี้ก็ขอให้ท่านเคลื่อนไหวหน่อยเถอะนะคะไม่ไหวจะเคลียร์ทำไมมาบวกกับไฟบ้านเราค่ะนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณฟังขาบอกกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวกันนะคะเรื่องของการดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพพลานามัยนะคะเราก็ต้องวางแผนไว้นะแล้วก็ต้องคือจริงๆในดิจิฟ้าใช้สิทธิ์ข้าราชการนะคุณฟังก็เบิกได้แต่ก็เบิกได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็จะต้องมีประกันอื่นๆไว้กับตัวเองด้วยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะคะมีบัตรนี้ค่ะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะบัตรเดบิตพลอยไพฑูรย์นะคะถ้าคุณฟังสนใจนะคุณฟังสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขาเป็นบัตรที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์จัดเต็มเป็นมากกว่าการใช้จ่ายเพราะว่าบัตรเดบิตตัวนี้นอกจากท่านเอาไว้ใช้จ่ายแล้วเนี่ยรวมประกันอุบัติเหตุด้วยนะคุ้ม ค่าไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาลค่ะคุณฟังสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ถึง75ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทย้ำนะคะวงเงินคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทค่าธรรมเนียมรวมแรกเข้าเพียง 1,234 บาทคุ้มครองอุบัติเหตุและก็อุบัติเหตุสาธารณะค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพ 30,000 บาทด้วยอันนี้เป็นประกันอุบัติเหตุค่ะใครยังไม่มีนะคะแล้วก็อยากได้บัตรเดบิตด้วยที่มาพร้อมกับความคุ้มครองอย่างนี้สมัครแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาบุคคลทั่วไปนะคะอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง75ปี1ท่านสมัครบัตรเดบิตพลอยไพฑูรย์ได้เพียง1บัตรเท่านั้นนะคะนะคะคุณฟังอันนี้น่าสนใจนะผูกบัญชีเงินฝากต่างๆก็ได้ถ้าคุณฟังอยากจะได้ความคุ้มครองแบบจัดเต็มนะคะสิทธิประโยชน์จัดเต็มวงเงินคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทชื่อว่าบัตรเดบิตพลอยไพฑูรย์นะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ธกส.ทุกสาขาหรือใช้เบอร์โทรนี้025550555 025550555ค่ะคุณฟังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนอกจากจะเป็นขวัญใจนะคะของผู้สูงวัยที่ชอบซื้อสลากออมทรัพย์แล้วเนี่ยนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินผลิตประกันผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะคะไม่ใช่เป็นธนาคารของเกษตรกรนะคะเป็นธนาคารสำหรับประชาชนทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้คุณฝั่งเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะมีการโอนเงินไปก็ได้นะคุณฟังเขาก็มีแพ็กเกจต่างๆหรือว่าลูกค้าของ BASC Mobile นะคะใครที่ไปซื้อสินค้าที่ร้านไทยวัสดุเนี่ยคุณฟังลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอลธกส.ได้แก่ BAC Mobile หรือว่าบัตรเดบิตธกส.บัตรเกษตรสุขใจเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม QR Code จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของธนาคารหรือบริษัทแล้วก็รับบาร์โค้ดนำไปแสดงเนี่ยเขาจะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะถ้าซื้อที่ร้านไทยวัสดุหรือ BNB Home ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปก็ลด100บาทนะคะแล้วก็ถ้าซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปก็รับส่วนลด200บาทโอ้แพ็คเกจเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะมาเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ธกส. BAAC Thailand ด้วยนะแล้วก็มีสลากต่างๆที่แฟนรายการสนใจนะคะสลากออมทรัพย์ธกส.เนี่ยโอ้โหมีหลากหลายนะฟังเวลาเปิดมาทีนึงเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องไปซื้อกันเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะหมดก่อนนะคะล่าสุดก็มีเงินฝากหาบทองนะคะเงินฝากที่เป็นของลูกค้ารายเดิมที่เป็นโครงการเงินฝากล้อมเพชรที่ครบกำหนดคือฝากแล้วก็จะฝากได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เรารู้เลยว่าเงินต้นเนี่ยจะไม่สูญนะคะเอามาไว้ใช้สำหรับการซื้อสลากออมทรัพย์มีไว้ลุ้นกันด้วยเหมาะกับคนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่นะคะซื้อหวยนี่แหละเปลี่ยนมาใช้สลากออมทรัพย์ดีกว่าแนะนำธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะคุณฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการนำการท่องเที่ยวนะคะมาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาเวลา 10:45 นาทีนะคะนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟจังหวัดอุดรธานีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนมีนายเจเศรษฐไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะและก็ส.ส.อุทัยธานีค่ะคุณชาดาไทเศษนะคุณชาดาก็เป็นคุณพ่อของคุณสบิดานะคะเป็นส.ส.เขต2นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปร่วมงานกันที่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดอุทัยธานีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีชาวไทยอีสานอพยพมาตั้งถิ่นฐานและสร้างชุมชนอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของอุทัยธานีอย่างยาวนานนะคะและกระทรวงวัฒนธรรมนั้นก็มีนโยบายยกระดับแล้วก็นำทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีหมุนเวียนให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็งานนี้เขาก็จัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะโอ้เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้คุณสบิดาก็แต่งตัวสวยๆนะคะมีสื่อมวลชนไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะดีเจฝ่าเองก็ไปอุทัยธานี3ครั้งแล้วแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวล่ะคะเคยไปจังหวัดอุทัยธานีแล้วหรือยังบอกเลยไปแล้วจะติดใจนะคะดีเจฝ่าชอบมากเลยสำหรับอุทัยธานีค่ะ โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณฟางมีภาพยนตร์ไทยได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เซี่ยงไฮ้ค่ะได้รับรางวัลนะคะก็เป็นภาพยนตร์ไทย9วัดสู่สวรรค์นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะ Nine Temples to Heaven ค่ะได้รับ2รางวัลจากการประกวดในสายGolden Goret Award นะคะ ASEAN New Talent Competition ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่28นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็จะเป็นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม Best Director นะคะยินดีกับคุณสมพศชิดเกษรพงษ์ด้วยรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะ Best Actor คือคุณสมภพทรงกำพลค่ะฟังภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์เป็นโครงการภาพยนตร์ที่ได้สนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะและคุณฟังคะมีอีกหนึ่งข่าวนะคะดิฉันฝันเนี่ยเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากๆเลยวันก่อนมีรุ่นน้องถามว่าดอกไม้ประเภทไหนที่ดิฉันฝันชอบดิฉันฝันบอกว่าชอบกุหลาบนะเพราะว่าก็อิงกระแสวาเลนไทน์หน่อยนะที่ได้มาแต่งงานกับสามีนี่แหละสามีให้กุหลาบค่ะคุณฟังวันวาเลนไทน์นะกุหลาบแดงนะคะข่าวนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อกุหลาบพันธุ์ใหม่ในชื่อควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุหลาบพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยโดยกุหลาบดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรในนามกุหลาบพันธุ์ Royal Tree นะคะ Royal Hybrid Royal Tree ค่ะการพระราชทานนามในครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนะคะซึ่งท่านประธานในที่ประชุมพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นชื่อกุหลาบพันธุ์ใหม่นะคะควีนสุทธิดาค่ะ13:57 คุณฟังอยู่กับช่วงของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวฟังรายการของเราแล้วแวะเข้ามาทักทายกันได้หลายท่านบอกว่าไม่ได้ขอเพลงหรอกเพราะว่าดิฉันฝากจัดเพลงให้ถูกใจแล้วแหมดีใจจริงๆนะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรด้วยท่านใดที่ใช้ดีแล้วนะคะลองแนะนำบอกต่อกับเพื่อนๆของคุณด้วยก็ทางด้านของทีมบริหารออร่าไรก็ขอบคุณแฟน FM 97นะคะสินค้าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมค่ะคุณฟังไม่อยากไปติดแค่ราคาบางคนบอกว่าอุ้ยซื้อน้ำยาบ้วนปากทั่วไปไม่ถึงร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคนละแบบคุณฟังอันนี้เนี่ยที่ดีจะฝากติดใจเลยก็คือมันช่วยทำให้เหงือกของเราไม่อักเสบบางทีเราเจอภาวะเหงือกอักเสบแล้วเรารู้สึกรำคาญนะคุณฟังแล้วก็ปากไม่เหม็นน่ะตื่นนอนมาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าปากเราสะอาดสะอาดนะคะก็เลยลงทุนกับตัวออร่าไรซึ่งไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าใช้ได้นานคือใช้ฝาเล็กๆนิดเดียวเองนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากได้ 98%แล้วก็รวมทั้งไม่แสบปากลดอาการอักเสบของเหงือกได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะที่บางทีเราให้ยาพุ่งเป้าหรือให้เคมีอะไรเนี่ยอาจจะทำให้เยื่อบุในปากเนี่ยระคายเคืองได้ง่ายตัวนี้ใช้ได้นะคะตัวนี้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นขึ้นนะคะก็ฝากไว้หรือว่าใครที่จัดฟันใครที่ใส่ฟันปลอมค่ะคุณผู้ฟังซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะราคาแค่หลักร้อยเลยรับรองว่าคนที่คุณให้เข้าไปเนี่ยเขาจะอยากได้ต่อเลยอันนี้เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าดิฉันฝากเนี่ยในครอบครัวเนี่ยตอนแรกดิฉันก็ให้กับพี่ๆน้องๆนะคะสุดท้ายซื้อเองเลยเนี่ยล่าสุดน้องสาวสั่งซื้อ2ขวดแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage Aura Rise นะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเกินแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องสร้างเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ที่ฆ่ายาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
7: นายนฤชาโครสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรง จึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภวาปีอำเภอนนท์สะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอพิปูนอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 49%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกชาวบ้านทุกของชาวบ้านนะคะคืองานของเรางานในที่นี้ค่ะพี่ถนอมก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าเราจะไปหาหน่วยงานหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยคลายทุกข์เนาะ
2: ครับก็เบื้องต้นต้องขอบคุณคุณกัญญาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมงานขึ้นภาพมานิดหนึ่งส่งภาพมานะครับขอบคุณที่รายการประสานทำให้ได้รับโฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีนะทีมงานขึ้นภาพนิดหนึ่งนะครับภาพอยู่ในไลน์กลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งมอบโฉนดให้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ติดตามก็อยากให้ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดนะครับเวลาชาวบ้านเขาไปติดต่อแล้วก็ติดตามนะครับถ้ายังไม่เสร็จก็บอกว่ายังไม่เสร็จเพราะอะไรนะครับให้เวลาเขานิดนึงถ้าเสร็จแล้วก็ต้องรีบกูรีกูจอแล้วก็รีบส่งมอบเขาเลยนะครับอย่าให้เขาต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันต้องให้เงินให้ทองให้ปัจจัยหรือเปล่า
1: เพราะว่าคืออันนี้เราไม่ได้พูดเองนะ
2: เจ้าหน้าที่จะเสียหาย
1: ใช่นะครับคือเขาก็มีหลังไมค์มาหรือว่าในโลกออนไลน์ที่เขาพูดกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างตอนนี้คุณป้ากัญญาก็ได้รับโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลย
2: ครับนี่ก็ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีด้วยนะครับส่วนคุณณัฐทีจากจังหวัดนครราชสีมานี่ส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีรถยนต์เก่าเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วแบบนี้จะมีสิทธิ์ได้รับไห
1: ม
2: ถ้าตามเงื่อนไขมีรถยนต์ก็ไม่ได้
1: ค่ะถึงแม้จะซื้อมานานแล้วนะ
2: ใช่ยกเว้นว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับจะอายุมากอายุน้อยเนี่ยนะครับอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจแหละนะครับเพราะว่าบางคนมีรถอายุ50 60ปี80ปีแต่กลายเป็นรถโบราณ
1: คือยังขับกันอยู่ทุกวันนี้คือบางทีเหล็กเนี่ยหลุดบ้างแล้วแหละ
2: ถึงไม่ขับจอดไว้รถโบราณราคาแพงใช่ม
1: ั้ยอ๋อรถโบราณเลยเหรออันนั้นคือราคาแพงมากๆนะพี่ถนอม
2: ใช่นะครับ
1: คือก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้ามามากมายแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณผู้ชมรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเราเนี่ย อัปเดตเป็นที่แรกๆเลยนะคะเรื่องราวที่กระทรวงการคลังเขาจะมีการอัปเดตมา
2: ครับทีมงานแจ้งว่าโทรศัพท์มีปัญหาเหรอครับ
1: ค่ะ
2: คุณรัตดาจากนครปฐมนะครับเงินผู้พิการจะได้รับทางไหนโอนเข้าบัญชีหรือเข้าบัตรสวัสดิการก็เข้าบัญชีคนพิการครับ
1: ค่ะก็เป็นอย่างที่เคยโอนเข้ามา
2: อันนี้คนละบัตรกันนะ
1: ค่ะ
2: เ
1: ป็นบัตร
2: คนพิการเข้าบัญชีคนพิการนะครับส่วนคุณสมใจจากขอนแก่นเขากับชาวบ้านส่วนหนึ่งอาศัยในที่ห่างจากหมู่บ้านจึงไม่ได้รับข่าวสารจากทางรัฐเลยว่ามีโครงการนโยบายอะไรบ้างพอจะมีหน่วยงานไหนช่วยเรื่องการกระจายข่าวสารให้ได้บ้างคะ
1: ค่ะ
2: ป้าสมใจฮะถ้าไม่ได้รับข้อมูลครับหนึ่งต้องมีวิทยุสักเครื่องหนึ่ง

0: ไปรับสายแรกเลยครับน้องยานัทครับ
1: ค่ะสายแรกจากคุณนิติการกรุงเทพมหานครนะคะคุณนิติการมีเรื่องราวที่เดือดร้อนมากๆค่ะคือคุณนิติการบอกว่าลูกฟ้องขับไล่หลังโอนที่ทำอย่างไรคะพี่ถนอมเป็นเรื่องที่เดือดร้อนมากๆพี่นิติการสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่นิติการเรียกคุณแม่แล้วเนาะอายุเท่าไหร่แล้วล่ะปัจจุบันน่ะ
2: 56ปีแล้วค่ะ
0: โอ้ก็ยังไม่มากเรียกคุณพี่นะ
2: ค่ะ
0: มีปัญหาอะไรอ่ะครับ
2: ก็คือช่วงแรกอะค่ะลูกเขายังดูแลเราดีอะค่ะหลังจากที่เราโอนที่ให้เขาเมื่อตอนปี65นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะปลูกบ้านให้เขาก็เลยให้เรารื้อบ้านขายบ้านเก่าไม้ทิ้งซะแล้วก็โอนทั้งที่ทั้งบ้านให้เป็นชื่อเขาค่ะ
0: ครับ
2: นี้เขาก็เลยให้เรามาอยู่ห้องเช่าก่อนเพื่อจะรอการปลูกบ้านแต่ทีนี้หลังจากที่เราย้ายจากบ้านที่อยู่ราชบังสิสุวรรณภูมินะคะเป็นที่ประมาณ75ไร่ไอ้75ตารางวาค่ะ
0: ครับ
2: ก็เลยย้ายมาอยู่คอนโดแถวๆบ้านเขาแถวแถวนนทบุรีค่ะก็เลยมาอยู่คอนโดที่เขาเช่าให้อยู
0: ่
2: ก็อยู่มาเกือบจะ2ปีแล้วค่ะเขาก็ยังไม่ปลูกบ้านให้สักทีจนกระทั่งเราก็เลยถามเขาว่าทำไมยังไม่ปลูกเขาบอกยังไม่พร้อม
0: หมายถึงถ้าปลูกนั่นคือปลูกในที่ดินที่แม่ยกให้เป็นชื่อลูกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่เขาสัญญาว่าเขาจะไม่ขายไม่อะไรเขาก็จะเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกเขาต่อไป
0: ครับ
2: ค่ะทีนี้
0: สองปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้น
2: สองปีผ่านไปปกติเนี่ยเป็นที่ดินเปล่าเนี่ยทางเขตราชบังเขาก็จะมีหนังสือส่งมาให้ชำระภาษีที่ดินนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะก็ทีนี้ปีนี้ทำไมเรายังไม่มีจดหมายส่งมาจากที่เขตราชบังเราก็เลยเช็คปรากฏว่าเขาขายไปแล้วเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะเราก็เลยมาโต้แต่ว่าเอ้าที่บอกว่าจะปลูกจะอะไรให้ก็คือมันเหมือนเป็นที่คนอื่นเราก็เลยมารู้ความว่าเขาได้ขายไปแล้ว
0: ถามลูกว่าไงครับ
2: ลูกเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโอนให้เขาแล้วเหมือนเขาไม่รับผิดชอบแล้วค่ะว่าเขาบอกว่าปลูกให้ก็เอามาอยู่คอนโดแล้วไงเขารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่คอนโดให้แล้วก็อยู่แค่คอนโดไปสิซึ่งตอนอยู่คอนโดนี่มันเป็นห้องที่แคบมาก23ตารางวาเองค่ะเป็นคอนโดสมัยเก่า
0: แล้วทีนี้พอมาอยู่คอนโดมิเนียมที่บอกว่าลูกฟ้องขับไล่นี่ขับไล่จากไหนไปไหนอีกทีนี้
2: ก็คือก็เราก็เลยไปที่ศาลไก่เกียงมินบุรีเพื่อจะให้เขาส่งจดหมายไปหาเขาที่บ้านเขาเพื่อจะถามว่าขอทรัพย์สินเราคืน
0: ครับ
2: เขาก็เลยมาโหเรามาไล่เราออกจากคอนโดที่เขาเช่าให้เราอยู่อะค่ะ
0: อ๋อไล่แม่ออกจากคอนโด
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราออกไหม
2: ออกไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีที่จะไปอะค่ะ
0: ไม่มีที่ไปพอไม่มีที่ไปลูกเลยฟ้องขับไล่แม
2: ่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะขับไล่
0: เขาฟ้องหรือยังตอนนี้เขาฟ้องหรือยัง
2: ยังค่ะเขาก็แค่มาตะโกนโวยวายด่าอยู่หน้าห้องอะค่ะซึ่งเขาอายเพื่อนห้องเขาอะค่ะก็เลย
0: ลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
2: ผู้ชายค่ะ
0: ลูกผู้ชายแล้วสามีล่ะคุณพ่อเขาล่ะ
2: คุณพ่อเขาหนูเลิกกับเขาตั้งแต่เขาได้อายุแค่5ขวบอะค่ะ
0: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายจนเติบใหญ่เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่มีที่ดินอยู่70กว่าตารางวาอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันดีคืนดีลูกก็เหมือนกับถ้าฟังดูเหมือนลูกออกอุบายวางแผนนะเหมือนจะสร้างบ้านใหม่ให้กับแม่ในที่ดินเดิมแล้วเอาแม่มาอยู่ที่คอนโดที่นนทบุรีนะผ่านไป2ปีเงียบภาษีที่ดินว่างเปล่าก็ไม่มีเรียกเก็บก็ไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินปรากฏว่าที่ดินจากชื่อแม่ไปเป็นลูกจากลูกไปเป็นใครแล้วก็ไม่รู้แปลว่าเขาขายไปแล้ว
2: ใช่ค่ะมาทราบภายหลังเมื่อ
0: ทีนี้
2: เดือนมิถุนาที่จะต้องชำระค่ะ
0: ทีนี้จะถามว่ายังไงถ้าอย่างนั้น
2: สามารถฟ้องได้ไหมคะแล้วเราต้องจ้างทนายซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีปัจจัยที่จะไปจ้างอะค่ะไม่ทราบว่าเราจะมีหนทางที่จะกลับมาได้คือเคยไปปรึกษาสภาทนายความเขาก็บอกว่ายังเมื่อเรายกให้เขาไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่ต้องจะขายแล้ว
0: แล้วก็ขายไปแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็บุคคลที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็ไม่รับรู
0: ้เอาอย่างนี้ได้ไหมคุณพี่นิติการ
2: ค่ะ
0: คือเป็นเรื่องที่เศร้าน่าเศร้ามากนะบางอย่างนั้นฟังแล้วเศร้ามากสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในลูกแท้ๆแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูกอายุ5ขวบเลิกกับพ่อของเด็ก
2: นะจนกระทั่งเขาไม่ได้มีใครใหม่นะคะก็ยังอยู่กับเขาอยู่กับคุณแม่หนูเน
0: ี่
2: ย
0: อย่างนี้ได้ไหมคุณ

0: พี่นิติการ
1: ค่ะ
0: คือปัญหาว่าเขาเอาไปขายแล้ว
2: ค่ะ
0: ทีนี้พอเอาไปขายแล้วเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อโดยมีค่าตอบแทนโดยสุจริตนะเขาก็ได้สิทธิ์ในจากการซื้อไปถูกไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับจากการซื้อไปจะฟ้องเอาที่ดินกลับคืนมามันก็คงไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายอย่างที่ไปปรึกษา
2: สภาทนายความ
0: สภาทนายแล้วไม่ง่ายแต่คำว่าประพฤติเนรคุณแม่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปและถึงขั้นว่าจะฟ้องขับไล่แม่ออกจากคอนโดที่เอาหลอกแม่มาอยู่อะเพื่อจะขายที่ดินแม่น่ะ
2: ขายที่ดินผืนนั้นไป
0: พี่นิติการเก็บข้อมูลบันทึกเสียงไหมทั้งหมดที่มาโวยวายอยู่หน้าห้องอะนะพยายาม
1: บัน ทึ
0: กบันทึก
1: ที่นิติไว้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: บันทึกเสียงไว้ทั้งหมดพยายามบันทึกเสียงใช้โทรศัพท์บันทึกเสียงทุกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยประสานกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและรวมถึงยุติธรรมจังหวัดเนาะนะครับว่าในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าจะฟ้องเพิกถอนการขายเนี่ยได้หรือไม่นี่ประเด็นที่หนึ่งเนาะถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอาจากลูกชายนั่นที่เอาไปขายนั่นแหละก็ถือว่าลักษณะมันจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับว่าเมื่อผู้ให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับมาตรา531เนี่ยอันผู้ใดจะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้มี3ประเด็นเท่านั้น
2: ค่ะ
0: นะครับว่าถ้าเกิด3ประเด็นนี้นะครับของคุณพี่นิติการเข้าประเด็นไหนเนี่ยดูกันนะ1ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให
2: ้
0: เป็นความผิดอาญาร้ายแรงอย่างเช่นฆ่า
2: ค่ะ
0: อย่างเช่นฆ่าผู้ให้
2: ฆ่าบุพ
0: การีฆ่าบุพการีหรือผู้ที่ให้ทรัพย์เนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับ2งั้นถ้าผู้รับ
2: ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
0: ไอ้ที่ไปตะโกนด่าอยู่หน้าคอนโดเนี่ย
2: ก็เป็นการหมิ่นประมาท
0: หมิ่นประมาท
2: นะเพราะว่ามีชาวบ้านที่เขารับ
0: เขาได้ยินเลยนะ
2: ค่ะ
0: อายเขาไหม
2: อาย
0: นะครับ
2: ข้อที่สามค
0: ่
2: ะผู้รับถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถที่จะให้ได้ซ
0: ึ่
2: งอ
0: ัน
2: นี้ตรงนะ
0: คอนโดนี่แหละข้อ3นี่แหละเผลอๆจะเข้าทั้ง2และ3ถูกไหม
2: ใช
0: ่นะครับก็เรื่องของพี่นิติการเป็นกำลังใจนะพี่นะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ
2: ค่ะ
0: ว่าต้องเรียกเขามาคุยอ่ะว่าจะดูแลรับผิดชอบแม่ยังไง
2: ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเรื่องเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะ
0: ในการฟ้องเนี่ยมันฟ้องได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนั้นอีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแสดงความรับผิดชอบเนี่ยนะครับทั้งยุติธรรมจังหวัดทั้งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่พึงจะช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยและเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์แล้วเราพูดประจำใช่ไหม
2: ใช่
0: พี่พูดบ่อยไหม
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยคุณพี่ถนอมเนี่ยจะเน้นย้ำเลยว่าถ้าใครที่อยากจะส่งอะไรให้ลูก
0: ก็เจอซ้ำแล้วซ้ำอีกไงจึงมีแม่คนหนึ่งที่จังหวัดเชียงภูเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมที่มาถามเรื่องว่าเฮ้ยฉันโอนให้ลูกไปแล้วฉันจะไปจดสิทธิเก็บกินไว้ได้ไหมซึ่งตอบว่าได้ถ้าลูกยอมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะพี่นิติการนะเป็นกำลังใจนะพี่นะเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับพี่ต่อที่พี่ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กนะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นกำลังใจนะคะคืออย่างที่เราได้บอกไปว่าเราฟังเรื่องแบบนี้มาค่อนข้างเยอะนะคะพี่ถนอม
0: ครับ
2: เป็นอุทาหรณ์ให้กับบุพการีทุกท่าน
0: ในโลกยุคสมัยปัจจุบันนะทรัพย์สินเงินทองไม่เข้าใครออกใครพ่อแม่ก็กลายเป็นคนอื่นได้แล้วก็ไร้สิ้นค่าร้ายค่าได้เมื่อโอนทุกอย่างให้ลูกไปแล้ว
2: เมื่อไม่มีเรียกได้ว่าสมบัติแล้ว
0: ใช
2: ่
0: ครับ
2: ค่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของที่ดินอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของคุณดำเนินค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองคุณดำเนินเนี่ยต้องการโอนที่ดินมรดกจากภรรยาที่เสียชีวิตแล้วจะทำอย่างไรนะคะพี่ดำเนินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ภรรยาเสียชีวิตแล้วเนาะ
3: ครับ
0: ภรรยาเสียชีวิตแล้วมีลูกด้วยกันไหม
3: มี3คนครับ
0: มีบุตรด้วยกัน3คนนะครับภรรยาเสียชีวิตเป็นสินสมรสใช่ไหมที่ถามเนี่ย
3: เป็นสินสมรสแต่ไม่ได้เป็นสมบัติตกทอดนะครับ
0: เป็นสินสมรสใช่คือไม่ใช่ตกถ้าตกทอดมันอาจจะเป็นสินส่วนตัวมันอาจจะนะแต่วันนี้ก่อนนี้คือเรามาหาทำมาหาได้กันในขณะอยู่กินด้วยกันถูกต้องไหมครับ
3: ครับครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเมื่อคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็คนละครึ่งนะฮะแล้วก็มาแบ่งกันกับทายาททีนี้มีปัญหาอย่างไรครับที่จะถาม
2: พี่ดำเนินคะ
3: ครับ
0: จะถามว่าอย่างไรครับติดขัดตรงไหน
3: มันไปโอนที่ดินแล้วโอนไม่ได้ให้ลูกอ่ะทางที่ดินเขาบอกว่าต้องทางแม่มีส่วนได้ด้วย
0: หมายถึงแม่ของภรรยา
3: ครับ
0: แม่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ไหม
3: เสียชีวิตแล้วครับแต่เราต้องมีแต่ให้ลูกๆคนอื่นอีกอ่ะลูกพวกพี่ๆอ่ะ
2: เป็นญาติพี่น้องใช่ไหมคะ
0: อืมไม่ครับไม่ถึงครับคืออย่างนี้ครับถ้าเวลาแล้วมีการตั้งผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
3: ยังไม่ตั้งเลยครับ
0: ยังไม่ตั้ง
3: เพราะผมอายุเยอะแล้วไม่ค่อยรู้อะไร
0: ถ้าโดยหลักแล้วคุณลุงดำเนินมรดกที่เป็นชื่อที่จะโอนเนี่ยเป็นชื่อภรรยาอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหม
3: ภรรยาและผมด้วยคร
0: ับ เพราะฉะนั้นทรัพย์นี้มันจะตกได้แก่เวลาคู่สมรสเสียชีวิตเนี่ยแล้วคู่สมรสเรามีลูกเมื่อมีลูกปั๊บเนี่ยนะถ้าคู่สมรสมีพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้ไปคนละส่วนนะจากทรัพย์ของคนตายถูกไหมที่เหลือก็มาแบ่งครึ่งกับสามีแล้วก็ลูกอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าในกรณีนี้นะครับต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนไปติดต่อที่ดินแล้วที่ดินไม่โอนให้ใช่ไหม
3: ครับ
0: ที่ดินไม่โอนให้ตอนที่ไปเนี่ยตอนที่ไปติดต่อเนี่ยไปคนเดียวแล้วลูก2คนไปลูก3คนไปด้วย
3: ลูกไปด้วยครับ
0: ลูกไปด้วยพ่อ1คนลูก3คนไปด้วยที่ดินบอกว่าโอนให้ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ของภรรยาเค้ามีสิทธิ์ที่จะได้ใช่ครับถูกต้องฮะแต่ว่าเมื่อพ่อแม่ภรรยาเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วตัดไปครับไม่ตกส่วนของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไม่ตกไปถึงพี่น้องครับ
2: ค่ะ
0: นะมันทั้งหมดมันจะกลับมาที่ลูกกับสามีครับไม่ตกไปที่พี่น้องปัญหาอยู่ที่ว่าเราก็ต้องเอาเอกสารรับรองการตายคือ1ใบมรดกบัตรของพ่อแม่สามีมีไหมถ้าไม่มีไปขอใบรับรองการตายจากอำเภอที่เขาเสียชีวิตอ่ะนะนะครับว่าคนเนี้ย2คนเนี้ยสามีภรรยาคู่เนี้ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
2: ใบรับรอง
0: ใช่เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับว่าเนี่ยคู่นี้เขาตายไปแล้วนะแล้วนี่สามีจดทะเบียนสมรสนะแล้วนี่ลูกเขานะเพราะฉะนั้นทรัพย์มรดกของคนตายจะตกแก่สามีกับลูก
2: คือทายาทยังอยู่
0: ใช่ตกไปตามนี้ทีนี้ถ้าที่ดินบอกว่าไม่ได้ละครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะถ้าเขาไม่โอนให้ในกรณีดังกล่าวนี้ก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลภรรยาเสียชีวิตที่ไหนครับ
3: ที่บ้านครับ
0: ที่บ้านบ
2: ้
0: านอย
2: ู่
0: ที่จังหวัดไหนครับ
3: จังหวัดสมุทรปราการคร
0: ับ ถ้าเสียชีวิตที่บ้านจังหวัดสมุทรปราการเวลาเขายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาให้ยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายที่ต้องถามว่าอย
2: ู
0: ่ที่ไหนเนี่ยต้องยื่นตามภูมิลำเนาของคนที่ตายหรือคนที่เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องไปยื่นสมุทรปราการถ้าเขาเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรสาครต้องไปยื่นที่จังหวัดสมุทรสาครตามภูมิลำเนานะ
2: ตามภูมิลำเนา
0: ทะเบียนสุดท้ายเขาอยู่ที่ไหนก็ต้องไปยื่นตามนั้นกรณีนี้อยู่สมุทรปราการก็ไปยื่นที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะฉะนั้นลูก3คนนะครับคุณพ่อ1คนตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้อัยการยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลสั่งให้พ่อหรือลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกหรือเป็นร่วมกันก็ได้แล้วแต่ตกลงเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ไปทำการโอนเปลี่ยนชื่อจากคนตายมาเป็นลุงมาเป็นลูกก็ว่ากันไปทีนี้ทำได้แล้วครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นน่ะจะต้องมีใบยืนยันว่าพ่อแม่ของภรรยาเสียชีวิตแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ทั้งที่ถ้าอยู่นั้นน่าจะ150ปีแล้วนะแต่ว่าเขายังขอหลักฐานเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ว่านี้ถ้าใบมรณบัตรมันไม่มีหาไม่เจอณปัจจุบันนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เจอก็ไปขอไปรับรองการตาย
2: ไปที่
0: ว่าคนเนี้ย2คนเนี้ยเขาเสียชีวิตแล้วแล้วใครล่ะจะเป็นคนยืนยันว่าเขาตายแล้วก็ฉันนี่ไงนี่ก็พ่อตาฉันแม่ยายฉัน
2: คือฉันจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้แหละ
0: มันตายแล้วอ่ะหรือพี่น้องหรือลูกคนหนึ่งก็ยืนยันได้ใช่มั้ยได้ใบรับรองนี้ก็ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็จะได้ตัดไปลุงเข้าใจแล้วนะลุง
2: คุณลุงดำเนินนะคะ
3: ทีนี
2: ้ค่ะ
3: ทีนี้ส่วนที่เขาจะได้ทางแม่ที่ตายอ่ะเขาจะไปให้ลูกพี่ๆน้องๆเขาเปล่าคือให้กับลูกครับกับให้กับลูกผม
0: ลุงครับ พอพ่อแม่เขาตายแล้วเนี่ยทรัพย์เนี่ยต้องมาแบ่งครึ่งก่อนนะหลักการแบ่งนะ
3: ครับ
0: เอามาแบ่งผ่าครึ่งก่อนนะครับสมมุติว่า1ล้านบาทเนี่ยครึ่งนึงให้คุณลุงก่อนเลย 500,000 ลุงเอาไปก่อนอีก 500,000 ที่เป็นชื่อของคนตายเป็นมรดกของคนตายเนี่ยอันเนี้ยมันจะตกได้แก่ลูกของลุง3คนและลุง1คนรวม4คน
3: ไม่ตกเกี่ยวใช่มั้ย
0: พ่อแม่ที่ตายไปแล้วตัดไป
2: สิ้นสุดไปแล้ว
0: สิ้นสุดไปแล้วไม่ใช่ว่าส่วนของพ่อแม่ที่จะได้เลยตกไปที่พี่น้องเขาไม่ใช่
2: คุณลุงเข้าใจใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลุงไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินอีกทีหนึ่งเผื่อเขาจะโอนให้ได้ถ้าเขาไม่โอนว่าให้ไปตั้งผู้จัดการมรดกก็ไปอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องเสียตังค์นะปรึกษารายการนี้เนี่ยใช้อัยการฟรีครับสวัสดีครับลุง
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: ไปที่อัยการจังหวัดใช่ไหม
0: อัยการจังหวัดครับฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะลุงนะ
3: ครับ
0: ชวนลูกไปด้วยทั้ง3คน
3: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับไปต่อเลยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปกันค่ะพี่ถนอม
0: ครับ
2: สายต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของคุณบรรเลงนะคะจากจังหวัดชลบุรีคุณบรรเลงเนี่ยบอกว่าลูกชายถูกบริษัทประกันฟ้องหลังยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่บรรเลงสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่บรรเลงภูมิลำเนาเป็นคนที่ไหนเนี่ย
4: ชลบุรีครับ
0: ชลบุรีแล้วลูกเป็นคนขับรถใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ไปชนกับคู่กรณี
4: ครับ
0: แล้วฝ่ายเรารับว่าเราผิด
4: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีคนเจ็บไหมคู่กรณีมีเจ็บไหม
4: มีเจ็บ4คนครับ
0: เจ็บ4
4: คิ้วแตกคางแตกอะไรพวกนี้ครับ
0: คิ้วแตกคางแตกบาดเจ็บเนาะ
4: แขนหักคนหนึ่งครับ
0: ทีนี้เราก็ยอมรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ยอมรับผิดแล้วชดใช้ค่าเสียหายแล้วใครเป็นคนเรียกยังไงอ่ะชดใช้ยังไง
4: คือตรงนี้เขาคุยกับลูกชายแล้วก็ตกลงกันที่อาคารหนึ่ง
0: ครับ
4: แล้วก็มาทำกันที่โรงพักจ่ายกันที่โรงพักต่อหน้าตำรวจนะครับแล้วก็ทำสัญญากันว่าได้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลสินไหมทดแทนอะไรเนี้ยให้กับทุกคนแล้ว
0: ครับ
4: ก็จะไม่เอาเรื่องเอาความอะไรกันอีกครับไม่มีการฟ้องอะไรกันต่อไป
0: ก็ลงรายงานประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เซ็นไว้ให้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากพี่ไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงรวมถึงผู้โดยสารที่อยู่ในรถนั้นด้วยใช่ไหม
2: ทั้ง4คน
4: ครับมีระบุเป็นรายบุคคลเลยครับว่าจ่ายเท่าไหร่
0: และเซ็นหมดเลยทั้งทุกคนเลย
4: คนขับรถเขารับมอบอำนาจมาครับ
0: รับมอบอำนาจมาพอพี่จ่ายไปเท่าไหร่ครั้งเนี้ย
4: 300,000ครับ
0: 300,000จ่ายไปเสร็จปั๊บในบันทึกนั้นน่ะระบุไหมว่าข้าพเจ้าทั้งหมดนี้นะครับพี่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับเงินจำนวนเท่านี้บาทแล้วนะครับจะไม่ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆจากพี่อีกระบุไว้มั้ย
4: มีระบุครับ
0: มีระบุข้อความนี้นะ
4: มีระบุเป็นผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับ
0: ระบุข้อความว่าจะไม่มีการเรียกร้องอะไรอีกหลังจากนี้ถูกต้องนะ
4: ครับ
0: ทีนี้เหตุเกิดเมื่อปีไหนอ่ะ
4: 68ครับปีที่แล้วครับ
0: ปี68นะครับทีนี้ล่าสุดที่บอกว่าถูกบริษัทประกันเนี่ยประกันชั้น1 2 3หรือประกันพรบ
4: เป็นพรบครับ
0: พรบฟ้องนะ
4: ครับ
0: ก็แสดงว่าผู้เสียหายเนี่ยเวลาเขาเจ็บแล้วเนี่ยรับเงินจากพี่เสร็จปั๊บไปใช้สิทธิ์พรบต่อ
2: ก็ไปฟ้องต่ออีกที่นึงจะรับ2ต่อใช่มั้ย
0: ก็ไปรับไปใช้สิทธิ์รักษาพรบ
2: ไปใช้สิทธิ
0: ์พรบเขาก็ไม่รู้ไว้ทางนี้จ่ายกันแล้วพรบก็เลย
4: ก็ต้องนิดนึงครับพรบน่าจะรู้ครับเพราะพรบเนี่ยเอาเอกสารพวกนี้แนบส่งมาเป็นหมายให้ผมเนี่ยครับ
0: แล้ววันนั้นพรบมาด้วยมั้ยแต่ตอนที่เจรจาไกล่เกลี่ยพรบมาด้วยวันนั้นมาไม่ปี68มามั้ย
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
4: ครับแต่ตอนหมายส่งมาเนี่ยมีเอกสารพวกนี้ส่งมาหมดเลยครับ
0: ส่งมาหมดเลยก็แสดงว่าเขาจะต้องมีการเรียกค่าเขายังไงพรบก็ต้องพรบก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งไปใช้สิทธิ์พรบเพิ่มเติมไหมล่ะ
4: มีใช้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวส่งมา
2: ทั้งสี่ท่านเลย
0: พอเขาไปใช้สิทธิ์พรบจ่ายให้เขาร
2: ักษ
0: าให้เขานะซึ่งกรณีผู้บาดเจ็บกรณีดังกล่าวนี้นะสิทธิ์พรบในการรักษาเนี่ยไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
2: ค่ะ
0: ยกเว้นคนขับย เว้นคนขับนะแต่กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดคนขับนี่ก็ได้ด้วยก
2: ็
0: คือไม่เกิน 80,000 รับจากเราไปแล้วบาดเจ็บก็ยังไปใช้สิทธิ์พรบอีก
2: ใช้2ต่อ
0: พอไปใช้สิทธิ์พรบปั๊บพรบก็ต้องจ่ายเขาใช่มั้ย
2: ค่
0: ารักษาเขารักษาเขาเสร็จปั๊บอ้าวมีคู่กรณีมีคู่กรณีคุณจ่ายแล้วเท่านี้เขาจ่ายเพิ่มอีกเท่านี้เขาก็เลยมาเรียกเราจาก
2: ค่ะจากเราจากคุณพี่ทางคุณพี่บรรเลง
0: บรรเลงคือถ้าโดยหลักเนี่ยนะคือถ้าเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ครับอย่าเป็นอย่างที่พี่บรรเลงทำเนาะทำถูกแล้วแต่ยังไม่หมด
2: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้ผู้บาดเจ็บทุกคนไปใช้สิทธิ์รักษาพรบ
2: ไปพรบก่อนเป็นอันดับแรก
0: ไปใช้สิทธิ์ตามพรบให้เต็มพิกัดก่อนเลยแต่ละคนไม่เกิน 80,000 บาทนะครับทั้งเสียเวลาค่ารถค่าแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นในเบิกพรบได้หมดแต่ไม่เกิน 80,000 นะวงเงินไม่เกิน 80,000 นะ
2: เขาก็จะคิดพิจารณาใช่ไหม
0: ใช่ตามหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับส่วนในค่าทำขวัญอะไรที่จะเรียกเอาจากผู้ชนเนี่ยนะผู้ทำการละเมิดเนี่ยอันนี้เราจ่ายต่างหาก
2: อีกเป็นกรณีหนึ่งเป็นอีกก้อน
0: บอกพี่ไปจ่ายสิทธิ์ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวถ้าผมจ่ายไปปั๊บแล้วพี่ไปใช้สิทธิ์ต่อผมก็โดนฟ้องอีกไงดิผมก็โดนสองเด้งไงดิ
2: เ
0: ลิกออกไหม
2: เข้าใจเลย
0: กรณีมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วรถพี่ไม่มีพรบหรอรถฝ่ายพี่มีไม่มีเหรอ
4: ตอนนั้นน่าจะขาดครับน่าจะขาด
0: มาของเราไม่มีอ๋อไอ้ตรงลงไอ้พรบที่ฟ้องนี่คือพรบเราฟ้องใช่ไหม
4: พรบของ
0: คู่กรณี
4: ข้ามครับ
0: อ๋อเราไม่มีเราเลยโดนนะโอเคเราไม่มีพรบนี่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเลยนะ
2: สำคัญมากๆนะคะพรบ
0: ใช่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 20% เลยนะเพราะงั้นถ้าพี่บรรเลงก็เขาไอ้ไปขึ้นศาลวันไหน
4: 27ครับ27กรกฎาคมคร
0: ับ ก็ไปไกลเกลี่ยกันถ้างั้นก็ไปไกลเกลี่ยตามหมายศาลนะครับจะลดจะเขาไม่มีเพิ่มอ่ะมีจะลดจะปรับลดลงมาเขาเรียกเท่าไหร่ครับ
4: 33,400
0: 33,400 นะครับก็ให้ศาลท่านไกลเกลี่ยให้ก็ขอลดลงมาหน่อยนะครับว่าเราก็ได้ใช้ไปตั้ง 300,000 แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือเราไม่มีพรบปรับไม่เกิน 10,000 บาทเมื่อไหร่ที่พรบออกเกินค่ารักษาไปในส่วนใดเขายังสามารถเรียกเพิ่มได้ 20%
2: โอ้
0: นะสำคัญพี่บรรเลงไปดูประเด็นนี้นะพี่นะ
4: ครับผม
0: ก็ไปเจรจาครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับพี่บรรเลง
4: นิดนึงครับคือสรุปแล้วก็คือต้องไปเจรจาจ่ายตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ต้องไปเจรจาไกลเกลี่ยครับว่าพี่ที่สิ่งที่พี่บรรเลงจะทำก็คือให้จ่ายน้อยที่สุดครับ
4: โอ้
0: ให้จ่ายน้อยที่สุดถึงไม่จ่ายเลยบอกว่าเราได้ชดใช้ไปแล้วแต่ประเด็นรถเราไม่มีพรบอันนี้โดนปรับโดนไปแล้วยังค่าปรับตรงนี้ยัง
4: มันคือไม่มีครับมันจบที่โรงพักอะครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ประกันที่เขาจ่ายเวลาเขาจ่ายไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบวกเพิ่มอีก 20% นะ
2: ค่ะเขาบวกจากที่ยอดที่
0: จากที่เราไม่ได้มีพรบรถเราไม่มีพรบถ้ารถเรามีพรบฝ่ายพรบเราจะเป็นคนจ่ายแต่พอเราไม่มีปั๊บเราเป็นคนจ่ายเอง 300,000 และปรากฏว่าผู้เสียหายจากฝ่ายโน้นเข้าไปใช้สิทธิ์พรบอีกเราเลยโดนรอบ2นะก็เจรจาครับพี่ครับนะสวัสดีครับ
2: พี่บรรเลงขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: คือค่ะสำคัญมากๆนะพี่ถนอมเรื่องของพรบเนี่ยทุกคนที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าขาดเนี่ยให้ไปต่อนะ
0: ครับ
2: ไปกันที่สายต่อไปค่ะคุณชัยสิทธิ์นะคะติดต่อมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านค่ะจุดไฟเผาในที่ตัวเองแต่ว่าดับไฟไม่ทันไฟมันเลยลามมาบ้านเขานะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชัยสิทธิ์กันค่ะพี่ชัยสิทธิ์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะ
0: อยู่ชัยภูมินะครับ
5: ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
5: อำเภอบ้านขว้าวครับ
0: บ้านขว้าวเพื่อนบ้านเขาเผาจุดไฟเผาอะไรครับ
5: เผานาเผานาเขาจะไถนาเผาบ้านเผาบ้านเขาจะไถนาบ้านข้าว
0: แล้วผลติดตามมาคือ
5: ผลมามันลุกลามมาตามคันทะคนามามันไหม้บ้านผมด้วยน่ะเขาดับไม่ไหว
0: ไฟไหม้บ้านหมดไหม
5: หมดหลังเลยครับไม่เหลือชิ้นเลย
0: ก็นี่ไงที่รัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือว่าจะได้เผาไร่เผานา
2: หย
0: ุ
2: ดการเผานะ
0: นอกจากก่ออะไรนะPM 2.5 ทำให้โลกร้อน
2: แล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านอาจจะเกิดแบบนี้ได
0: ้นี่แหละไฟลุกลามมากินไฟกินบ้านเราหมดเลยไหม้บ้านเราหมดเลย
5: ครับ
0: ทั้งหลังเลย
5: หมดทั้งหลังเลยครับเหลือแต่เสา
0: เหลือแต่เสาเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับลุง
5: วันที่5พฤษภาคม67
0: โอ้ปี67นู่นน่ะ
5: ครับผม
2: ผ่านมา2ปีแล้ว
5: ผมไปแจ้งตำรวจแล้วเรากับโมคืบหน้าทันที
0: ไม่คืบหน้าเลย
5: ตำรวจเรียกผมไปให้ปากคำครั้งหนึ่งครั้งเดียว
0: แล้วคนที่เขาเผานาและลุกลามมาติดบ้านลุงนะครับเสียหายทั้งหลังเนี่ยเขายอมรับไหมหรือเขาปฏิเสธ
5: ผมไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยผมไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปเรียกตัวมาเขาก็เห็นชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามันไปจุดมันดับไม่ไหวแล้วมันก็เปิดพยานเปิดหนีผมไปแจ้งตำรวจก็บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพยานได้นะไปเรียกเขามาผมก็บอกตำรวจแล้วเขาก็นิดไปเลยไม่เห็นว่าไง
0: ตั้งแต่ปี67นี่69แล้วลง3ปีแล้ว
5: มันทำมัน2ปีผมก็ไปตามเรื่องอยู่นะพร้อมเมื่อวานเมื่อก่อนนั้นก็มีบ้านมาบอกผมว่าผมรู้นะคนจุดนาตาอว่างั้น
0: แล้วไป
5: คุณยังรู้เลย
0: คุณลุงแล้วไปตามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีตำรวจว่ายังไง
5: ไม่เห็นเป็นบ้างเลย
0: เงียบเลย
5: ครับ
0: ตั้งแต่วันแจ้งความจนบัดนี้ลุงเคยกลับไปที่โรงพักมั้ย
5: ไปครั้งหนึ่งเพราะว่าตำรวจเรียกผมไปให้ปากคำครั้งหนึ่ง
0: แล้วร้อยเวรคนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่โรงพักบ้านเข้า
5: ไอ้ร้อยเอกวัชระเพชรนอก
0: ยังอยู่ไหม
5: ก็อยู่เหมือนเดิม
0: ยังอยู
5: ่ก่อนผมก็ไปเจอแกอยู
0: ่คือร้อยเวรเนี่ยมีบ้านอยู่ก็เลยอยู่ดีแต่ลุงเนี่ยโดนไฟไหม้บ้านอยู่ไม่ดี
5: ครับ
0: แล้วไม่มีความคืบหน้าเลย
5: ครับวันนี้ผมเกิดคดีที่2อีกแล้วน่ะวันที่8เรามาเนี่ยก็เกิดคดีที่2ผมเลยไปเจอร้อยเวรคนเก่าอีกอ่ะโอ้จะได้เรื่องอีกมั้ยน่ะวะ
0: เป็นคู่กรณีคนเดิมอีก
5: ครับคดีที่2นี่คนมันลักสายไฟผมไปสายไฟดำน่ะผมลื้อมาจากฟาร์มหมูมามังกองไว้30ม้วนลักไปหมดเลยมันที่8เรามาน่ะ
2: ค่ะ
0: แจ้งความแล้วหรือยัง
5: ไปแจ้งไปแล้วแจ้งคนเดิมอีกโอ้ผมเกรงว่ามันจะเหมือนเดิมอีกมั้งเนี่ยผม
0: แจ้งคนเดิมอีกเวรกรรมของลุง
5: คร
0: ับ ทำไงน้องยานัท
2: ไม่มีบ้านนะคุณ
0: คุณลุงเหรออย่างนี้นะครับคุณลุง
5: ครับ
0: วันนี้วันจันทร์เนาะ
2: วันจันทร์ค่ะ
0: พรุ่งนี้เนี่ยคุณลุงไปพบกับร้อยเวรร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ยนะที่รับแจ้งความนะลุงนะ
5: ครับ
0: ลุงมีบันทึกแจ้งความถ่ายเอกสารมาไหม
5: ผมมันนานแล้วมันหาไม่เห็น
0: ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุงไปที่โรงพักบ้านเข้า
5: ครับ
0: เพื่อไปตามคดีนี้ไปตามกับร้อยเวรว่าคดีของลุงเนี่ยที่เขาเผานาและลุกลามมาติดบ้านผมไฟไหม้หมดทั้งหลังตั้งแต่ปี5พฤษภาคม67บัดนี้เนี่ยร้อยเวรคุณทำคดีไปถึงไหนแล้วนี่ประเด็นที่1นะครับเขาจะต้องตอบว่าขณะนี้เรียกมาสอบแล้วสอบลุงเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียกลุงไปสอบแล้วเขาเรียกคนที่ผู้ต้องสงสัยไหมเพราะมีและพยานคนอื่นเรียกไหมแล้วได้ข้อมูลเพียงพอที่จะส่งฟ้องศาลแล้วหรือยังลุงไปตามวันพรุ่งนี้แล้วขอคัดถ่ายสำเนาการแจ้งความที่โรงพักในลุงนะ
5: ครับครับ
0: นะเพราะว่าวันนั้นไปแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าเขาจะยังไม่แจ้งดำเนินคดีเขาจะยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดี
2: ว่าเป็นการแจ้งเฉยๆ
0: แจ้งแค่อาจจะเป็นแจ้งรายงานประจำวันไงมันยังไม่เป็นเลขคดีเลยใช่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณลุงพรุ่งนี้ไปแล้วคัดถ่ายสำเนาแล้วส่งให้ผมลุงมีไลน์ไหมครับ
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มีลุงมีลูกไหมถ้าไม่มีไลน์มีลูกไหม
5: ลูกมีแต่เขาไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวจะช่วยยังไงเนี่ยผมต้องการ
2: เพื่อนเพื่อนบ้านไหมคะคุณลุงที่มีหลาน
0: เอางี้
5: ผมมีหลานอยู
0: ่เอาหลานนั่นแหละน
2: ะ
0: พรุ่งนี้นะไปคัดถ่ายสำหรับไปหนึ่งไปตามผลคดี2ขอคัดถ่ายบันทึกการแจ้งความผมอยากดูว่าเป็นบันทึกการแจ้งความบันทึกว่ายังไง3ผมอยากรู้ว่าร้อยเวรชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรเพราะในนั้นจะมีหมดเดี๋ยวผมจะตามให้พรุ่งนี้ลงไปหาก่อนแล้วก็เอาเอกสารนั้นมาให้ผมนะ
5: ครับผม
0: ครับ
2: คุณลุงชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะช่วยตามให้นะคะแต่ว่าต้องมีเอกสารยืนยันให้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ตำรวจไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลย
2: มันนานแล้วนะพี่ถนอมปี67เนี่ย2-3 ปีแล้ว
0: ผมกลัวว่าเขาจะไปแค่ลงรายงานประจำวันไว
2: ้คือคนทั่วไปซึ่ง
0: ยังไม่ได้รับแจ้งเป็นคดี
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้รับแจ้งเป็นคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินคด
2: ีตำรวจเขาไม่แนะนำหรอคะพี่ถนอมว่าควรที่จะแบบบันทึกเฉยๆหรือว่าแจ้งความแบบเนี้ย
0: ตำรวจมี2ประเภท
2: ค่ะ
0: ประเภทที่1เห็นทุกชาวบ้านเป็นทุกของตัว เร่งรัดเร่งรีบดำเนินการต้องรีบสอบสวนเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบเพื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนที่สุดข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายมาตราไหนความผิดเป็นยังไงนะครับพอที่จะฟ้องแล้วหรือยังต้องเร่งรัดเร่งรีบเนี่ยตำรวจต้องทำแบบนี้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนถ้ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้นคือที่ตำรวจต้นน้ำมันยังไม่ขึ้นไปถึงอัยการอัยการก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่
0: เมื่อยังไม่ส่งฟ้องไปที่ศาลศาลก็ทำอะไรไม่ได้
2: ค่ะ
0: เพราะงั้นขั้นต้นชั้นตำรวจสำคัญมากนะไม่มีใครบังคับใครเป็นตำรวจนอกจากอยากเป็นเอง
2: เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกันด้วยนะคะ
0: ครับ
2: เอาไปกันต่อที่สายต่อไปจากจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณกาวนั่นเองคุณกาวบอกว่าซื้อบ้านจากธนาคารแต่ว่ามีปัญหากับบริษัทประกันควรทำอย่างไรดีนะคะคุณกาวสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
0: ป้ามีเรื่องอะไร
6: ไม่ แฟนหนูเสียชีวิตจ้ะค่ะแต่ที่นี่ธนาคารเขาให้ไปรับหนี้ 200,000 บาทค่ะ
0: ครับเรากู้ร่วมกับสามีใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
6: ไม่สามีกู้คนเดียวค่ะ
0: กู้ซื้อบ้าน
6: จ้ะราคาบ้านมันเอธนาคารให้กู้มาประมาณ1.7 ล้านจ้ะค่ะแต่ทีนี้เราส่งไปแล้ว1.4 ล้านประกันชีวิตมัน1.5 ล้านแต่พอเขาเสียชีวิตทำไมหนูต้องไปจ่าย200,000หนูสงสัยเฉย
0: ๆอ๋อคือสามีเนี่ยกู้ซื้อบ้านแล้วก็ในการกู้เนี่ยส่วนธนาคารส่วนใหญ่จะบังคับเขา
2: ให้ทำประกัน
0: จริงๆเขาบอกเขาไม่บังคับแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำประกันเนี่ยเขาไม่ให้กู
2: ้มีความเสี่ยงอะไรแบบนี้
0: เขาไม่ให้กู้แต่เขาบอกเขาไม่บังคับน
2: ะ
0: บังคับไม่ตกลงเนี่ย
2: บังคับไกล
0: ๆพอผู้กู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับบริษัทประกันจะต้องเป็นคนที่จ่ายแทน
2: ค่ะ
0: ถูกไหมจ่ายแทนคนตาย
2: จากเงินยอดเงินที่เหลือ
0: ใช่จ่ายทั้งหมดนั่นแหละที
2: ่
0: ค้างอยู่ทั้งหมดเนาะจ่ายแทนทีนี้ปรากฏว่าป้าบอกว่าพอประกันเขาจ่ายไปแล้วธนาคารบอกว่ายังมีหนี้อีกเหรอ
6: ใช
0: ่มีหนี้อีกเท่าไหร่
6: ค้างอีกประมาณไหนหักจากเงินประกัน1.5 ล้านยังค้างอยู่ทั้งหมดอีก200,000ค่ะ
0: อีก200,000ป้าบอกว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร
6: ่บ้าน
0: ซื้อมาราคา
6: ให้กู้ประมาณ1.7 ล้านอะค่ะ
0: 1.7 ล้านบาททำประกันไว้1.5 ล้านใช่ไหม
6: จ้ะ
0: พอตายเสร็จปั๊บประกันจ่าย1.5 ล้านนะครับกับที่เราสงสัยก็เราจ่ายไปเราผ่อนไปตั้งกี่ปีแล้วผ่อนมากี่ปี
6: ผ่อนมาอะไรนะ2ปีกว่า
0: 2
6: จนเหลือ1.4 ล้านกว่าค่ะ
0: ตามใบเสร็จสุดท้ายนะ
6: จ้ะ
0: ประกันจ่ายวงเงินประกันมันครอบเวอร์ถึง1.5 ล้านกับที่เราจ่ายไปแล้วเหลือ1.4 ล้านแล้วพอถึงเวลาปั๊บธนาคารเจ้าหนี้บอกว่ายังมีค้างอีกเท่าไหร่ 200,000
6: จ้ะแล้วทำไมมันมีเงินเหลือมาให้หนูอีก 3,800 อ่ะหนูไม่เข้าใจ
0: มีเงินเหลือเหรอ
6: จ้ะทำไมมันไม่หักให้หมดแล้ว
0: เงิน 3,800 นี่เราได้จากใครอ่ะ
6: จากเงินประกันชีวิตอะค่ะ
0: เงินประกันชีวิตก็แสดงว่ามันต้องเหลือที่ทั้งนั้นเอางี้ครับพี่ครับพี่กาวผมไม่มีข้อมูลซัดซ้ายไล่เลียงก็มีแต่ความสับสนเนา
2: ะ
0: ว่ามันมีข้อสงสัยนะเหมือนพี่สงสัยแล้วพี่ตอนนี้งงสามีซื้อบ้าน1.7 ล้านนะครับแล้วก็ทำประกันเอาไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยถ้าเมื่อใดที่ผู้กู้เนี่ยเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะจ่ายตามวงเงินล้านห้า
2: ค่ะ
0: เราในระหว่างที่เราซื้อบ้านมาเนี่ยเราผ่อนมาประมาณ2ปี
2: เหลือ1.4 ล้าน
0: สองปีกว่าไปจากล้านเจ็ดก็เหลือประมาณ1.4 ล้านจากตัวเลขใบเสร็จ
6: เหลือเงินประมาณ1.4 ล้านกว่า
0: ทีนี้ปรากฏว่าแทนที่ประกันจ่ายไปแล้วแทนที่จะครบจบหมดเหลือเงินให้เรา3,000เราได้รับแจ้งเดี๋ยวนะพี่เราได้รับแจ้งจากใครว่ายังมีเงินจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเนี่ยธนาคาร
6: โทรมาค่ะ
0: โอเคดีแล้วครับพี่จดเบอร์ไป4ตัวปากกามาเดี๋ยวพร้อมจดไหม
6: เดี๋ยวค่ะแป๊บนึง
0: จำเอาก็ได้ถ้างั้นนะถ้าวิ่งหาปากกาจำเอา
2: หรือใช้เบอร์มือถือก็ได้
0: จำเอา1213 4ตัวเท่านั้นเอง1213ครับ
2: 1213 1213นะคะ
0: 1213ไม่ได้ไปสั่งพิซซ่านะ1213นะจำแล้วนะ
6: จ้ะ
0: อ้าวล่ะ นี่คือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคง.นะ
6: จ้ะ
0: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเนี่ยแหละนี่แหละเราใช้บริการสามีเรากู้ซื้อบ้านจากธนาคาร
2: ค
0: ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าเราทำประกันไว้เสร็จนะครับผ่อนไปแล้วเท่านี้เหลือเท่านี้มันควรจะหมดนี
2: ่มันควรหักลบกันไปแล้ว
0: หรือว่ามันควรยังจะเหลืออะไรอีกเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าคือบางทีนะไอ้ที่เราผ่อนเนี่ยนะเราผ่อนตรงไหม
2: อาจจะมีดอกเบี้ยนะ
0: เบี้ยปรับเงินใช่ไหมนึกออกไหม
2: ต้องไปดู
0: คำว่าสองปีกว่าผ่อนแค่แต่ผ่อนตรงเวลาไม่มีเบี้ยปรับเปลือบอะไรไหมตรงนี้ให้ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเขาตรวจสอบให้กับธนาคารเจ้าหนี้ว่าลูกหนี้รายเนี้ยนะครับสถานะเป็นยังไงนะครับประกันจ่ายมาแล้วจำนวนเท่านี้หนี้เท่าไหร่หนี้เหลือเน็ตเท่าไหร่ประกันจ่ายเท่าไหร่แล้วยังคงค้างอีกเท่าไหร่ค้างเพราะอะไรเดี๋ยวให้เขาตรวจสอบให้นะ
6: จ้ะ
0: นะเอาตามนี้นะพี่นะ
6: จ้ะจ้ะ
0: นี่แหละคนที่มีหน้าที่โดยตรงถ้าเป็นเรื่องอื่นซื้อสินค้าและบริการสคบ
2: สคบค่ะ
0: ถ้าซื้อประกันนู่นสคอะไรนะ
2: คปพ
0: 1186แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการเงินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับธนาคารสถาบันการเงินเจ้าหนี
2: ้
0: ติดต่อที
2: ่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการการเงิน1213นะคะพี่กาว
0: เอาตามนี้นะพี่นะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ถ้าเกิดเราส่งถ้ามันมี 200,000 ทำไมมันยังต้องคืนเรามาทำไม 3,800 ไม่เข้าใจ
0: นี่แหละมีความสงสัยอยู่เหมือนกันนี่แหละนะให้ศูนย์นี้เขาตรวจสอบให้แล้วตรวจสอบเสร็จปั๊บได้ผลยังไงพี่กาวแจ้งมาให้ผมทราบด้วยนะ
6: จ้ะ
0: เอาความรู้จากพี่มาสอนเรามาบอกเราสองคนต่อเราจะได้บอกคนอื่นก็ต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะ
2: ค่ะอย่าวางสายพี่กาวโทรไปได้เลยนะคะ1213ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีบ้านนะแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใบเสร็จหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เก็บไว้เลยนะ
0: เพิ่มเติมไปนิดหนึ่งในกรณีที่เราผ่อนไปแล้วเอ๊ะทำไมมันยังเหลือจังเยอะจังเลยมาปรับ
2: อะไรมันไม่ลดเลยล่ะบ้านเนี่ย
0: นี่แหละผู้ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยแหละทางการเงินเนี่ยนะสคง.ครับแบงก์ชาติครับ
2: โทรไปได้เลย1213นะคะไปกันที่สายต่อไปค่ะไปที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะคะคุณลุงเป๊กค่ะคือลุงเป๊กเนี่ยบอกว่าต้องการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์นะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาปรึกษากับรายการของเราค่ะคุณลุงเป๊กสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับลุงเป๊กครับ
0: ลุงเป๊กนี่เข้ามาเป็นสมาชิกอยู่ในไลน์กลุ่มเราลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
7: อายุ62ครับ
0: 62
2: นะเสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณลุงเป๊ก
0: เรียกพี่เป๊กผมเรียกพี่เป๊กนะ
2: ค่ะ
0: พี่เป๊กครับ
7: ครับผม
0: จากกั๊กนะฮะกับเป๊กอะไรอย่างเงี้ย
7: พร้อมจดครับ
0: ต้องการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์สหกรณ์อะไร
7: เขาเรียกสหกรณ์การเกษตรอำเภอกุมภาวะปีครับ
0: เป็นเงินเท่าไหร่ที่เราเป็นหนี้อยู
7: ่วงเงินอยู่ประมาณ600,000 เศษฮะ
0: 600,000 เศษนะ
7: ครับ
0: เราผ่อนไม่ไหวเพราะอะไรครับ
7: ก็คือว่าทางป้าทางลูกหลานแบบคล้ายๆหาเช้ากินค่ำแบบบางคนก็ได้งานแล้วก็เปลี่ยนงานอะไรเงี้ยก็
0: 600,000เนี่ย600,000ปัจจุบันพี่เป๊ก600,000เนี่ย600,000เนี่ยกู้มาทำการเกษตรจริงๆหรือกู้ไปให้ลูกหลานไปทำอย่างอื่นตอบตรงๆ
7: อ๋อก็เอามาทำไร่ทำนาแล้วบางส่วนก็ลูกหลานก็เอาไปชำระหนี้นะฮะอันนี้เรียนตรงๆฮะบางส่วน
0: นี่แหละนี่แหละกันปัญหาของเกษตรกรลำพังอยากจะทำนาสัก10 ไร่ใช้เงินสัก100,000ทำสวนสัก5 ไร่ใช้เงินสัก50,000แล้วกู้ตามนี้จริงๆไม
2: ่
0: มีปัญหาชำระหนี้ได้แต่หลายครั้งที่กู้สหกรณ์กู้ธกส.แล้วพ่วงเอาเงินเกินแล้วมาให้ลูกหลานไปซื้อรถบ้างซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างชำระหนี้ส่วนตัวบ้างนึกออกมั้ยแล้วท้ายที่สุดเราก็ไม่มีเงินมาชำระสหกรณ์หรือธกส.
2: อัน
0: น
2: ี้
0: ขอเตือนนะเหตุที่น้อมพูดอย่างนี้นะพี่เป๊กนะ
7: โอ้เข้าใจฮะน้อมรับครับ
0: น้อมเป็นสินเชื่อธกส.มาก่อนนะ
7: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำนะถ้าเราต้องการใช้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าเอาเกินเมื่อก่อนน้องยานัท
2: ค่ะ
0: เวลาเธอจะซื้อบ้านเธอซื้อบ้านราคา5 ล้านเธอซื้อบ้านราคา5 ล้านธนาคารให้กู้6 ล้าน
2: ให้กู้เกินเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์
0: ใช่เมื่อก่อนเขาให้กู้เกินกู้ 100% ไง 100% ทั้งที่เราควรจะกู้แค่ 80%
2: แค่กู้ล ราคาบ้านก็พอ
0: เออราคาบ้านนี่อันนุก็หวังดีไง
2: ใช่ค่ะ
0: สภาพคล่องเยอะ
2: เอาไปเลยฉันจัดให
0: ้ให้สุดท้ายเป็นหนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การก่อหนี้ให้ก่อหนี้เท่าที่จำเป็นอย่าเอาหนี้ไปให้ลูกให้หลานไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อรถหรือไปทำอะไรมันจะเป็นปัญหาถ้าพี่เป๊กผ่อนไม่ไหวไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครับพี
7: ่ครับครับอ
0: ันนี้พี่จ่ายรายปีหรือว่าเป็นงวด
7: กะว่าเอาตามระเบียบของเข้าการเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้นะฮะ
0: ระเบียบของสากลก็จะมีโครงปรับโครงสร้างหนี้อยู่ว่าโอเคถ้าเรามีหนี้เราผ่อนไม่ไหวจะผ่อนน้อยลงยืดเวลาการผ่อนงวดมากขึ้นหรือจะยังไงก็แล้วแต่ไปปรับไปเจรจาปรับเอาตามระเบียบของสากลก่อนครับพี
7: ่อ๋อไปคุยกับทางผู้จัดการโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ต้องคุยผู้จัดการก่อนนะครับแล้วเราไปด้วยความจริงใจเราไปด้วยความจริงใจว่ารายได้เรามีเท่านี้นะนะครับเราผ่อนบางทีเวลาบางคนอยากผ่อนน้อยทั้งที่มีรายได้แต่ผ่อนน้อยหรือพวกเหนียวนี
2: ่
0: เหนียวนี่มี
2: แล้วเมื่อไหร่จะหมด
0: นั่นสิน
2: ะ
0: พอคิดว่าดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่เอาไปใช้ก่อนเนี่ยเหนียวนี่แต่ถ้าบอกนี่ผมมีรายได้เท่านี้นะนะครับแล้วก็มีความจำเป็นขอยืดระยะเวลาการผ่อนให้ยาวขึ้นเพื่อค่างวดมันน้อยลงพี่ไปเจรจาคุยกับผู้จัดการสากลก่อนนะพี่นะ
7: ครับครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวถ้าได้ความ
7: ได้ความมั่นใจแล้วครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณลุงเป็กนะคะสวัสดีค่ะ
0: มีอยู่รายหนึ่งพูดเผื่อไปยังดูรายการผมอยู่ไหมเพราะมันหยุดมาตั้งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยกรณีที่ค้ำประกันหนี้ชปคให้กับเพื่อนครู
2: ค่ะ
0: แล้วทำยังไงผมอยากจะหลุดพ้นจากการเป็นคนค้ำประกันนอนไม่ได้กินไม่ได้ไอ้นู้นมันเบี้ยวผมจะทำยังไงผมจะหลุด
2: แล้วเราอาจจะโดนรับผิดชอบด้วย
0: ต้องโดนแน่ๆ
2: โดนแน่
0: มีวิธีการครับผมเข้าใจทีมงานต่อแล้วไม่รับสายแน่ๆอยากจะบอกเรื่องนี้นะครับขอไปสายสุดท้ายเลยน้องยานะครับ
2: สายสุดท้ายจากจังหวัดยะโสธรนะคะคุณลุงสุวรรณเนี่ยเขาร้องเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำชลประทานค่ะคุณลุงสุวรรณสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงเนี่ยเป็นเรื่องเก่านะเคยร้องผมมานานแล้วแล้วเคยคุยกับทางกรมชลประทานมาทีหนึ่งแล้วคุณลุงเป็นลำน้ำอะไรที่ลุงอยู่ยะโสธรลุงครับ
8: ครับ
2: ลำน้ำอะไรคะที่คุณลุงอยู
8: ่ร้านค้าหน้าโรงงานบ้านหมู่10
0: คือคุณลุงสุวรรณเนี่ยบอกว่าสถานีสูบน้ำของชลประทานเป็นสถานีสูบน้ำนะลุงนะ
2: ลำน้ำกว้างค
0: ่
2: ะ
0: ลำน้ำกว้างอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสร้างเสร็จแล้วหรือยัง
8: เสร็จหมดแล้ว3ปีแล้ว
0: สร้างเสร็จมา3ปีแล้ว
8: ไม่ได้ใช้น้ำก็ปี
0: แต่ปัญหาคืออะไรครับลุง
8: ปัญหาไม่มาใครมาดูแลเลยครับ
0: ยังไม่ได้เปิดใช้เลยเหรอฝนตกน้ำท่วมไม่ได้เปิดประตูน้ำระบายน้ำอะไรเลยเหรอ
8: ครับ
0: ยังไม่มีการเปิดใช้เหรอครับลุง
8: เขาทำที่แรกเขาเปิดดูมันก็รั่วตรงนั้นตรงนี้บ้านจะมาซ่อมก็ไม่เห็นมาม
0: ีอาจจะมีประเด็นก็คือว่าเห็นว่างบเท่าไหร่นะงบประมาณเท่าไหร่นะประตูเนี้ย
8: ประมาณ30 ล้านนี
0: ่30 ล้านถ้าแล้วสร้างเสร็จแล้วจริงๆหรือว่ายังไม่แล้วเสร็จ
8: เสร็จหมดแล้ว3ปีแล้วครับ
0: 3ปีแล้วนะครับ3สร้างเสร็จ3ปีแล้วงบประมาณ30ล้านแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรื่องเป็นราวนะลุงนะ
8: ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับ
0: สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับความเดือดร้อนของชาวบ้านคืออะไรจากการที่ไม่ได้เปิดใช้สถานีสูบน้ำนี้ปัญหาคืออะไรครับลุง
8: คือชาวบ้านก็อยากได้น้ำให้เขามาเปิดให้
0: ระบายน้ำฝนตกน้ำท่วมก็จะได้ป้องกันน้ำท่วมถูกต้องไหมครับ
8: ครับ
0: ถ้า
8: ไปเลี้ยงก็สูบขึ้นแล้วเวลาทำนาปังก็ให้ได้สูบทำนาปัง
0: ก็สันนิษฐาน
2: เป็นยังไงคะ
0: อาจจะมีปัญหาการรับงาน
2: อ๋อผู้รับเหมานะ
0: ตรวจรับงานจากผู้รับเหมาอาจจะยังไม่เรียบร้อยอาจจะไม่แล้วเสร็จ1อาจจะทิ้งงาน2เสร็จแล้วปั๊บไม่ตรวจรับงาน
2: มันต้องตรวจเช็ครับงานกันก่อนถึงจะส่งมอบได้
0: ใช่นะครับ3ไม่รู้มีทุจริตหรือเปล่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกับทางผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานพื้นที่ให้ครับคุณลุง
8: ครับ
0: นะเดี๋ยวจะตามเรื่องให้แล้วภายใน7วันเนี่ยนะครับคุณลุงแจ้งผมอีกทีนะลุงนะ
8: ครับ
0: แล้วผมก็จะตามลุงด้วยนะครับว่าหลังจากที่รายการเราได้ประสานไปชลประทานเขตพื้นที่แล้วยะโสธรแล้วเนี่ยชลประทานมาตามเรื่องนี้ยังไงมาตอบชาวบ้านยังไงเพราะทีมงานผมแจ้งว่า ติดต่อไปที่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานในพื้นที่แล้วท่านรับทราบปัญหาแต่ไม่เข้าสายมาชี้แจงการไม่เข้าสายมาชี้แจงเนี่ยมันมีข้อควรสงสัยนะครับกรมชลประทานครับเพราะว่าคือ3ปีเสร็จแล้ว3ปีแต่ไม่ได้ใช
2: ้
0: สูญเสียไหม
2: สูญเสียนะ
0: 30ล้านนะ
2: ใช้ระยะเวลานานเกินไป
0: กว่าที่ชาวบ้านจะขอให้มีการทำได้เนี่ยไม่รู้ใช้เวลากี่ปีพอมาทำแล้ว3ปีเสร็จยังไม่ได้ใช้
2: กว่าจะสร้างแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ใช้อีก
0: ไร่นาชาวบ้านเดือดร้อนยังไงนะครับกรมชลประทานต้องรับผิดชอบแล้วควรจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ชาวบ้านได้ทราบแล้วผมจะตามไปถึงท่านอธิบดีกรมชลประทานนะเรื่องนี้นะนี่ขอให้ทางชลประทานพื้นที่ตรวจสอบ7วันนะลุงนะสัญญากันนะ
9: คร
0: ับ
9: ผม
0: ครับลุงสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณลุงสุวรรณนะคะค
0: ่
2: ะก็เป็นเรื่องราวเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชนนะคะที่จะโทรเข้ามารับเรื่องราวร้องทุกข์จากทาง NBT ของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับ
2: วันนี้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถจับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญธรอุเทนพันธ์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เป็นข่าวใหญ่ที่คนไทยสมควรจะรู้ในรอบตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราไม่ได้อัปเดตกันแบบยาวๆเป็นรายสัปดาห์เนื่องจากว่าข่าวสารเนี่ยมันแพร่หลายไปในทุกๆวันแล้วก็สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วนะคะวันนี้เราจะมาจับตากับพายุเมฆขลาเจาะเข้าไทยมาดูซิว่าล่าสุดไปถึงไหนแล้วเตือนฝนจะถล่มรอบใหม่24ถึง26มิถุนายนนี้นะคะขณะที่เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มเหตุอาคารโครงสร้างโครงการก่อสร้างต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะและก็รวมถึงในต่างประเทศอย่างที่อินเดียก็มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมีผู้เสียชีวิตมากจนถึง7คนนะคะเรื่องของทางการเมืองบ้านเราไม่ค่อยมีประเด็นอะไรร้อนๆมากมายนักแต่ว่ามีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่ยังคงอยู่ในกระแสเนื่องจากว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกแค่1สัปดาห์นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่อยู่ในกรุงเทพมีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมถึงนายกเมืองพัทยาจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะสถานการณ์ชายแดนทั้งชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีความคุกรุ่นของสถานการณ์นะคะและในขณะเดียวกันเองชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องของการกวาดล้างนอมินีในเมืองท่องเที่ยวนะคะสรุปภาพรวมผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่นายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะได้รับทราบกันนะคะข่าวกีฬาเด่นๆนะคะเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ได้ใจคนทั่วทั้งโลกไปนี้แล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกค่ะต่างประเทศสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงจะต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์กันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอิสราเอลนั้นยังคงไม่ทิ้งความรุนแรงและยังคงเดินหน้าถล่มฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามต่อไปนะคะนี่คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันในวันนี้ในรายการ Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะที่สื่อดั้งเดิมของเรานั่นก็คือที่ FM 97 MHz Quality News Station นะคะแล้วก็รวมถึงที่บ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงด้วยนะคะบ้านฟ้าก็ของทางคลื่นนะ QFM สถานีข่าวคุณภาพส่วนบ้านดำก็ในไลฟ์ส่วนตัวของดิฉันนะคะลัคนา.s ช่องลัคนา.s ค่ะแล้วก็บ้านแดงจะเป็นการอัพข่าวขึ้นเพื่อที่จะให้ชมย้อนหลังกันนะคะที่บ้านแดงนะคะในชื่อลัคนา.s เช่นเดียวกันค่ะ lakana.s singapore นะคะหรือว่าสุริยงนั่นเองนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เตรียมตัวกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่แต่ว่าการปริมาณการกินพื้นที่ค่อนข้างจะเบาบางลงไปวันนี้ไปดูท้องฟ้าใสแล้วก็มีเมฆเบาๆนะคะมีโอกาสที่จะมีแสงแดดจัดๆเลยในวันนี้หลังจากที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝน ดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแผ่วๆลงมาวันนี้ฝนจะตกน้อยลงใครที่อยากจะทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเรื่องของการซักผ้าซักผ้าซักไว้ได้เลยนะคะดูเหมือนจะมีเมฆแต่ว่าเบาๆปริมาณฝนกินพื้นที่วันนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่ในระดับ 20-40% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝนกินพื้นที่แยะๆอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ 40% ของพื้นที่ภาคที่จะมีฝน 30% ของพื้นที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะที่เหลือเป็นฝน 20% ของพื้นที่ทั้งในภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ไม่มีการเตือนเรื่องของฝนตกหนักในภาคใดเลยนะคะอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนมากฝนจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเรื่องของฝนเท่าไหร่คลื่นลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามมีการเตือนเรื่องของการจับตาพายุเมฆขลาที่มีโอกาสจะกลับเข้ามาสู่ประเทศ

ตกมุ่งหน้าไปสู่เกาะไต้หวันนะคะพายุยังคงอยู่ห่างไกลไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุอันนี้นะคะที่ชื่อเมฆขลาหมายถึงน่าจะเดากันได้นะเทพธิดาประจำสมุทรนะคะในเทพนิยายไทยชื่อนี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษระดับภูมิภาคหรือ RSMC โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนลำดับที่7ของฤดูกาลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกไม่ใช่ฤดูกาลหน้าฝนของประเทศไทยไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่ว่าเป็นของแปซิฟิกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะเป้าหมายหลักๆของพายุลูกนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวอยู่แนวของเกาะไต้หวันนะคะและตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยดังนั้นอย่าเชื่อข่าวลือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่าเชื่อข่าวลือแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีเรื่องของการเตือนในระดับที่อยู่บริเวณเกาะไต้หวันดังนั้นแล้วใครที่จะเดินทางไปไต้หวันในช่วงนี้นะคะจำเป็นจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของพายุแล้วก็ติดตามการรายงานเรื่องของพายุจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าณพื้นที่ณขณะนั้นเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูสถานการณ์อื่นๆกันนะคะมีโอกาสที่ฝนจะมาหนักๆหลังจากวันนี้ให้พักกันสัก2วัน24-26มิถุนายนมีโอกาสที่จะเกิดฝนถล่มระลอกใหม่ขึ้นมาเตรียมรับไม้รับมือกันนะคะกับฝนตกหนักๆเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะเรื่องของเอลนีโญและฝนทิ้งช่วงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือเชิงซ้อนเนื่องจากบางพื้นที่ยังคงเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงจากเอลนีโญในระยะยาวได้อยู่ค่ะมาดูเรื่องของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นและก็เกิดโศกนาฏกรรมนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะใหญ่ๆอยู่2เหตุการณ์นั่นก็คือเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟถล่มที่จังหวัดเชียงรายดอยหลวงนะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือกันศาสตร์อาคารเก่าถล่มในกรุงเทพมหานครส่วนทางด้านของต่างประเทศเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยนะคะไปอยู่ที่หลังคาวัดถล่มลงมาที่อินเดียเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของที่นั่นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนด้วยกันนะคะเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะคะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความสูญเสียจากผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มทับคนงานเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาอุโมงค์นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเชื่อมต่ออำเภอดอยหลวงไปยังอำเภอเชียงของนะคะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่2คนและก็ยอดผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลอยู่ที่2คนเช่นเดียวกันนะคะผู้เสียชีวิต2คนคือคุณอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีอีกคนคือในตู้หุนอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคุณสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันและอีกคนหนึ่งสัญชาติเมียนมานายทูลวินนะคะผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะเป็นคนไทยอย่างละหนึ่งแล้วก็เมียนมาอย่างละหนึ่งนะคนไทยอย่างละ2แล้วก็ชาวเมียนมาอย่างละ2นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็คือผู้เสียชีวิตเป็นไทย1เมียนมา1แล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นไทย1เมียนมา1เช่นเดียวกันจากการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุนั้นคนงานกำลังปฏิบัติงานเจาะยึดเหล็กบริเวณผนังอุโมงค์เพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงก่อนที่หินจากผนังอุโมงค์เนี่ยนะคะมันจะร่วงหลุดลงมาทับคนงานอย่างกระทันหันเลยนะคะก็เลยส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บอีก2อย่างที่รายงานให้ได้รับทราบกันนะคะสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเ
เกิดจาก

0: ริมาณฝนที่มันตกสะสมในพื้นที่ก็เลยทำให้ชั้นดินในทำให้ชั้นดินและผนังอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะคะมันทรุดตัวลงไปซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งระงับการก่อสร้างอย่างน้อยๆนะคะ2วันเป็นการระงับการก่อสร้างแบบชั่วคราวนะคะอย่างน้อยๆ2วันเพื่อที่จะให้วิศวกรและก็ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็วางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ระเบียงกันศาสตร์ปูนตึกเก่าพังถล่มในย่านเจริญกรุงกับสัมพันธวงศ์นะคะอันนี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันกับเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงที่ถล่มลงมานะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่20มิถุนายนค่ะเกิดเหตุระเบียงกันศาสตร์ปูนชั้น2ของอาคารพาณิชย์เก่าแก่บริเวณริมถนนเจริญกรุงใกล้แยกหมอมีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ใกล้กับวัดไตรมิตรสุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาบริเวณด้านล่างค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนนะคะมีรถยนต์เสียหายด้วย3คันด้วยกันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะแล้วก็แน่นอนความเหตุการณ์ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะกรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะหลุดไปจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้เนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เหตุอะไรจำได้ไหมคะที่ฉันเคยแจ้งไว้อยู่ตลอดว่าเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกทมเป็นพื้นที่การปกครองพิเศษเหมือนกันกับเมืองพัทยาดังนั้นแล้วผู้บริหารกทมหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ในความรับผิดชอบของกทมแต่ณตอนนี้เราไม่มีผู้ว่ากทมไม่มีทีมบริหารจากฝากฝั่งการเมืองอยู่ดังนั้นแล้วผู้ที่จะเป็นผู้ที่ดูแลหลักๆนั่นก็คือท่านปลัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดี๋ยวเราจะพูดไปถึงด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าให้กรุงเทพมหานครสังคายนาระบบและก็ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าๆที่มันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอย่างจริงจังกันสักทีแล้วก็สิ่งเหล่านี้อาคารที่มันเก่าแก่แบบเนี้ยมันเสี่ยงที่จะเป็นระเบิดเวลาในการถล่มมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตรงนี้แหละผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ณตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกันต้องหยิบยกเรื่องเหล่านี้ค่ะมาเป็นประเด็นหลักในการใช้ในการหาเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของกทม.ก่อนที่ดิฉันจะไปพูดถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากโศกนาฏกรรมที่อินเดียเดี๋ยวฟีดไปว่ามันเป็นข่าวต่างประเทศเลยก็แล้วกันเนี่ยนะคะแต่มาที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ถือว่าช่วงนี้ใกล้จากโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเขานับเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวพอก่อนเลือกตั้งสักวันสองวันเขาก็จะบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายอยู่นั่นแหละนะคะดิฉันก็เลยยังไม่นับช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะคะยังไม่นับว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยววันสองวันก่อนเลือกตั้งเขาก็ว่าเป็นโค้งสุดท้ายอีกนะคะใกล้โค้งสุดท้ายก็แล้วกันสำหรับศึกชิงผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาปี2569นะคะแน่นอนเหล่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้ง18คนเร่งลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงจัดเวทีดีเบตกันและก็แห่นำรถแห่เนี่ยนะคะไปตระเวนหาเสียงกันทั่วกรุงเน้นประเด็นในเรื่องของโครงสร้างและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆกันนะคะทีนี้มาดูผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแน่นอนอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระเนี่ยนะคะยังคงมีคะแนนนำผู้สมัครผู้ว่าคนอื่นๆแต่ว่าที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มาตั้งแต่แรกก็คือคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยนะคะกิจมหาสุขเนี่ยเธอมีคะแนนตามไล่มาและเป็นคะแนนที่จากผู้สมัครอิสระนี่นะคะที่คะแนนเด้งมามากกว่าผู้สมัครจากพรรคการเมืองโดยเฉพาะ2ประชาก็คือประชาชนกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะติ่งจะทำคะแนนได้ดีขนาดนี้นะคะ ท่ากับว่าคนกรุงเทพสนใจให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครอิสระมากกว่าผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองนะคะนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69สำรวจกันระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมาจากผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเนี่ยนะคะครอบคลุมทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 2,000 หน่วยตัวอย่างเนี่ยนะคะแนวโน้มในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งผลก็ปรากฏว่าแนวโน้มก่อนนะอันดับหนึ่งเลยทิ้งช่วงทิ้งห่างทิ้งไกลมากๆตั้ง 72.35% จะเลือกอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระนะคะโอ้โหคะแนนแบบนอนมาแล้วนอนมาอีกเลยถึงแม้ว่าจะถูกโจมตียังไงแต่มันเหมือนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนะคะกลายเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะ 72.35% จะเลือกอาจารย์ชัดชาติอันดับ2 9ที่เหลือคือเป็นเลขหลักหน่วยหมดเลยนะ 9.60% มัลลิกาปุณมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระเช่นกันอันดับ3 3. อันดับ3 8.80 นะคะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4 3.10 อนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ขณะที่ 2.70% บอกว่ายังไม่แน่ใจ 1.35% บอกว่าเป็นหม่อมหลวงก่อนกสิวัตรเกษมศรีซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ 2.10%อื่นๆนะคะอื่นๆก็คือจะไปเลือกผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นๆและก็รวมถึงกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือว่าโหวตโนและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวตเช่นเดียวกันนะคะเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกตั้งสกนะคะก็แน่นอนก็ตัวเลขไม่ได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันไปในเวเดียวกันนะคะก็คือ 32.85% บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระอันดับ2 27.80 นะคะพรรคประชาชนอันดับ3 12.30 ประชาธิปัตย์อันดับ4 8.60 ยังไม่ได้ตัดสินใจอันดับ5 7.30 เป็นทีมคนทำงานทีมคนทำงานก็คือมันก็สีเขียวแล้วโลกุ้งโลโก้แล้วมันคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคะอาจารย์ชัดชาตินั่นแหละแต่ก็ยังไม่เปิดตัวว่าเขาเป็นฝั่งเดียวกันนะกลัวไม่ได้รับการเลือกหรอถ้าเกาะอาจารย์ชัดชาติเต็มๆอาจจะได้คะแนนดีกว่านี้ก็ได้นะอ่ะต่อมานะคะอันดับ6 6.85 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและอันดับ7นะคะ 1.35 เป็นทีม Better Bangkok นั่นเองนะคะแล้วก็อันดับ8 1.15% กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนขณะที่ 1.80% ก็คือบอกว่าจะเลือกพรรคเศรษฐกิจกลุ่มพัฒนาหนองแขมและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือโนโหวตนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณจะไม่ใช้สิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่าลืมนะว่าจะต้องรายงานตัวและก็แจ้งความประสงค์ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆไปนะคะเดี๋ยวที่ฉันดูข้อมูลนิดนึงนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจะต้องแจ้งเหตุผลหน้า7หลัง7นะคะคือก่อนเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังเลือกตั้ง7วันไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้คุณเสียสิทธิ์ต่างๆไปนะคะตัวเต็งแน่นอนดำรงอยู่ยังคงเป็นอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ทิ้งห่างคู่แข่งไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับปัญหาที่คนกรุงอยากจะให้ผู้ว่ากทมคนใหม่แก้ไขด่วนที่สุดเลยอันนี้จากสวนดุสิตโพอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะรองลงมาก็คือปัญหาน้ำท่วมขังแบบข้ามคืนและการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกในรอบนี้ไม่ค่อยจะเห็นกระแสความตื่นเต้นความตื่นตัวเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามันคาดเดาผลการเลือกตั้งได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะโดยเฉพาะผลโพลออกมาก็เลยทำให้มันไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยน่าจะตื่นเต้นเท่าไหร่ ตรงกันข้ามกับฝั่งเมืองพัทยาซึ่งอันนั้นเขาสู้กันแบบดุเดือดเลือดพล่านนะคะสวนทางกับกทม.เลยเพราะเป็นการวัดพลังระหว่างขั้วอำนาจเก่ากับคนรุ่นใหม่แบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดยผู้สมัครหลักๆนะคะที่เป็นกระแสก็หมายเลขหนึ่งคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทีมงานสายสีส้มขนแกนนำพรรคลงพื้นที่พัทยาแบบเต็มสูบนะคะชูนโยบายเด่นๆเรื่องล้างระบบท่อระบายน้ำขจัดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและระบบงบประมาณโปร่งใสได้ใจกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่และคนท้องถิ่นที่อยากจะเปลี่ยนขั้วนั่นเองหมายเลข2คุณปรเมศงามพิเชษกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่าเจ้าของพื้นที่จัดทัพใหญ่เน้นเดินสายเคาะประตูบ้านโชว์ผลงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาหลังโควิดและแผนโปรเจกต์ใหญ่สมาร์ทซิตี้เน้นย้ำความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อก็คือความต่อเนื่องที่เขาได้บริหารงานมานั่นเองนะคะหมายเลข3คุณศักดิ์ชัยแตงห้อกลุ่มพัทยา 2030-2030 ค่ะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตเลยนะคะเร่งปล่อยคอนเซ็ปต์พลิกโฉมพัทยาสู่มหานครระดับโลกหวังเจาะฐานเสียงกลุ่มคนวัยทำงานและผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะและก็เนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกแถลงการแจ้งเตือนเน้นย้ำเรื่องการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะคะหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาหรือว่ากทม.ท่านใดที่ติดภารกิจด่วนในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะสามารถยื่นแจ้งเหตุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่21ถึง27มิถุนายนก่อนวันเลือกตั้ง7วันนะคะแล้วก็หลังวันเลือกตั้งอีกเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของท่านนั่นเองนะคะดิฉันขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเบรกกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อยังคงมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่จะนำเสนอกันในเบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงค่ะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะ
1: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญญธรอุเทนพันธ์
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญญธรอุเทนพันธ์
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันจันทร์เป็นเรื่องของอัปเดตสถานการณ์รวบรวมข่าวสารต่างๆที่เป็น Big Story Big News นะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้แล้วก็วันอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพวันพุธนะคะเป็นเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในแวดวงบันเทิงค่ะวันพฤหัสบดีดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งกับกูรูดานีอาจารย์ดารินีนันทาวรนุชนะคะกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีใครที่อยากจะรู้อนาคตตัวเองอยากจะรู้ชีวิตตัวเองเรื่องของการงานการเงินความรักก็เข้ามาได้ที่ช่องนี้นะคะทุกๆบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะทุกๆบ่าย3ถึง4โมงเย็นก็จะได้ให้กูรูดานีเปิดไพ่ให้เพื่อที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไข ปัญหาไปด้วยกันนะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็วันศุกร์กลับมาว่าด้วยเรื่องของแวดวงนักเขียนแวดวงของการเขียนโดยที่มีผู้ดำเนินรายการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดรายการตรงนี้สาวๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สาวที่แบบโอ้โหสาวแรกแย้มสาวเป็นเยาวชนรุ่นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ค่ะมาว่ากันต่อนะคะมาคุยกันต่อเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่ว่าเกิดการปะทะกันทางคารมแต่ทางเอกสารต่างๆเรื่องของการกวาดล้างนอมินีเมืองท่องเที่ยวเรื่องภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมาเราได้อะไรเก็บเกี่ยวมาบ้างเรื่องของวอลเลย์บอลเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่อินเดียนะคะหลายเรื่องหลายราวนะคะที่จะต้องมาตรวจสอบกันนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์ที่เราจะต้องจับตากันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสงครามเรื่องของการต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันทางอารมณ์เป็นการต่อสู้กันเรื่องของข้อความที่ตอบโต้กันไปมาซึ่งแน่นอนกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งทางหน้าสื่อและทางการทูตโดยที่มีประเด็นขัดแย้งสำคัญเกิดขึ้นนะคะเรื่องของปมประท้วงเรื่องการปกปักพงชาติไทยและไฟไหม้ช่องจอมนะคะกัมพูชาส่งหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการนะคะด้วยการออกแถลงการประท้วงฝ่ายไทยกล่าวหาว่ากองทัพไทยเรารุกล้ำอธิปไตยด้วยการนำธงชาติไทยไปปักในดินแดนกัมพูชารวมถึงข้อกล่าวหาลอยๆว่าไทยเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดูสิดูข้อกล่าวหาของเขาสิทั้งที่เราทำในดินแดนของเราดินแดนของประเทศไทยเราแต่เขาก็โจมตีและกล่าวหาเรามาแบบนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะกองทัพไทยเราก็เลยออกมาโต้แบบทันควันนะคะโดยท่านโฆษกกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแถลงตอบโต้อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะยืนยันว่าการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาทำในเขตอธิปไตยของไทยเราอย่างถูกต้องตามหลักสากลไม่ได้มีการรุกล้ำและในส่วนของปมช่องจอมที่ไฟไหม้ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีหลักฐานการวางเพลิงจากฝั่งไทยแต่อย่างใดสำหรับข้อพิพาทเรื่องของการคืนพื้นที่บ้านหนองจานนะคะปมประวัติศาสตร์ที่เกิดกระแสข่าวฝั่งกัมพูชาพยายามที่จะเรียกร้องขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วฝ่ายไทยเรางัดหลักฐานสำคัญนะคะโดยการเปิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตอกกลับฝ่ายกัมพูชาไปเลยทันทียืนยันพื้นที่นี้มันเป็นของไทยบ้านหนองจานมันเป็นของไทยมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจไหมซึ่งอดีตไทยเรายอมแบกภาระเนี่ยแหละค่ะเราไปตั้งศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยยุคเขมรแดงเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของคุณก่อนประเทศไทยเราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นแหละพระองค์ทรงมีพระทัยดีเมตตากรุณารับผู้ลี้ภัยจากยุคเขมรแดงที่พวกคุณเนี่ยเดือดร้อนจากภาวะสงครามเรารับมาตามหลักมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนที่เราให้คุณตั้งศูนย์อพยพดูแลพวกคุณให้ข้าวให้น้ำให้ปลาให้ที่พักพิงของคุณเราดูแลอย่างดีแต่กลับกลายเป็นว่าคุณมาอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของเราเราไม่ได้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนกัมพูชาเราให้พวกคุณอยู่แต่สุดท้ายคุณเนเหรอเนในที่นี้หมายถึงเนรคุณนะเนรคุณดินแดนประเทศไทยของเราเหรอต อนนี้มันเลยกลายเป็นสงครามน้ำลายสงครามน้ำลายและทางการทูตที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะยกประเด็นชายแดนขึ้นมาสร้างเงื่อนไขและก็ท้าทายความน่าเชื่อถือของเราบนเวทีโลกเป็นเวทีระหว่างประเทศแต่สถานการณ์ตรงนั้นกองกำลังทหารเราพื้นที่ชายแดนยังคงตรึงกำลังตามปกตินะคะพี่น้องทหารไทยเราย้ำชัดไม่ถอยแต่เราก็จะไม่ขยายพื้นที่เน้นย้ำแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีด้วยความสงบนะคะเรายืนยันในหลักการนี้ดังนั้นแล้วคุณอย่ามาอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่เราช่วยเหลือคุณเราไม่ได้ไปขโมยพื้นที่ของคุณแต่คุณกำลังจะขโมยพื้นที่ของประเทศไทยไปเป็นของคุณไม่รู้สึกถึงข้าวแดงแกงร้อนและแผ่นดินที่เราให้คุณอยู่อาศัยและคุณมาตั้งรกรากและกลายเป็นว่าเราจะยึดพื้นที่คุณไม่ใช่นะอันนั้นคือพื้นที่ของประเทศไทยและอธิปไตยของประเทศไทยจากสถานการณ์ชายแดนด้านไทยกัมพูชามาดูสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้รุนแรงจริงตึงเครียดจริงและก็ยังคงมีสถานการณ์การก่อเหตุอยู่อย่างต่อเนื่องจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีและนราธิวาสบางช่วงเหลื่อมล้ำมาในพื้นที่กินพื้นที่มาที่สงขลาด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้ยังคงมีความตึงเครียดและเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเหตุปะทะการก่อความไม่สงบระลอกล่าสุดเนี่ยนะคะมีการลอบวางระเบิดและซุ่มยิงฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลามีเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบพยายามที่จะโจมตีลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าโรงเรียนและเส้นทางเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษในจังหวัดยะลาส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีการตรึงกำลังเข้มในจุดเสี่ยงภัยต่างๆนะคะนอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่4และกองกำลังทหารพรานรวมถึงตชด.ตำรวจตระเวนชายแดนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลาดตระเวนเส้นทางสายหลักสายรองอย่างเข้มข้นเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดและการก่อเหตุป่วนปะทะในเขตเมืองส่วนเรื่องของการพูดคุยการเจรจาสันติภาพต่างๆยังคงมีการเดินหน้าโต๊ะเจรจากันอยู่หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเดือนถือศีลอดหรือว่ารอมฎอนที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามที่จะก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญรวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐด้วยรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงนำโดยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทาและคณะทำงานยังคงเน้นย้ำเชิงนโยบายอย่างหนักแน่นว่าโต๊ะเจรจาพูดคุยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาทางออกเพื่อที่จะลดความรุนแรงร่วมกับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างได้สถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นดิฉันไปควานหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะจากรายงานครบรอบความไม่สงบพบว่าตลอดระยะเวลากว่า22ปีที่ผ่านมาเราไม่นึกถึงเศษวันเศษเดือนนะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่า 23,000 ครั้งในรอบ22ปีที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุความรุนแรงมากกว่า 23,000 ครั้งลองหารดูสิคะว่าปีหนึ่งกี่พันครั้งฝ่ายความมั่นคงพยายามที่จะใช้กลไกการพัฒนาควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะลดความรุนแรงรายวันให้มันลดลงเราพยายามที่จะเปิดเวทีเจรจาแม้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่มันก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นมานั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสถานการณ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจและมันก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นชนิดที่จะเรียกว่าเกือบจะรายวันเลยทีเดียวนะคะไปดูเรื่องราวอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดิฉันสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องของการกวาดล้างนอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้ซึ่งหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ที่กลุ่มทุนต่างๆทั้งทุนเทาไม่เทาเทาแก่เทาเข้มเนี่ยนะคะเข้ามา ว่าจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีนโยบายเร่งด่วนในการกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยไปถือหุ้นแทนชาวต่างชาติและก็มีการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือนหน้าเคลื่อนไหวทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและในวันนี้ 11:00 นท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นจากการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะตำรวจนะคะทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติในเฟสที่3ในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่1งานรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทในพื้นที่เป้าหมาย3จังหวัดดิฉันจะให้เวลาและให้ความสำคัญเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้นอมินีเกลื่อนเมืองท่องเที่ยวเลยนะคะจังหวัดภูเก็ตเริ่มที่ภูเก็ตก่อนนะคะภูเก็ตเนี่ยนะคะพบบริษัทที่มีพฤติกรรมเป็นนอมินี10บริษัทด้วยกันนะคะมูลค่าที่ดิน4แปลง2ไร่กว่า116ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับต่างชาติ12คนเป็นหมายจับ13หมายนะคะมีบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวม12ไร่2งานมูลค่า115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายค้น29หมายรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2 56แปลงเนื้อที่15ไร่เศษๆมูลค่าประมาณ231ล้านบาทค่ะจังหวัดพังงาตรวจพบบริษัทที่มีพฤติกรรมเป็นนอมินี9บริษัทที่ดิน7แปลงจำนวน17ไร่3งานเศษมูลค่าประมาณ269ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ6หมายศาลอนุมัติหมายค้น3หมายจับกลุ่มผู้ต้องหาต่างชาติได้1คนและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง1บริษัทที่ดิน1แปลงจำนวน9ไร่3งานพนักงานที่ดินสาขาตะกั่วป่าเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทอตามันซึ่งถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ54ล้านบาทนะคะจังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี9บริษัทที่ดิน17แปลงจำนวน6ไร่1งานเศษมูลค่าประมาณ209ล้านบาทค่ะศาลอนุมัติหมายจับ40หมายจับด้วยกันนะคะหมายค้นอีก13หมายจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย26คนชาวต่างชาติ12คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและบริษัทที่ครอบครองที่ดินทั้งคนและบริษัทนะคะมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงจำนวน8ไร่เศษมูลค่าประมาณ290ล้านบาทศาลอนุมัติหมายค้น6หมายเพื่อเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนมาสอบปากคำเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในนามของบริษัทนะคะทีนี้มาสรุปปฏิบัติการกันเป็นปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินี29บริษัทและบริษัทที่ถือครองที่ดินแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวมากกว่าคนไทย48บริษัทดำเนินการตามหมายและกระบวนการทางกฎหมายออกหมายจับ59หมายออกหมายค้น60หมายที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่1งาน 6.4 ตารางวารวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอาตัวเลขกลมๆนะคะ 1,053 ล้าน 5 แสนบาท 1,053 ล้าน 5 แสนบาทเป็นตัวเลขกลมๆนี่คือผลของการปฏิบัติงานดังนั้นแล้วถ้าหากว่าประชาชนใครก็ตามพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่ม ทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจท้องที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมงแต่หลังจากที่ดิฉันได้ชมซีรีส์ของคนไทยเป็นซีรีส์สายดาร์กนะคะทนายปีศาจแล้วไม่ให้ความหวังกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่กระทั่งกระบวนการยุติธรรมแต่ยังไงก็ตามก็เก็บไว้สัก 1-2% ให้ความหวังกับเขาไว้นิดหน่อยก็ยังดีนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูจากผลการปฏิบัติการตรงนี้แล้วนะคะขนลุกทีเดียวแต่ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังเรื่องของนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวนี่แหละค่ะแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่บรรดาต่างด้าวต่างชาติเขาจะไปว่าจ้างให้นอมินีนั้นมาปฏิบัติการแทนเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเสียหลายต่อหลายอย่างด้วยกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทีนี้จากเรื่องของการปราบปรามนอมินีมาดูเรื่องของการปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกกันหน่อยนะคะ18วันปิดกั้นไปกว่า 13,000 รายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเดี๋ยวถ้าดูมูลค่าเนี่ยนะคะขนศีรษะจะลุกค่ะรัฐบาลได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายกอนุทินเนี่ยนะคะล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ได้ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมา18วันเนี่ยนะคะถูกปิดกั้นไปแล้ว 13,888 รายการทำไมต้องมีตัวเลข888มาด้วยนะคะช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพบปะเจอแล้วก็เห็นเรื่องของการพนันออนไลน์ต่างๆกันนะคะซึ่งเรื่องของการเผยแพร่การเป็นผู้นำสัญญาณถ่ายทอดสดการใช้การเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดการผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอาจจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเรื่องต่อไปดิฉันว่าดิฉันจะต้องรีบเร่งแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนะสำหรับสื่อหลักก็คือที่วิทยุเรื่องของเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มนะคะมีท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการเร่งด่วนค่ะติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและก็อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัตินะคะยืนยันรัฐบาลดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็การใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้กำชับทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเพื่อเสริมความมั่นคงป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยจากบ้านเราไปที่อินเดียค่ะหลังคาวัดถล่มทับผู้แสวงบุญเสียชีวิตไปถึง7ศพด้วยกันนะคะเมื่อโครงสร้างหลังคาวัดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและต่อเติมเกิดพังถล่มลงมาทับกลุ่มผู้แสวงบุญอย่างกระทันหันมีผู้เสียชีวิตทันทีถึง7คนด้วยกันและก็บาดเจ็บสาหัสอีกเกือบ30คนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากน้ำหนักของหินและวัสดุบนนั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องทางวิศวกรรมอย่างร้ายแรงเลยที่จีนมีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะคะในอำเภอลู่ซีมณฑลหูหนานส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้าน ถูกย่างสดพร้อมกันถึง6คนด้วยกันส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นยังคงมีความตึงเครียดอยู่นะคะท่ามกลางการเจรจาเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นตึงเครียดเช่นเดียวกันโดยอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาฮอร์มุสเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกนะคะเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลไม่หยุดโจมตีเลบานอนและก็กล่าวหาสหรัฐว่าผิดข้อตกลงขณะเดียวกันทางกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธและก็ยืนยันว่าอิหร่านไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมช่องแคบนี้และการเดินเรือขนส่งน้ำมันยังคงต้องดำเนินการต่อไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากถล่มเดินหน้าสวนทางข้อตกลงโดยการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่กว่า200ครั้งทางใต้ของเลบานอนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศชัดว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ปลอดภัยทางตอนใต้ของเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นนะคะเราก็ไม่ทราบว่าคำว่าจำเป็นของผู้นำอิสราเอลนั้นคืออะไรขณะที่เลขาธิการฮิซบอลเลาะห์ก็ออกแถลงการตอบโต้ทันควันเหมือนกันว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ปล่อยให้อิสราเอลมีอิสระในการโจมตีฝ่ายเดียวแบบนี้ก็หาข้อยุติยากละค่ะเพราะปัจจัยของอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องสำคัญส่วนโต๊ะเจรจาที่มีสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางนั้นนะคะก็ล่าช้าคณะผู้แทนของอิหร่านเดินทางไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ20มิถุนายนเพื่อที่จะเปิดฉากเจรจาทางลับกับสหรัฐแต่ว่าก็ถูกกดดันอย่างหนักจากสถานการณ์การสู้รบในสนามจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่โต๊ะเจรจานั้นก็เปิดฉากขึ้นมาแล้วด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดเช่นเดียวกันโดยการเจรจาเกิดขึ้นอย่างสับสนโอลมานเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่สื่อของอิหร่านรายงานรัฐบาลเตหะรานได้สั่งระงับการเจรจาเพื่อตอบโต้คำขู่ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าอาจจะเปิดฉากโจมตีอีกถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงเดินหน้าโจมตีอิสราเอลอยู่ต่อไปนักการทูตอาวุโสของสหรัฐซึ่งมีส่วนร่วมในการเจรจาบอกว่าการหารือลากยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ก็คือวันนี้ตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์มีหัวข้อสำคัญรวมถึงกลไกการลดความขัดแย้งเพื่อรับประกันว่าช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดใช้งานได้อย่างปลอดภัยและแนวทางการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาในระดับเทคนิคที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตการประชุมระดับสูงนัดแรกระหว่างผู้แทนจากสหรัฐอิหร่านกาตาร์และปากีสถานเปิดฉากขึ้นที่รีสอร์ทหรูของสวิตเซอร์แลนด์มีเข้าร่วมคนสำคัญอย่างเช่นเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐอับบาสอารักซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านในช่วงที่การประชุมกำลังเริ่มต้นขึ้นทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากอิหร่านไม่สั่งให้กลุ่มตัวแทนในเลบานอนที่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างงามหยุดสร้างความปั่นป่วนในทันทีและยังเตือนอิหร่านว่าสหรัฐอาจเริ่มจัดเก็บค่าพันทางหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงและว่าได้บอกกับผู้นำอิหร่านโดยตรงว่าหากพวกเขาปิดช่องแคบฮอร์มุสพวกคุณจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอิหร่านด้วยซ้ำนะคะท่อนท้ายนี้ทรัมป์ได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ Fox News พร้อมด้วยคำสบถประกอบระหว่างนั้นด้วยคำขู่ของทรัมป์ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดีตัวขึ้นทันทีน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งถึง 2.2% ในช่วงการเปิดตลาดวิเคราะห์จากตรงนี้แล้วการสู้รบในเลบานอนนั้นถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการเจรจาซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่เป็นบวกของการเจรจาขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากอิสราเอลเป็นสำคัญและก็มีเพียงการถอนทัพออกมาจากเลบานอนเท่านั้นที่จะรับประกันได้ว่าข้อตกลงชั่วคราวนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจก็คือเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้สวิตเซอร์แลนด์เตรียมพร้อมสถานที่ประชุมไว้จนถึงช่วงสายของวันจันทร์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้หากจำเป็นเจ้าหน้าที่ระบุว่าความท้าทายหลักในการดึงทั้งสองประเทศเข้าสู่โต๊ะเจรจาคือการเชื่อมช่องว่างทางความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐเหนื่อยเนาะสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าจับตาและไม่น่าไว้วางใจ หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงในวันนี้แล้วนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะดิฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีช่วงพยิบสีกับกูรูดานีแต่ทุกวันของเรายังคงมีสาระข่าวสารในแวดวงต่างๆที่แตกต่างกันมานำเสนอในช่วงบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญทรอุเทนพันธ
4: ์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
10: ์นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
6: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
12: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้น 4.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในโลกที่หมุนเวียนขึ้นทุกวันข่าวสารมามากมายไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะครับแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นยังมีเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆและแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่ควรค่าแก่การรับฟังและการส่งต่อนะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์จึงตั้งใจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งแห่งมิตรภาพความรู้และความสุขที่จะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับจากบุคคลที่น่าสนใจในหลากหลายวงการทางด้านการศึกษาธุรกิจสังคมบันเทิงศิลปะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับและในวันนี้ครับนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญนะครับคือเรียกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับโปรไฟล์ท่านนี้นะครับอยู่ในแวดวงบันเทิงนะครับตอนนี้ท่านเป็นดีกรีถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะครับนะครับยินดีต้อนรับดร.ปิงปิงรัพัฒน์เอกนิติเศษครับสวัสดีครับดร.ปิงปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับดีกรี
3: ขอบคุณนะคะ
2: ครับพูดถึงผลงานบันเทิงนะครับแน่นอนครับในย้อนกลับไปเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วพี่ว่าจำได้ว่าภาพยนตร์เรื่องน้ำตาลแดงเข้าลงฉายเมื่อประมาณวันที่26สิงหาคม2553เนาะค่ายสามพลฟิล์มนะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: และพี่บ๊อบได้ไปวันงานแถลงข่าวด้วย
3: โอ้ยขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ใช่และมีโอกาสได้รับเปิดตัวปฐมทัศน์อีกต่างหากนะครับก็ถือว่าน้องปิงเนี่ยขออนุญาตเรียกน้องปิงนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณแสดงหน้าใหม่เลยนะครับโอ้โห
3: ค่ะ
2: หนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับเพราะเป็นหนังแนวอีโรติกด้วยนะครับอยากให้น้องปิงปิงเล่าถึงผลงานนี้ครับถึงเป็นผลงานบันเทิงชิ้นแรกในชีวิตเน
3: าะใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นผลงานแบบชิ้นแรกในชีวิตพี่แล้วคือสมัยก่อนนะคะมันยังแบบไม่มีอีโรติกอะเนาะคือแบบเป็นแบบแรกๆเลยอะค่ะมันก็เลยกระแสแรงมากค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงปิงอ่ะใช้สแตนด์อินนะคะพี่หมายถึงว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรียนโทที่จุฬาแล้วก็คือคุยกันว่าถ้าแบบมันอาจจะต้องเห็นหน้าอกอะไรเงี้ยใช่ๆหนูก็ขอใช้สแตนด์อินอะไรเงี้ย
2: ตอนนี้เรียนคณะอะไรฮะตอนน
3: ั้
2: นอ
3: ะไรนะคะ
2: ตอนนั้นเรียนโทอยู่คณะอะไรครับที่จุฬา
3: อ๋อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขค่ะพี่เป็น College of Public Health Science
2: แล้วจบเอกด้านสาธารณสุขด้วยใช่ไหมครับที่จุฬา
3: ใช่ใช
2: ่โอ้โห
3: ใช่ใช่ที่จุฬา
2: เหมือนกันจะมาเจาะลึกในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องบันเทิงก่อนเป็นไงบ้างครับคุณแก้วต้องเรียกคุณแก้วรับบทคุณแก้ว
3: ใช่ใช่คือจริงๆอ่ะคือตอนที่ไปคุยอะค่ะที่คุยกับพี่ปัตยาค่ะเขาอะอยากได้แบบว่านักแสดงหน้าใหม่ที่แบบอยากคือมันเป็นอีโรติกแรกๆเนาะอย่างที่บอกแล้วเขาอะก็อยากได้แบบว่าคนที่แบบดูบ้านๆหน่อยที่แบบดูหัวโบราณหน่อยเพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะผู้หญิงกับผู้ชายมันมาจากดาวคนละดวงกันอะไรอย่างเงี้ย
2: คือว่าก็คือรักบนดาวโลก
3: เรื่องราวก็คือใช่ผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบผู้หญิงบ้านๆนะคะก็คือมีแฟนใช่ไหมก็รักแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพี
2: ่
3: เสร็จแล้วปุ๊บก็ผู้หญิงเนี่ยไม่อยากมีเซ็กซ์แต่ผู้หญิงก็ช่วยตัวเองอยู่หมายถึงว่าถ้ามีอารมณ์ก็ช่วยมันเป็นเรื่องปกติอะเนาะพี่
2: ปกติของมนุษย์โลกอะ
3: ใช่ใช่แล้วพอดีว่าผู้ชายเนี่ยเขาก็อยากจะแบบอยากจะมีอะไรกันก่อนจะแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผู้หญิงก็คือไม่ยอมในเรื่องก็คือพอผู้ชายจะมีอะไรกับผู้หญิงมาแตะตัวผู้หญิงอะผู้หญิงก็เลยแตกกระจายก็คือให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
2: ่ซึ่งน้ำตาลแดงแบ่งเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแบ่งเป็นพาร์ทละสามเรื่องเนาะซึ่งหนูอยู่พาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะ
3: หนูอยู่พาร์ทสองค่ะ
2: นะพาร์ทสองพาร์ทสองก็คือในตอนชื่อว่าคู่รักบนดาวโลก
3: บนดาวโลกใช่ใช่ใช่ก็คือคอนเซปต์ว่าแบบ
2: แล้วตอนนั้นคือไปเข้าตา ยังไงคะใครเป็นคนชักจูงเข้ามาพี่ปรัชญาปิ่นแก้วนะที่พูดถึงตะกี้
3: ใช่
2: ปรัช
3: ใช
2: ญ
3: ่
2: าปิ่น
3: ค
2: แ
3: ่
2: ก
3: ะ
2: ้วอ่ะ
3: พอดีว่าก่อนหน้านั้นอ่ะปิ๊งทำรายการคนพันหนังอะค่ะของช่องมงคลชาแนลก็เป็นของสามมงคลเนี่ย
2: อ
3: ค่
2: ๋
3: ะ
2: อ
3: พี่ใช
2: อ่
3: ่
2: า
3: ใช่แล้วพี่
2: ก็
3: เข
2: ด
3: า
2: ู
3: ก็
2: ด
3: เห
2: ี
3: ็นว่าแบบเออนี่คือหน่วยกั้นดีหน่วยกั้นดี
2: ใช่แหมหน่วยการไม่ดีคงไม่ได้เรียนที่จุฬาหรอกไหมคนที่จุฬาเนี่ยต้องแบบต้องอเลิร์ตต้องแบบสุดๆนะ
3: ค่ะพี่ก็แบบประมาณนั้นเขาก็เลยเรียกมาแคสติ้งค่ะ
2: ตอ
3: เ
2: น
3: รียกมาออดิชั่นนะเนาะแคสติ้งก็เลยไป
2: ตอน
3: แค
2: แคท
3: ส
2: นี่
3: ค่ะ
2: แคทเป็นบทอะไรตอนนั้น
3: แคสเป็นบทแก้วนี่เลยค่ะ
2: อ๋อบทแก้วนี่เลยนะครับแล
3: ใช
2: ้วคิ
3: ่
2: ด
3: ใช่
2: แล้วการตัดสินใจที่เข้าสู่วงการบันเทิงนี่คือใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับว่าที่จะเข้าสู่วงการหนังละครเนี่ย
3: จริงๆคือหนูอะตอนเด็กๆอะเราอยากอยู่ในทีวีใช่ไ
2: อ
3: หม
2: ๋อ
3: เออ
2: ความใฝ่ฝัน
3: เออเป็นความใฝ่ฝันแล้วมันเป็นความฝันตอนเด็กๆอะผู้หญิงอะเออเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะเราดูทีวีเราอยากอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
2: แล
3: ็
2: ้ว
3: เออโอกาสมา
2: อ๋อแล้
3: ก
2: ว
3: ็อยากดูอะไรอย่าง
2: แ
3: เ
2: ล
3: ง
2: ้
3: ี้
2: ว
3: ย
2: มีคนบันเทิงคนไหนเป็นแรงบันดาลใจไหมครับที่จะอยากให้เราก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามาอยู่ในทีวีนะฮะ
3: อ๋อเขามาอยู่ในทีวีจริงๆผู้หญิงที่สวยมากๆและชอบมากๆก็คือชอบพี่มาช่าค่ะ
2: อ๋อมาช่าวัฒนพานิช
3: ใช่ใช่ใช่คือสวยเนาะแบบว่าตอนนี้ก็ยังสวยมากๆอยู่หนูไม่รู้ว่าเขากินอะไรอ่ะ
2: แสดงว่าชอบทั้งงานแสดงแล้วก็งานร้องเพลงเพราะพี่มาช่าเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและนางแบบด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวงานงานเพลงเดี๋ยวจะมาคุยกันเบรกท้ายๆเนาะหมายถึงว่าวันท้าย
3: ได้
2: ๆ
3: ได้ค่ะ
2: แล้วถามว่าตอนเด็กๆนี่เรามีโอกาสที่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงมาหรือว่าเป็นคนจังหวัดอะไรก่อน
3: ลพบุรีค่ะ
2: อ๋อลพบุรีในโอกาสเด็กต่างจังหวัดกับวงการบันเทิงมันไกลกันไหมฮะไกลก่อ
3: ก
2: น
3: ็มีแบบว่าคือดาราสมัยก่อนเขาก็มาจากต่างจังหวัดกันเยอะอยู่นะค
2: อ
3: ะ
2: ๋
3: แบบว่า
2: อ
3: ก็เลยแอบคิดอยู่ว่าแบบเออถ้าเราได้เข้าคือจริงๆตอนช่วงม.ปลายเนี่ยเรามาเรียนพิเศษที่กรุงเทพอยู่แล้วเพราะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมเราต้องมาติวอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังห่างไกลอยู่เพราะว่าพ่อไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเข้าวง

0: ใช่เรามีโมเดลลิ่งอะค่ะ
1: อ๋อเออเนาะ
0: อื
1: สมัยก่อนโม
0: ม
1: เดลลิ่งจะเยอะเนาะ
0: ใช่ใช่เขาก็จะเห็นสยามคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกันคือมันจะต้องมีที่เดียวอะที่สยามอะไรเงี้ยจะมีแม
1: น
0: ว
1: ะ
0: มองก็แบบ
1: เอ
0: เห็น
1: อ
0: ว่าเราพออ แ
1: ื
0: บ
1: ม
0: บพอหน่วยกั้นดีบ้างอะไรเงี้ยเขาก็
1: อื
0: จะ
1: ม
0: ชวน
1: อ
0: ไป
1: ืม
0: ออดิชั่นไปแค
1: เอ
0: ส
1: อง
0: านสมัยก่อนเนี่ยคือหนูเนี่ยไปแคสงานที่ตรงแถวทาวน์อินทาวน์หนูไปถูกออฟฟิศมาแล้วนะพี่
1: เหรอ
0: สมัยก่อนมันจะมีแบบคือถ้าเด็กแคสงานอะเมื่อก่อนอะจะแบบจะรู้เลยว่าแบบเนี่ยทาวน์อินทาวน์จะมีเป็นโฮมออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปแถวๆนั้น
1: แล้วเรามีต้นทุนในการกล้าแสดงออกในการพูดเมื่อกี้บอกไปเป็นเอ็มซีนะเรามีต้นทุนมาจากไหนคะเป็นคนทำกิจกรรมไหม
0: อ๋อ
1: ในโรงเรียนมหาลัยว
0: ก
1: ิ
0: ็
1: ทยาลัย
0: อ๋อตอนเป็นเด็กก็ทำกิจกรรมอยู่ค่ะแต่ว่าแบบแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะคนละอย่างกันกับพวกวงการอะเนาะอาจจะเป็นแบบพิธีกรประธานนักเรียนหรืออะไรประธานรุ่นอะไรเงี้ยก็ท
1: แส
0: ำมา
1: ดงว่า
0: เร
1: ม
0: ื
1: ี
0: ่อ
1: แร
0: ย
1: ง
0: ๆอ
1: เป
0: ย
1: ็
0: ่าน งเ
1: ผ
0: งี
1: ู
0: ้
1: ้
0: ย
1: นำมาตั้งแต่เด็กๆเนาะกล้าแสดง
0: ใ
1: อ
0: ช
1: อ
0: ่
1: ก
0: ก็กล้าแสดงออกอยู่ค่ะ
1: แสดงว่าในยุคของน้องปิงปิงนี่คือผู้หญิงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสถาบันการศึกษาแล้วเนาะแต่เมื่อก่อน
0: ใช
1: ป
0: ่
1: ระธา
0: ใน ช
1: น
0: ่
1: ักเร
0: ผ
1: ี
0: ู
1: ย
0: ้
1: น
0: หญิง
1: ผู้นําต่างๆนานาก็จะเป็นผู้ชายหมดเลย
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นผู้ชายแต่ว่าคือพอเริ่มโตมาหน่อยก็คือผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในที่ต่างๆอะไรเงี้ย
1: แต่ตอนเนี้ยตอนนั้นถ้ามองตัวเองเนี่ยความเป็นผู้นําของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเช่นการกล้าแสดงออกกล้าพูดอะไรต่างๆนานายังไงบ้างอ่ะ
0: ก็อาจจะจากการเลี้ยงดูอะค่ะคือที่บ้านเนี่ยพ่อเขาค่อนข้างหัวสมัยใหม่อะค่ะ
1: อ้
0: ก
1: า
0: ็
1: วคุณ
0: จ
1: พ
0: ะ
1: ่อ
0: แบ
1: ท
0: บ
1: ำอาชีพอะไรครับตัวน
0: ค
1: ะ
0: ุณพ่อเป็นหมอค่ะ
1: โอ้คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่ล่ะ
0: คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าคุณพ่อเป็นหมอนี่ก็โอ้มีหน้าล่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
0: ก็คือแบบว่าคุณพ่อก็สนับสนุนนะเนาะทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยเอาจริงๆแล้วเขาก็อยากให้เรามีความสุขอะค่ะแต่ว่าถามว่าเขาชอบที่สุดไหมก็อาจจะชอบเรื่องการเรียนการศึกษาที่สุด
1: แล
0: อะ
1: ้
0: ไร
1: วน้อง
0: เงี
1: ป
0: ้
1: ิ
0: ย
1: งปิงได้พิสูจน์ตัวเองไงบ้างว่าน้องปิงสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยในวงโยธวาทิการบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ขาดตกบกพร่องและจนพ่อยอมรับ
0: ใช่ก็จริงๆก็พิสูจน์มาตลอดเนาะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆพวกหนูแคสงานพวกแบบเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาที่ไปถ่ายแบบไปถ่ายแล้วไปออนต่างประเทศเวียดนามหรืออะไรเงี้ยพี่หนูแคสงานมาตั้งแต่แบบเด็กอะก็คือไม่เด็กเท่าไหร่ก็ปริญญาตรีอะพี่จนปริญญาตรีจนจบปริญญาตรีจนมาทําพิธีกรทํานู่นทํานี่จนมาได้เล่นน้ําตาลแดงจริงๆก็ตอนที่แบบเริ่มเรียนโทแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็คือพิสูจน์มาตลอดว่าหนูแบบไม่เกเรอะหนูก็คือเมื่อไปเรียนแล้วก็แบบทํางานอะไรเงี้ยก็คืองานวงการไม่ได้ทําให้เราเสียเราก็แบบสามารถเมนเทนได้ทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ไม่ว่าอะไร
1: คือในวงการบันเทิงเนี่ยคนอยากเข้ามาเยอะมากเลยแต่นี่จะถามน้องปิงปิงว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องปิงในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากไหมมีอุปสรรคใดๆไหม
0: ยากไหมหนูต้องบอกเลยว่ายากสมัยก่อนอะเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบเป็นมีคลิปไวรัลอันหนึ่งก็สามารถเป็นอินฟูและสามาร
1: อ
0: ถ
1: ื
0: เข้าว
1: อง
0: การได้แล้ว
1: ใช่น
0: ค
1: ะ
0: ือสมัยก่อนเนี่ยแบบคือต้องไปแคสงานอะพี่มันต้องไปแคสมันต้องไปคืออันดับแรกก็คือจะต้องหน้าตาแบบคือโดดเด่นดูดีกว่าคนอื่นนิด
1: โอ
0: หน่
1: ้
0: อยอะไรเงี้ย
1: แต่น้อง
0: หนู
1: ป
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: ง
0: ่กล้าพูด
1: หน้า
0: ว่
1: อ
0: า
1: อก
0: ตั
1: แ
0: ว
1: ต
0: เอ
1: ่
0: ง
1: ไ
0: ส
1: ท
0: ว
1: ย
0: ย
1: หน้าคมเข้มมากอ่ะน้องปิง
0: ค่ะคือต้องดูโดดเด่นหรือว่าแบบ outstanding หน่อยให้มันแมวมองเขามาเห็นหน่อยแล้วก็เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแคสงานมีอะไรที่ไหนจนกว่าจะมีคนมาบอกเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีโมเดลลิ่งอะไรค่ะที่เขาแบบว่าบอกว่าไปแคสงานที่นู่นแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์รอเนาะมันเป็นอาชีพเขาอย่างเงี้ยเข้าใจได้
1: โมเดลลิ่งแต่สมัยนี้การหางานของเด็กๆก็คือหรือว่าของหนุ่มสาวในยุคนี้คือการลงโซเชียลมีเดียเนาะเดี๋ยวนี้คนเบื้องหลังเนี่ยจะหานักแสดงเนี่ยเขาไปหาตามโซเชียลมีเดียหมดเลยนะหาตามเฟซตามไอจีตามต่างๆนานาเนาะ
0: ที่มีคนฟอลโล่เยอะๆใช่ไหม
1: ใช่แล้วเด็กเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงเลยแบบลุยเดี่ยวได้สบายสบายสมัยก่อนยังต้องมีโมเดลลิ่งเนาะ
0: ใช่
1: ต้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: แหว
0: ส
1: น
0: มัย
1: มุ
0: ก่อ
1: ม
0: นต้อ
1: น
0: ง
1: ี่
0: มีโมเดลลิ่งต้องมีคนไปตามต้องมีคนแบบอะไรเงี้ย
1: แล้วในเรื่องด้านการแสดงล่ะคืออย่างยุคสมัยหลังๆเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเปิดสอนการแสดงสารบัญต่างๆนานาเนาะนู่นนี่นั่นเด็กๆก็
0: ค
1: จะ
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: ปเรียนกันแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีความคาดหวังว่าลูกๆจะเข้าบันเทิงเด็กเองก็จะมีความคาดหวังด้วยเหมือนกันแต่สมัยเรานี่ยังไม่มีเนาะสถาบันสอนการแสดงเนี่ยเราไปเรียนการแสดงมาจากไหนเลยทางนู้น

0: ฝึก
1: ก็
0: ยังไง
1: มีบ้างจริงๆสหมงคลมีอยู่นะคะแบบว่าเขามีละลายพฤติกรรมมี
0: อ๋อ
1: คอร์สแบบ acting ก่อนที่จะแบบอะไรเงี้ยมีสอน acting อย
0: แ
1: ู
0: ต
1: ่
0: ่เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปใช่ไหมหรือว่าเปิดค
1: ไม
0: น
1: ่
0: ทั่วไ
1: ไ
0: ป
1: ม่
0: อยู่
1: ไม่ได้เปิดให้คนทั่ว
0: แต
1: ไ
0: ่
1: ป
0: ว่าก ค
1: ็
0: นที่
1: เป
0: มี
1: ิด
0: ประ
1: ให
0: ส
1: ้
0: บ
1: เฉ
0: ก
1: พา
0: า
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ณ
1: น
0: ์
1: ที่ใช่คนที่จะเล่นหนังของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนที่ดังๆเลยเนาะถ้าแบบเบอร์ใหญ่ๆหน่อยก็ต้องเป็นหม่อมน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนาะอูหม่อมน้อยถือว่าหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเนาะถือว่าท่
1: ใช
0: าน
1: ่
0: สู
1: แต่
0: ง
1: หนู
0: ม
1: ไม่
0: า
1: ได
0: ก
1: ้
0: ๆเ
1: ไ
0: ล
1: ป
0: ยน
1: เระ ียนกับหม่อมน้อยเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นหนังของเขาอะไรเง
0: อ
1: ี้
0: ๋อ
1: ยค่ะ
0: แต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นบรมครูด้านการแสดงเลย
1: ใช่นี่คือที่สุดแล้วอะค่ะแล
0: อ
1: ้วก็มีครูเงาะไหมคะครูเงาะ
0: ก็ครูงอก็ดังนะครูงอรสสุคน
1: ใช
0: ดั
1: ่
0: ง
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ากได้เรียนไหมได้เรียนกับครูงอไหม
1: ไม่เคยเรียนค่ะ
0: และใช้เวลาเรียนนานไหมกว่าจะพอเข้าสู่กองประกองแล้วกองหนังเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณไหน
1: ไม่นานค่ะน่าจะประมาณสองวีคได้ค่ะ
0: พอเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเขาบอกว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเหมือนเป็นทหารเนาะเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนก็ไม่ได้นอนนอนไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยพอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ไหมตอนแรกๆ
1: อ๋อชอบด้วยความที่ความอยากอะดรีนาลีนมันหลั่งอะพี่มันแบบมันชอบอะมันดูมีความสุขหนูรู้สึกว่าอาชีพดารานักแสดงนักร้องมันเป็นอาชีพนางฟ้าพี่เป็นอาชีพที่ต้องมีทุนเดิมอยู่แล้วอะเป็นอาชีพที่ใช้บุญเก่าของตัวเองด้วยเลย
0: อ๋อ
1: หนูอาจจะดูเว
0: โออ้
1: ร์ไปนิดนึง
0: โหจากการสาดแสงก็บุญเก่าเลยนะก็ถือว่า
1: ใช่
0: แล้วหลังจ
1: ม
0: า
1: ัก นโช
0: นั้น
1: คดีมากอะพี่มันเหมือนเราอะเป็นใครก็ไม่รู้เรามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็มีคนมารักเราอะพี่มันต้องมีบุญนะจริงๆแล้ว
0: เนาะมีคนมาเล่ายิ่งยุคสมัยนี้เนาะมีการตั้งเป็นอะไรเป็นด้อมเป็นแฟนคลับ
1: ใช่
0: มีอั
1: เป
0: น
1: ็น
0: มี
1: ด
0: แ
1: ้
0: ออ
1: ม
0: น
1: เป็
0: ก
1: น
0: ิ
1: ด
0: ฟ
1: ้อ
0: ม
1: ม
0: ีอะไรมากมายเลยเนาะ
1: ใช่
0: ของ
1: ค่ะ
0: หนูทุกวันนี้มีไหม
1: หนูมีด้อมหนูมีไม่เยอะหนูมีแค่250คนถ้าใค
0: อ
1: ร
0: ๋ออ
1: ยากจะเข้าด้อมมาเข้าได้นะค
0: ที
1: ะ
0: ่ไหนที่ไหนอะเข้าผ่านทางไหน
1: อ๋อทางไลน์กรุ๊ปค่ะพอดีว่าพอหนูพอหนูหลังๆคือพอหนูรู้ว่าเขาทําด้อมกันหนูก็เพิ่งทําใช่ไหมแล้วคือด้อมของหนูก็คือจะเป็นแม่ๆเขาก็จะแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยนึกออกไหมคะ
0: เข้าใจก็คือยุ
1: แ
0: ค
1: ต่
0: ส
1: ก็
0: มัย
1: พอ
0: มัน
1: ม
0: ต
1: ี
0: ่าง
1: บ้
0: ก
1: า
0: ัน
1: ง
0: ยุคสมัยมั
1: ในช่
0: ต่างกันต่างการต่างวาระไม่เหมือนสมัยนี้เนาะ
1: ใช่
0: ก็เห็นบอกว่าบางทีเนี่ยไปกองไปอะไรทีเนี่ยก็มีฟู้ดทรัคไปแบบไปซัพพอร์ตนักแส
1: เล
0: ด
1: ิ
0: ง
1: ศ
0: คนนั้นๆใช่ไหมเลิศม
1: ใช
0: าก
1: ่ใช่
0: แล้วหลั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: จากนั้นนี่มีผลงานตามมาอีกไหมฮะ
1: ก็คือหนังเรื่องแรกของหนูคือหนังเรื่องน้ำตาลแดงสองตอนคู่รักมาดาวโลกเนาะแล้วก็อีกปีหนึ่งค่ะถัดมาหนูมีเรื่องแวมไพร์สตรอเบอรี่ค่ะ
0: อ
1: ก็
0: เ
1: เ
0: ป
1: ล
0: ็
1: ่
0: น
1: นเป็นนางเอกเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมีนางเอกหลายคนอยู่ค่ะ
0: มา
1: พี่เขาบอกว่าเป็นนางเอกนะหลายคนอยู่มีพี่แอนนี่บรูคด้วยค่ะ
0: อยู่ในรูปแบบของอะไรฮะอยู่ในแบบหนังละคร
1: หน
0: ท
1: ัง
0: ี
1: ผ
0: ่
1: ีค่ะ
0: หนังเล
1: หน
0: ย
1: ั
0: ใช
1: ง
0: ่ไหม
1: เข้าโรงค่ะ
0: อ๋อฮะฮะก็
1: เป็น
0: ก็
1: หนัง
0: โด
1: ผ
0: ด
1: ี
0: ฟิลจากอีโรติกมาก็เป็นหนังแนวสยองขวัญ
1: ใช่หนังผีหนูเล่นเป็นนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อฮะเล่น
1: แ
0: เ
1: ล
0: ป็
1: ะ
0: นน
1: ห
0: ั
1: ล
0: ก
1: ังจากนั้นก็คือแบบละครอะไรเงี้ยละครกันตนาช่อง 5ช่อง 7เซนสื่อรักสื่อวิญญาณอะไรเงี้ย
0: ไล่มา
1: ไปหม
0: เ
1: ด
0: รื่
1: ออ
0: ย
1: ะค่ะ
0: ๆจนกระทั่งมาถึงซีรีส์แนวตั้งด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ื่องป
1: ล่
0: า
1: า
0: ล์ม
1: สุ
0: ด
1: ด
0: วง
1: นี
0: ใ
1: ้
0: จ
1: ก็
0: ซิ
1: ซ
0: ก
1: ี
0: เน
1: รี
0: เ
1: ส
0: จ
1: ์แน
0: อร
1: ว
0: ์
1: ตั้งใช่
0: แล้วก็
1: ค่ะปานดวงใจซ
0: น้
1: ิ
0: อ
1: ก
0: งป
1: เ
0: ิน งปิ
1: เจ
0: ง
1: อ
0: ก็
1: ร
0: ม
1: ์
0: าเยี่ยมพี่บ๊อบที่บางกอกทูเดย์ด้วยน่ารักม
1: ใช่ค่ะ
0: าก
1: พี่บอบน่ารักมากขอบคุณค่ะ
0: ก็ให้ก็ให้เกียรติมาบอกน้องปิงปิงบอกมาเดยมาตั้งใจมาที่เดอมาที่ส
1: ใช
0: ถา
1: ่
0: นี
1: ตั้งใจไปเยี่ยม
0: แล้วพู
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ถึงว่าปานดวงใจเนี่ยพอมาแสดงซีรีส์แนวตั้งเนี่ยคือยุคสมัยนู้นตั้งปีเปรียบเทียบสิปี53แล้วมายุค68 69เนี่ยเป็นยังไงบ้างพอสอบกั
1: อ
0: น
1: ๋อคือแบ
0: ม
1: บ
0: ันขบวนการผลิตมันต่างกันไหมทีมงานอะไรต่างๆนานา
1: ใช่ต่างกันค่ะคือตอนเล่นหนังเนี่ยก็คือเหมือนมันต้องเรียวมากๆอ่ะคือเล่นหนังอ่ะหนูต้องเล่นโยคะอะค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเล่นหลายรอบมาก
0: อ๋อ
1: หนูเล่นจนหนูปวดตัวพี่
0: อ๋อ
1: กว่าจะได้คือมันต้องหลายเทคมากๆมันใช้เวลานานกว่าเพราะหนังมันมีความละเอียดกว่าเพราะหนังมันเข้าไปในโรงอ่ะพี่แล้วมันซูมอ่ะมันขยายอ่ะ
0: อ๋อ
1: คือหน้าก็แต่งเยอะมากไม่ได้แอคชั่นก็ต้องแบบว่า ค่อยค่อยอ่ะค่อยค่อย
0: อ๋
1: แบบ
0: อ
1: เหมือนว่าค่อยค่อยแสดงอารมณ์อะไรเงี้ย
0: อื
1: แต่
0: ม
1: ว่าหนังแนวตั้งเนี่ยคือมันจะมีช่วงเวลาจํากัดเนาะอาจจะด้วยงบด้วยอะไรอะไรเงี้ยและสมัยนี้คนเรามันสมาธิสั้นอ่ะมันต้องทําอะไรเวลาแสดงอารมณ์ของละครแนวสั้นเนี่ยละครสั้นนี่คือต้องแบบโชเชอ่ะต้องให้รู้ว่าเอ้ยหันอย่างนี้ก็คือโกรธแล้วนะหันอย่างนี้ก็คือจะด่าแล้วนะอะไรเงี้ยอืม
0: มันเว
1: แต่
0: ลาม
1: ส
0: ันจ
1: มัย
0: ำกัด
1: ก่
0: ด
1: อ
0: ้ว
1: น
0: ยเวลาเนาะแต่ละตอนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: แต
1: ่
0: ่ละ
1: ค่ะ
0: อีพีเนาะอะไร
1: ใช่ค่ะพี่
0: อืม
1: แต่ว่าหนังสมัยก่อนก็คือค่อยๆไปคือจะมีความนุ่มนวลจะค่อยๆทำดีเทลละเอียดมากจะไม่ปล่อยผ่านเลยถ้าไม่ได้แบบดีเท
0: อื
1: ล
0: ม
1: นี้อะไรเงี้ย
0: ออ ื
1: ื
0: ม
1: ม
0: จะให้
1: ความยาก
0: เหลือประมาณอีก2 นาทีสำหรับวันนี้นะครับแต่เรื่องยัง
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: เทศกาลเนี่ยต้องเป็นเทศกาลปิ้งปิ้งทั้งอาทิตย์เลยนะฮะตั้งสัปดาห์เล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: อยากฝากข้อคิดสำหรับน้องๆที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงครับในมุมมองของดร.ปิ้งปิ้งนะครับว่าอยากจะเข้าสู่วงการต้องทำตัวยังไงครับถึง
1: ได
0: จ
1: ้
0: ะตอน
1: ค
0: นี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เลยค
1: อ
0: ร
1: ย
0: ับ
1: อยากฝากน้องๆนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยคือดาราเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยทิ้งการเรียนเนาะแต่ว่าเด็กสมัยเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะทิ้งการเรียนหนูคือแบบขอเรียกว่าพี่แล้วกันนะคะคือพี่ปิงปิงเนี่ยอยากจะให้น้องเนาะคือพี่เข้าใจนะคะว่าทุกวันเนี้ยคือการเป็นอินฟูอ่ะมันง่ายเนาะแบบคลิปไวรัลแค่วิบคลิปเดียวก็คือเป็นดารากันได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอยากจะเข้าวงการจริงๆอย่าทิ้งการเรียนนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถใช้วุฒิการศึกษาของการเรียนของเราเนี่ยสามารถไปต่อยอดต่างๆได้เพราะว่าการที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะบางท่านเนี่ยเขาก็อยู่แบบยั่งยืนได้เพราะว่าเขาเป็นคนคุณภาพจริงๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันเนาะเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่อย่างน้อยเรามีการศึกษาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราสามารถอยู่กับการศึกษาไม่มีใครสามารถเอาปริญญาของเราออกจากตัวเราไปได้นะคะแต่ชื่อเสียงเนี่ยมาแล้วก็ไปค่ะ
0: อืม
1: ฝากแค่นี้เลยออ ื
0: ื
1: ม
0: มนี่คือข้อคิดสำหรับนักแสดงรุ่นพี่นะครับอย่าง
1: ใช
0: พี่
1: ่
0: ปิงป
1: ค
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: นภัสนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือข้อคิดนะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายไม่ใช่ท้ายสุดแต่มีอีก4 วันที่จะต้องมาทำความรู้จักกับพี่ปิงปิงนะครับ
1: ค
0: ให้
1: ่ะ
0: มากขึ้นดร.ปิงปิงให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดหรือแรงบันดาลใจประสบการณ์ต่างๆนานาครับในวงการบันเทิงนะครับสำหรับนักแสดงนะครับคุณภาพนะครับที่ชื่อว่าดร.ปิงปิงประพัฒน์เอกนิติเศษ
1: ค
0: นั่
1: ่
0: น
1: ะ
0: เองนะครับวันนี้
1: ค่
0: รา
1: ะ
0: ยการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการใหม่ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา16:00นเป็นต้นไปทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับดร.ปิงปิงครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีค่
0: ส
1: ะ
0: วัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2:30ถึง3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท. FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่22มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับรอบวันที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจน่าติดตามนี่นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติระบุว่าพอใจเพราะทุกหน่วยงานทำงานมุ่งมั่นทำให้ไทยไต่ระดับความเชื่อมั่นจากนานาชาติดีขึ้นแล้วก็ประชุมเสร็จก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้3เดือนคดีลดลงเกือบ 60% ลั่นทำผิดจับเลยไม่เตือนรัฐบาลเอาจริงใครทำงานล้มเหลวจะหาคนมาทำแทนส่วนเรื่องการออกโรงที่ภูเก็ตสสพรรคประชาชนยันสวยภูเก็ตยังฝังลากลึกอัดรัฐมนตรีช่วยมหาไทยลงพื้นที่เป็นเพียงการสร้างภาพประเด็นเรื่องของครม.เงาวันนี้เขาก็ประชุมกันนะครม.เงาครม.เงาประชุมเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนิกรถามไปถึงแท้งรับผิดชอบไว้เหรอเลือกตั้งสสร 100% มันส่อคัดรัฐธรรมนูญอย่าโทษรัฐบาลถ้ารอร่างประชาชนมีฉบับใหม่หลังปี72เรื่องของค่าไฟถนนหนทางเนี่ยที่บอกว่ากรมทางหลวงหรือการไฟฟ้าหรือใครก็ไม่รู้เอาไฟทางค่าไฟของทางหลวงเนี่ยมาเฉลี่ยลงไปในบินของประชาชนเอกนัทบอกว่าทำมาเป็น10ปีชี้ไม่ถูกต้องต้องเร่งทบทวนสังคายนาใหม่ถ้าแยกได้ค่าไฟบ้านจะถูกลงแน่นอนปัญหาเรื่องกุ้งกับมาเลสิทธิพลจี้รัฐบาลเร่งตั้งบอร์ดเพื่อเยียวยาเกษตรกรกุ้งด้านเดชรัฐซัดกระทรวงพาณิชย์ปล่อยกลไกไปซื้อขายปุ๋ยตามผู้ประกอบการรายใหม่หรือไม่วันนี้นายกถกกรอนัดแรกดึงเอกชนหารือขีดความสามารถแข่งขันประเทศเปรียบเป็นครม.เศรษฐกิจพลัสเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในทางคดีเนี่ย DSI ยังรอคำชี้แจงทั้งจากภาวุฒและก็ฟิล์มรัฐภูมิปมเครือข่ายฟอเร็กขณะเดียวกันก็ออกมาตอบโต้พรรคประชาชนครับยืนยันว่าทำตามกฎหมายและพยานหลักฐานผู้เกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคประชาชนหัวหน้าเทงลั่นพักไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่ของภาวุฒในการตอบข้อสงสัยของสังคมแล้ววันนี้นายกอนุทินถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ไปโยงกับพักภูมิใจไทยเรื่องการกันแกล้งกันทางการเมืองเนี่ยฟังพาดหัวข่าวสิครับอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักประชาชนโวย DSI กันแกล้งภาวุฒส่วนในทางคดีฟอเร็กภาพรวมเนี่ย DSI จ่อยกระดับคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กลุยฟอกเงินและก็อายัดทรัพย์สินเรื่องแนวทางแก้ปัญหาปุ๋ยวันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์มีการประชุม ร่วมกับสมาคมผู้ค้าครับสุภจีแจ้งข่าวดีเรือขนปุ๋ยที่ติดค้างเดินได้ตามปกติแล้วก็หารือ3สมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประเมินแนวโน้มปริมาณและราคาเริ่มคลี่คลายเรื่องภูเก็ตมีเพิ่มเติมมาจากอธิบดีกรมการปกครองครับเผยปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนส่วน2นายอำเภอได้กลับภูเก็ตแล้วบอกใครไม่ผิดต้องได้กลับตำแหน่งเดิมเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ฝั่งทางกัมพูชาแต่ว่ากองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธแล้วก็มีคดีความระหว่างดารา2คนปูมันธนากับลูกหมีรัศมีวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าได้ประกันออกมาสู้ในชั้นอุทธรณ์ครับคุณธภ
5: ัทรเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันต
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
11: ่เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลัง ปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ข่าวการตรวจสอบเรื่องเอไทย AI Passport เงียบไปบางคนบอกว่าเงียบเพราะว่า DSI เอาเรื่องคดี Forex มากลบแล้วในคดีเกี่ยวกับ Forex ก็มีชื่อคุณภาวิตเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นว่านี่กลายเป็นเรื่องการเมืองที่เอาเรื่องคดีมาบราฟกันฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นอุทาหรณ์ว่ามันต้องแยกกันระหว่างคดีกับการเมืองอ้าวคุณดลพงษ์เริ่มดูตรงนี้ก่อน
6: ครับเอาความเคลื่อนไหวของคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุก่อนโพสต์ใน Facebook ครับระบุว่าช่วงนี้กำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดผมได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคในลำดับต่อไปอันนี้ความเคลื่อนไหวของคุณภาวุฒิส่วนของพรรคครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพูดถึงเรื่องที่ DSI ทำหนังสือเชิญคุณภาวุฒิไปชี้แจงเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกว่าแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือความสมัครใจของคุณภาวุฒิเองเชื่อว่าคุณภาวุฒิพร้อมที่จะไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจากทาง DSI ก่อนว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาที่มีต่อคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นยังไงเพราะตอนนี้คุณภาวุฒิยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องกระบวนการภายในพรรคซึ่งพรรคประชาชนก็มีมาตรฐานในการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เหมือนกันนั่นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์บอกว่าถ้าดูจากสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยก็คิดว่าสังคมตั้งคำถามได้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองไหมเพราะจากการติดตามการแถลงของ DSI ทราบว่าจะมีการแถลงใน3ประเด็นแต่สุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าแถลงประเด็นเดียวและการแถลงก็พาดพิงมาที่คุณภาวุธแล้วก็ไม่ได้ชี้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยยังไงแต่กลับมาสร้างความเครือบแคลงให้กับสังคมให้รู้สึกต่อตัวคุณภาวุธผมก็ต้องตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของภาวุธและพรรคประชาชนในการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลไหมเป็นความพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นในการตรวจสอบของพวกเราลดลงหรือเปล่าการชี้แจงต่อสังคมก็เป็นหน้าที่ของคุณภาวุธที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองให้สังคมรับรู้ข้อกล่าวหาที่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าได้ติดตามในโลกโซเชียลก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหาอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินหรือไม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งคุณภาวุธเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับตัวเองถึงขั้นที่บอกว่าไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในขณะที่พรรคประชาชนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยที่จะตรวจสอบเป็นการภายในของพรรคเหมือนกันนี่ของทางฝ่ายพรรคประชาชนทีนี้มาทางฝ่าย
7: ผมว่าเพื่อความเป็นธรรมนะผมนั่งทบทวนข่าวนี่นะตอนแรกเนี่ยข่าวเนี้ยคล้ายๆกับว่าไม่เปิดไม่ได้เปิดชื่อว่ามีดาราชื่อฟอร์ฟันแล้วก็มีนักการเมืองฝ่ายค้านทีนี้หลังจากนั้นก็พยายามเป็นความพยายามของสื่อเพื่อจะขุดออกมาขุดกันไปขุดกันมาก็เป็นชื่อคุณภาวิต
6: ภาวุฒ
7: ภาวุฒคำถามคือ DSI เป็นคนเปิดชื่อหรือเปล่าผมเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านผ่านตานะสื่อเนี่ยเขาไปหาข้อมูลแล้วไปขุดไปคุยออกมาเอง
6: ครับ
7: แล้วก็กลายว่าชื่อภาวุฒจากพรรคประชาชนแล้วฟอร์ฟันก็คือคุณฟิล์มฉะนั้นถ้าไปย้อนดูให้ดีผมว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย DSI ไม่ได้เปิดชื่อออกมานะ
6: ครับ
7: แต่เป็นความพยายามของสื่อของโลกออนไลน์ที่เปิดชื่อออกมาเอง
6: ครับ
7: แล้วก็ DSI ก็อยู่ในฐานะที่ไม่ปฏิเสธมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่อยู่ดู DSI เปิดชื่อออกมาเพื่อไปดิสเครดิตไม่ให้พรรคประชาชนไปตรวจสอบเรื่องโครงการไทย AIพาสปอร์ตนะ
6: ครับ
7: เป็นอย่างนั้นไหมคือที่คุณดู
6: เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเอ่ยชื่อภาวุธก็คือหลังจากที่สื่อเข้าไปขุดมาอย่างที่คุณสุภาพบอกแล้วในวันแถลงข่าววันนั้นแหละครับคุณสุภาพ
7: ครับ
6: จำไม่ได้ว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะที่มีการแถลงข่าวของ DSI วันนั้นแหละถึงมีการเอ่ยชื่อทั้งภาวุธและก็ฟิล์มรัฐภูมิครับครับครับทีนี้มาทาง DSI มีรายงานข่าวจาก DSI นะครับว่าพนักงานสอบสวนทำทุกอย่างตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายบุคคลใดก็ตามที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนผู้เสียหายในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีคุณภาวุธมีเส้นทางการเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงกับการรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวก็คือวันที่18กรกฎาคมปี67โดยอ้างว่าเป็นเงินจากการเทรดทองคำว่าเหตุใดจึงมีบัญชีเทรดที่OPEC เพราะถ้าเจ้าตัวเทรดจริงจะต้องมีสเตทเมนต์แสดงประวัติซื้อขายและผลการขาดทุนตามที่อ้างนอกจากนี้นายภาวุธยังได้มีคำสั่งถอนเงินที่ตรงกับยอด28ล้านบาทหรือไม่และโบรกเกอร์ทั่วไปกำหนดให้บัญชีฝากถอนต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของเทรดซึ่งถ้านายภาวุธมีเอกสารมายืนยันจะเป็นการจะกลายเป็นข้อสงสัยว่าเงิน28ล้านบาทเนี่ยจากที่เทรดมานี่นะครับ มาถึงบัญชีของนายภาวุฒิได้อย่างไรโดยไม่มีบัญชีเทรดของนายภาวุฒิเองมารองรับและเหตุใดต้องผ่านบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดซึ่งเป็นตัวกลางในเมื่อถ้าเทรดเองโบรกเกอร์ก็โอนเงินเข้าบัญชีเทรดของเจ้าของได้ด้วยตรงอยู่แล้วครับส่วนอีกข่าวหนึ่งของ DSI เนี่ยเรื่องที่ว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนนี่นะครับยังครับรายงานข่าวจาก DSI บอกว่าตอนนี้ทั้งภาวุฒและก็รัฐภูมิยังไม่ได้มีการประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลส่วนหลังจากนี้พนักงานสืบสวนก็จะเร่งขยายผลเพื่อดูว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่คนในแวดวงทางการเมืองหรือวงการบันเทิงเพราะถ้าหากใช้หลักฐานเชื่อมโยงก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับนี่ทางฝ่าย DSI ฝ่ายนายกอนุทินวันนี้คือให้สัมภาษณ์หลายเรื่องที่มันพันกันนะคุณสุภาพเอาตั้งแต่ข้อสงสัยของทางฝ่ายค้านที่ทำคดีก่อนหน้านั้นกับผู้สมัครส.ส.กทม.บุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์คดียาเสพติดนั่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางอัยการก็ไม่ฟ้องนั่นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงประเด็น DSI ทำคดีฟอเร็กซ์และก็มีคุณภาวุฒเข้าไปเกี่ยวข้องนักข่าวก็ถามว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไหมนี่นักข่าวถามนะครับคุณอนุทินบอกว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าผมจะกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เลยนี่ทีนี้คำถามต่อมาถามว่ามีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้คุณภาวุฒเขามาเปิดประเด็นเรื่องไทย AI พาสปอร์ตนายกก็บอกว่าเราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติมหรือไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหาหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาก็เท่านั้นเองถ้าทุกอย่างหักล้างได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรแล้วเราจะไปทำอะไรได้ผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะไม่ทำเรื่องอย่างที่บอกหรอกทีนี้ถามย้ำอีกว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่ไหมครับนายกตอบว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี่หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI กรรมการปปส.ปปง.นายกจะไปทำอะไรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นครับคุณจุบา
7: อ
6: นี่นายกรัฐมนตรี
7: จริงๆถ้าเขาจะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่นกันเนี่ยไม่ต้องถึงนายกหรอกคุณธราภพนายกไม่รู้เรื่องแน่นอนใครคิดจะทำหรือถ้าคนในภูมิใจไทยเขาจะทำเขาจะเบิ้ลกลับเขาจะมีหมัดสวนไม่มีทางถึงหัวหน้าพรรคถึงนายกถ้าจะทำเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาจะมีทีมงานทำกันอยู่สมัยก่อนเนี่ยนะจะมีทีมงานทำกันอยู่ว่าการแก้เกมทางการเมืองเนี่ยจะแก้ยังไงถ้ามาอย่างนี้จะต้องทำยังไงถ้ามาอย่างนี้ทำยังไงควรจะสวนแบบไหนอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเกมการเมืองแต่นี้นักข่าวก็ไปไม่รู้จะถามใครก็ถามนายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้ถามผิดคนหรอกแต่ว่าก็ต้องรู้คำตอบว่านายกไม่รู้เรื่องพวกนี้ทีมงานที่ทำงานกันอยู่ในพรรคเนี่ยถ้าเขาจะทำนะเขาก็ไม่บอกให้นายกรู้แต่เขาจะทำเนี่ยที่สำคัญคือ DSI เนี่ยตกเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือเปล่าผมว่าประเด็นนี้สำคัญกว่าถ้า DSI ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง DSI ก็แย่แต่ว่าถ้าไม่ตก ป็นเครื่องมือทางการเมืองข่าวมันไปก็มันเองแล้วในที่สุดก็เป็นผลทำให้คนก็รู้สึกว่ามันมีบัตรสวนกันและเผอิญว่าเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport เนี่ย Thai AI Passport เนี่ยคุณดารา
6: บ
7: อกพอหลังจากชั้นในชั้นกรรมาธิการตั้งคำถามแล้วปลัดตอบถามกันไปถามกันมาตอบกันไปตอบกันมาเอ๊ะเรื่องมันก็เงียบไป2วันที่ผ่านมาเรื่องมันเงียบไปอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยพอเรื่องมันเงียบไปก็ดูเหมือนว่าอ๋อที่เงียบไปเพราะว่ามีหมัดสวนมาเรื่องของคุณภาวุฒิก็เลยทำให้พรรคประชาชนออกหมัดได้ไม่เต็มหมัดอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนมวยอ่ะลุยเขาดีๆปั๊บเจอหมัดสวนแรงๆเข้ามาแล้วจุกเลยเนี่ยมันไปไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกของคนที่เขาดูพรรคประชาชนที่กำลังตรวจสอบเรื่องไทย AI Passport อยู่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันกังวลเรื่องของคุณภาวุฒิไหมหรือไม่กังวลไม่เกี่ยวแต่ว่าเมื่อได้เข้าไปในชั้นกรรมาธิการแล้วทั้งสองคณะที่มาประชุมพร้อมกันได้มีการซักไซ้กันแล้วก็จบยังไงก็จบก็คือถ้าฟังตามนี้เป็นไปตามนี้จบก็คือรัฐบาลก็เดินหน้าต่อปลัดกระทรวงดีอีก็เดินหน้าต่อแล้วฝ่ายค้านทำอะไรได้ฝ่ายค้านก็คงจะต้องใช้เวทีสภาต่อเพราะที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันดูเหมือนว่าหมดคำถามแล้วถ้าเหมือนสู้กันในศาลน่ะอัยการบอกหมดคำถามแล้วครับทนายจำเลยบอกว่าหมดคำถามแล้วครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเดินหน้าต่อแล้วจะนำไปสู่อะไรไม่รู
6: ้ครับ
7: อาจจะนำไปสู่การอภิปรายในสภาเรื่องการไม่ไว้วางใจนั่นอีกเรื่องนึงนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าตอนนี้ข่าวไทย AI Passport มันชะงักคุณ
6: คร
7: ับ
6: ครับ
7: ครับ
6: เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco JEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
13: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
18: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้ว ขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
13: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
19: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูความมุ่งมั่นความพยายามของนายกในการที่จะดำเนินการกับพวกสแกมเมอร์พวกนอมินีข้ามชาติวันนี้11โมงครึ่งนายกพร้อมด้วยผบ.ตร.และฝ่ายที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติมีคำแถลงก็ยาวแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับที่เคยแถลงมาว่าการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันทั้งหลวงทั้งหลายเนี่ยประมาณ15หน่วยงานแล้วก็พูดถึงอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีแล้วก็เรื่องนี้ต้องเผชิญความท้าทายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมถึงหน่วยราชการแต่ด้วยการยึดหลักก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมทำให้สามารถจัดการผู้กระทำผิดได้แล้วก็รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีความโชคดีนายกบอกว่าตนโชคดีที่มีเพื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกโกรธแค้นเมื่อพบการกระทำผิดกฎหมายแทนประชาชนตอนหนึ่งบอกว่ารัฐบาลของผมมีความมุ่งมั่นที่จะต้องตันป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศป่นปี้ในความเป็นนายกที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงตลอดจนสำนักงานปราบปรามที่เกี่ยวหน่วยงานปราบปรามที่เกี่ยวข้องรวมถึง DSI ขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่อันนั้นช่วงแถลงข่าวทีนี้ช่วงที่ให้สัมภาษณ์ก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่เพิ่มเติมตอบคำถามนักข่าวว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนช่วง3เดือนหลังที่เราปราบปรามคดีลดลงไปเกือบ 60% ก็ต้องทำให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในส่วนของนอมินีซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่หากตรงไหนที่มีการกระทำลักษณะเช่นนี้จะต้องดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในทุกจังหวัดอันนี้โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่ภูเก็ตพังงากระบี่และรวมมาถึงเกาะพะงันซึ่งเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ดำเนินการกันอย่างเข้มแข็งมากรองผบ.ตร.ระดมกำลังตำรวจเกือบ500นายไปปิดฉากล้างบางก็ได้ผลนะได้ผู้ต้องหามาเยอะจับแก๊งฮุบที่ดินเนี่ยยึดทรัพย์ได้เป็นพันล้านถ้าดูรายละเอียดนิดหน่อยก็คือว่าเป้าหมายตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมประมาณ50ไร่นี่ราคาประมาณ 1,000 ล้านนะขณะที่ศาลอนุมัติหมายจับ59หมายจับเป็นคนไทย28และต่างชาติ31เฉพาะที่ภูเก็ตเนี่ยมีทั้งหมด29บริษัทโดยนอมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทย ถือครองที่ดินด้วยอันนี้แล้วที่เขาสรุปผลก็คือว่ามีบริษัทที่ถือครองที่ดินแต่จำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยตั้ง48บริษัทจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับหมายรวมผู้ต้องหา48รายเป็นชาวไทย27รายเป็นชาวต่างชาติ21รายรวมมูลค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจำนวนอย่างที่บอกประมาณพันล้านนี่ที่เขาไปกวาดล้างกันเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นคำถามก็คือว่าจากนี้ไปปฏิบัติการล้างก่อกันแบบนี้เนี่ยมันจะจีรังยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนทำยังไงที่จะถุดลากขุดลากถอนโคนถ้าไม่ถุดขุดลากถอนโคนสักพักก็กลับมาใหม่พอเรื่องเงียบมันก็กลับมาใหม่ถ้ารากยังอยู่ต้นยังอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เกื้อกูลกันใหม
4: ่
5: มันก็กลับมาใหม่ฉะนั้นทำยังไงที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดตอนคนที่คอยให้น้ำคนที่ปล่อยปละละเลยให้ทำผิดกฎหมายปัญหามีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะคือทำยังไงให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทำยังไงให้คนที่ไปอยู่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าที่ไปรับตำแหน่งใหม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีเรื่องเดียวไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายใช้บังคับกฎหมายให้เคร่งครัดทุกอย่างไม่มีใครกล้าฝรั่งก็ไม่กล้าคนไทยก็ไม่กล้าแต่ที่เขากล้าเพราะเขารู้ว่าการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานส่งสวยได้จ่ายเงินได้แลกกันเขารู้อย่างนี้เขาก็ทำของเขานี่ก็เห็นว่านายอำเภอ2คนที่ถูกย้ายออกมาเนี่ยสอบสวนแล้วไม่พบความผิดนะคุณตุลาผม
4: ใช่ครับ
5: เอากลับไปใหม
4: ่ครับ
5: กลับไปใหม่แต่ผู้ว่าเนี่ยเป็นคนใหม่ก็คอยดูฝีมือผู้ว่าว่าจะเอายังไง
4: ครับ
5: ผู้บังคับการตำรวจภูธรของจังหวัดภูเก็ตก็ต้องปรับตัว

0: ฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองทุกฝ่ายฝ่ายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเอาจริงเอาจังนะผมว่าการล้างบางเกาะภูเก็ตคราวนี้น่าจะเอาจริงเอาจังกันมากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาที่เคยผ่านมาก็ลุยกันมาแล้วหลายรอบแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่คราวนี้เนี่ยถ้าดูทรงแล้วนะผมว่าเอาจริงกันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวเพิ่มเติมเรื่องภูเก็ตกรณีการย้ายและการสอบนี่นะครับวันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีของอดีตปลัดรุ่งเรืองธิมาบุตรเนี่ยการสอบในการสืบข้อเท็จจริงได้สั่งให้ปลัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดมาที่กรมการปกครองตั้งแต่24พฤษภาคมซึ่งก็จะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในการสอบนายอำเภอเมืองภูเก็ตกับนายอำเภอกระทู้สอบปากคำหมดแล้วพบว่าไม่มีความผิดถึงขั้นที่จะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงก็ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมเรียบร้อยแล้วส่วนอีก3คนปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำครับเพราะพอถึงเวลาก็ใช้สิทธิ์ในการลาครั้งละ10วัน2ครั้งเราก็ต้องใช้วิธีการให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่และดูประเด็นให้ครบถ้วนจะได้ข้อสรุปในประเด็นตรงนี้ได้นักข่าวถามว่าถ้าพบหลักมีการพบหลักฐานอื่นไหมครับเช่นเส้นทางการเงินอธิบดีนฤชาบอกว่าอันนี้อยู่ในส่วนของการรวบรวมของทางพนักงานฝ่ายปกครองเรื่องนี้อยู่ในส่วนของการทำคดีไม่อยากมีการเปิดเผยในเรื่องนี้ครับแม่วันนี้ครับคุณสุภาพครับ
0: ครับ
1: นายกอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อค่อนข้างจะดุดันนะครับเมื่อสักครู่นั้นผมรายงานการตอบโต้คนของพรรคประชาชนในภาพรวมนะครับทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรคที่ออกมาพูดถึงเรื่องว่ามีการกลั่นแกล้งทางการเมืองกันอย่างคดีของคุณภาวุฒนั่นนะครับมีตอบโต้คุณไอซ์รักชนกศรีนอกด้วยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนักข่าวก็ถามนำนะครับเอาที่คุณรักชนกเนี่ยโพสต์ข้อความในทำนองเสียดสีสอสอพรรคภูมิใจไทยนะครับผมจำได้ว่าข้อความนี่ประมาณว่าใครที่ยังไม่ออกมาปกป้องคุณชัยชนกก็ขอให้รีบออกมาเสียเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินผลงานประมาณนี้นะก็เอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินครับคุณอนุทินตอบเลยว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งนี่ทีนี้ถามอีกว่าแล้วกรณีที่โพสต์ข้อความเป็นการเสียดสีท่านนายกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกล่ะครับนายกตอบว่าเอาที่สบายใจเลยจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดด้วยก็แล้วกันครับคุณตาจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดด้วย
0: วกกลับไปเรื่องภูเก็ตอีกทีหนึ่งวันนี้นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเขาแถลงภายหลังที่เขาประชุมครม.เงากันพูดถึงการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตแล้วการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีมหาดไทยบอกวันนี้ปัญหาของภูเก็ตไม่ใช่แค่การย้ายผู้ว่าหรือรองผู้ว่าและย้ายผู้บัญชาการตำรวจภาค8แต่มันส่อถึงระบบสีน้ำเงินที่พยายามอย่างลากลึกในพื้นที่ซึ่งจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่ปัญหารายบุคคลแต่เป็นปัญหาของโครงสร้างผู้มีอิทธิพลที่อย่างลากลึกในระบบในพื้นที่ตนได้กลับลงไปในพื้นที่ก็มีพี่ตำรวจที่เคารพโทรศัพท์มาเตือนว่าให้ระวังตัวซึ่งคำพูดสั้นๆมันไม่ใช่เรื่องปกติ

0: แต่หมายถึงสภาพสะท้อนผู้มีอิทธิพลที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและตำรวจที่เคารพรักได้บอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็มีเรื่องของอำนาจเรื่องของการเมืองและผลประโยชน์ในพื้นที่ที่แอบแฝงอยู่ซึ่งเป็นผลจากมีความเชื่อมโยงกับข้าราชการระดับสูงที่มารีดไถประชาชนจนถึงนักธุรกิจผู้ประกอบการก็เริ่มบ่นเริ่มเบื่อในเรื่องของการใช้จ่ายโดยที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าที่ทำกันมาอย่างยาวนานในจังหวัดภูเก็ตการที่นายกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมหรือหาดบางเทาทราบหรือไม่ว่าภูเก็ตกำลังเผชิญปัญหาอะไรแล้วก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีรายชื่อของจำนวนประชากรประเทศอยู่แล้วเชื่อว่ากระทรวงมหาดไทยรู้ดีผู้ใดเป็นผู้มีอิทธิพลผู้ใดเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะเพราะเรื่องของคดีความก็มีก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่เร่งรัดเรื่องการปราบปรามแต่กลับประวิงเวลาให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นยังสามารถทำมาหากินได้แล้วก็มาถึงตอนหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้กลับทำให้ผู้ประกอบการที่โดนกดทับในพื้นที่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยรวมไปถึงผมซึ่งปัญหาเรื่องของสวยในภูเก็ตไม่ใช่แค่เรื่องของเงินใต้โต๊ะแต่มันกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตทำลายผู้ประกอบการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตและโอกาสของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตก็ไม่มีความน่าเชื่อถือรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้มีหน่วยงานจากส่วนกลางลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวอยู่แล้วตอนนี้ยังมีการเก็บสวยเหมือนเดิมนี่ซึ่งช่วงสิ้นเดือนก็จะเป็นการจับเก็บตามวงรอบโดยการจับเก็บเหล่านี้ทำเป็นระบบและได้ฝังลากลึกในจังหวัดภูเก็ตถ้าหากลงไปขุดคุยก็ยากที่จะเจอหลักฐานแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดเพื่อรักษาระบบสีน้ำเงินเอาไว้เช่นวันนี้นายอำเภอที่เคยถูกสั่งย้ายเรื่องสวยวันนี้ก็กลับมาลงตำแหน่งเดิม2คนคืออำเภอเมืองและอำเภอถลางมีการทำข้อตกลงกับอธิบดีกรมการปกครองหากท่านทำงานรับใช้เรื่องของระบบก็จะส่งก่อนกำหนดวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งเรียกตัวเข้ามาสอบเพียง1เดือนแล้วก็ถูกส่งตัวกลับก่อนไป2คนอีกไม่นานแล้วก็อีกไม่นานในอำเภอเมืองก็จะรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกคนจับตาดูว่าวันนี้คำสั่งที่ย้ายเข้ามาได้มีการสอบสวนการรับเงินรับสินบนและแชทช่วยนำเงินด้วยได้มีการสอบสวนตั้งกรรมการสวนอย่างจริงจังแค่ไหนโอ้มียาวเลยคุณนะครับผมอันนี้ถ้าที่ฟังดูมันก็ยังมีเก็บสวยกันอยู่นะนี่เรื่องของจังหวัดภูเก็ต
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะพักช่วงนี้ฟังข่าวเบาๆบ้างครับวันนี้คุณแอดคาราบาวได้โพสต์ข้อความไปเมืองตรังครับระบุว่าทุกครั้งที่มาเมืองตรังต้องนัดทานข้าวกับพี่ชายที่แสนดีพี่ระลึกหลีกภัยทุกคราวไปณร้านของพี่เมี้ยวสุดาพรเมื่อคืนก็เช่นกันครับแต่พอเช้าวันนี้โชคดีมากๆที่อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของไทยในหัวชวนหลีกภัยได้กลับมาบ้านทำภารกิจพอดีเลยได้พากันไปทานติ่มซำที่ร้านเรือนไทยติ่มซำของพี่จ๊ะต้องขอขอบคุณทั้งพี่เมี่ยวและพี่จ๊ะมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้ในหัวชวนกรุณาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังหลายเรื่องเลยครับและเรื่องที่น่าสนใจคือจตุรัสทับเที่ยงที่จริงน่าจะใช้ชื่อจตุรัสหลีกภัยมากกว่าเพราะเป็นไอเดียของท่านล้วนๆแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้ออกเงินก็ไม่กล้าใช้แหมบ้านผมเขายังใช้กันลึ่มๆเลยฮ่าๆๆๆ นี่เหน็บไปทางเมืองสุพรรณในหัวบอกอยากให้ผมมาจัดคอนเสิร์ตที่จตุรัสนี้15ไร่จุคนได้เป็นหมื่นและเป็นทำเลที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งกับการจัดคอนเสิร์ตนี่แหละครับผมถึงสนใจแต่คงต้องหาเจ้าภาพให้ได้ก่อนไว้มีเมื่อไหร่ผมจะส่งข่าวนะครับพี่น้องแอดมาร์เบลครับ
0: ปักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกัน แค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญก่อนคุณอรพงศ
1: ์คดีของคุณบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนในคดีที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีจนพรรคต้องเปลี่ยนตัวนั่นนะครับแต่ตอนหลังมาปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูทางตำรวจจะเห็นแย้งไหมซึ่งวันนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรยืนยันครับว่าเห็นแย้งแน่นอนครับท่านบอกว่าตนคิดว่าการขยายผลหรือจับกุมใครการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายอยู่แล้วเป็นไปตามพยานหลักฐานส่วนความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องของอัยการนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการและเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะดูที่ประเด็นมีประเด็นอะไรที่เราเห็นสมควรแย้งหรือไม่อย่างไรซึ่งอำนาจชี้ขาดเป็นของอัยการสูงสุดแต่ยืนยันว่าจะทำความเห็นแย้งแน่นอนส่วนจะทำความเห็นแย้งในประเด็นไหนยังเปิดเผยไม่ได้และเรื่องดังกล่าวเป็นการจับกุมและขยายผลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานครับคุณจะว่าครับ
0: เป็นอะไรนะเป็นส.ส.เลยฟังไม่ทันเมื่อกี้
1: อ๋อเป็นผู้สมัครคือคดีนี้มันเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งส.ส.คุณจะภาพ
0: อ๋อ
1: แล้วก็พรรคประชาชนเขาต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครทีนี้ทางคดีนี้ก็ว่ากันไปแต่พอเรื่องไปถึงอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องครับคราวนี้ทางผบ.ตร.ก็บอกว่าจะทำความเห็นแย้งครับ
0: เอาดูเรื่องนี้ดีกว่าเอกนัทแฉค่าไฟทางรวมอยู่ในบินค่าไฟบ้านประชาชนเนี่ยทำมาเป็น10ปีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานพูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการนำค่าไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐมารวมกับค่าไฟของประชาชนตนออกมาพูดเองว่าอยากลดค่าไฟให้ประชาชนโดยมี3เรื่องที่ควรทำคือสัญญาชั่วนิรันดร์หรือแอดเดอร์เรื่องไฟทางส่องสว่างที่นำไปรวมกับบินค่าไฟของประชาชนและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับอัตราที่ขายไปให้กับประชาชนเช่น Data Center ที่ไม่ควรจะคิดถูกถ้าทำทั้ง3เรื่องก็จะลดค่าไฟได้ทีนี้เรื่องไฟทางของทางหลวงชนบทเนี่ยมันต้องสังคายนากันใหม่โดยการแยกบัญชีให้ชัดว่านำไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาถูกนำไปบวกเป็น10ปีจึงต้องติดมิเตอร์และแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่านี่มันค่าไฟหลวงค่าไฟทางมีจำนวนเท่าไหร่แล้วให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของบประมาณเพื่อนำมาจ่ายถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้ค่าไฟของประชาชนจะถูกลงเพราะที่จ่ายไปตรงนี้โดยไม่รู้จำนวนต่อปีกว่า10,000 ล้านบาทผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมารัฐไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้บอกประชาชนในเรื่องนี้คุณเอกนัทก็บอกเรื่องนี้ตนตั้งใจจะออกมาพูดเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิทธิของประชาชนที่ควรจะรู้และขณะนี้กำลังจัดการให้ติดมิเตอร์แยกบัญชีจำนวนประเภทผู้ใช้ไฟเพ พื่อให้หน่วยงานจัดการที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่นำมาแทรกหลอกตาประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ว่าอ๋อไฟหลวงไฟทางเนี่ยเขาเอามาเกลี่ยให้ประชาชนรับผิดชอบด้วยเดี๋ยวไม่รู้การเกลี่ยเป็นยังไงแต่ว่าหลักการเนี่ยมันไม่ถูกที่จริงหน่วยราชการของเราเนี่ยถ้าเอากันจริงๆนะ
1: ครับ
0: มันแปะโป้งกันเยอะมากเลยนะคุณธราพงศ์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหนี้การไฟฟ้าดีหนี้เป็นดินพอกหางหมูไม่รู้ผมว่าเป็นพันล้านหมื่นล้านน่ะก็ไม่เก็บไม่จ่ายเขาถือว่าหลวงด้วยกันแต่ที่กับประชาชนเนี่ยไม่ได้จ่ายไฟไม่ทันก็ตัดไฟแต่ว่าของราชการเนี่ยที่จ่ายไฟแล้วดินนี่เป็นพ่อหางหมูถ้าหน่วยราชการใช้ไฟแล้วจ่ายไฟให้การไฟฟ้าตรงไปตรงมาผมว่ามันจะเป็นผลสืบเนื่องมาให้การไฟฟ้าเนี่ยมีเงินมากและไม่ต้องขึ้นค่าไฟกับประชาชนมากก็ได้แต่นี่ต้องไปแบกหนี้ก้อนใหญ่แล้วก็มาจัดการกับประชาชนที่ค้างไม่ได้แต่หน่วยราชการเนี่ยค้างค่าน้ำค้างค่าไฟนะการลดไฟค้างค่าน้ำมันปตท.บริษัทขสมก.องค์การขนส่งขสมก.ก็ค้างค่าน้ำมันปตท.เยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็คาราคาซังกันอยู่อย่างเงี้ยดูข่าวอื่น
1: ประเด็นนี้นี่คุณสุภาพเรื่องค่าไฟสาธารณะค่าไฟถนนหนทางนี่ที่ไปให้กับคนทั่วไปต้องจ่ายด้วยนี่นะครับในโลกโซเชียลร้อนแรงมากเลยนะครับร้อนมากกว่าทุกประเด็นเลยนะครับ
0: เขาว่ายังไงกันบ้างโลกโซเชียล
1: เขาไม่รู้ไงไม่รู้ว่าถูกเก็บค่าไฟทางไงค่าไฟสาธารณะเขาบอกมันเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปเหรอบางคนเนี่ยบ้านเขาอยู่ห่างไกลไม่มีไฟตามรายทางก็ต้องเสียด้วยอันนี้เขาเดือดดาลสิเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งจะเปิดเผยออกมานะครับนี่วันนี้ยังกรรมธิการการพลังงานของวุฒิสภาเขาก็มีการแถลงข่าวครับประธานชื่อพรเพิ่มทองศรีนำคณะแถลงบอกว่าเรามีทุนค่าไฟแฝงที่เก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนด้วยกันครับ1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า2ค่าภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน3ค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มกับ 4. ภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตรองประธานกรรมาธิการชื่อสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาบอกว่าตอนนี้มีประชาชนกังขาอยู่2ประเด็นคือเรื่องค่าไฟก็คือค่าไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีค่าความพร้อมจ่ายกับไฟฟ้าสาธารณะที่สงสัยกันว่าจะซ้ำซ้อนหรือไม่ที่ประชาชนใช้ไฟสาธารณะแต่ไม่ได้ใช้ฟรีแต่ว่าถูกบวกไปในบิลค่าไฟฟ้าจากการที่เราไปศึกษาในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าฟรีก็ไม่ใช่ฟรีเสียทีเดียวเพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าค่าไฟ 10% การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบจะถือว่าไฟฟ้าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียในระบบไม่ได้ถูกคิดแต่ว่าอีก 10% จะถูกส่งไปยังหน่วยงานทางหลวงชนบทถ้าเกิน 10% ก็จะมีการตั้งงบประมาณแผ่นดินมารองรับวันนี้ถ้าเราเข้าใจและนำเรื่องนี้มาปรับดีๆให้เป็นหลักการของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินนั่นหมายถึงหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวง รับผิดชอบไปตั้งงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายใช้ภาษีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเช่นนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟภาพรวมได้ถึง10สตางค์ต่อหน่วยกรรมาธิการพลังงานเราอยากให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามเรื่องนี้ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานคงจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
0: นี่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าคำว่าให้ประชาชนจ่ายด้วยเนี่ยจ่ายแบบไหนจ่ายแบบเป็นภาษีเหรอใช้งบประมาณและภาษีจากประชาชนหรือเขาไปเกลี่ยลงมาในไฟบ้านโดยบินไม่แจ้งหรือว่าเพราะในบินเนี่ยมันจะแจ้งนะว่าเราใช้ไฟกี่หน่วยหน่วยละเท่าไหร่ในจำนวนนี้เนี่ยหน่วยละเท่าไหร่แล้วก็มีค่า FT เท่าไหร่บวกเข้าไปแล้วเท่าไหร่รวมทั้งภาษีแวด 7% ด้วยรวมกันแล้วค่าไฟเท่าไหร่แต่นี่ไอ้ที่ใช้คำพูดว่าผลักภาระให้ประชาชนไปจ่ายไฟทางเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจมีคำอธิบายอะไรไหม
1: ผมก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เหมือนกันแต่เท่าที่นั่งฟังคุณเอกนัทให้สัมภาษณ์วันนี้เหมือนกับเอาไปไว้ในอะไรที่เขาเรียกว่าเอดเดอร์คุณสุภาพมันคืออะไรก็ไม่รู
0: ้ไอเอดเดอร์เนี่ยคือใครที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเพิ่มให้ว่าให้ขายให้กับการไฟฟ้าเนี่ยขายเพิ่มขึ้นมาได้เท่าไหร่หน่วยละเท่าไหร่นั่นเขาเรียกแอดเดอร์แต่นี้ที่คุณเอกนัทบอกว่าการตีความว่าเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาถูกนำไปบวกเป็น10ปีจึงต้องติดมิเตอร์และแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟหลวงเท่าไหร่ค่าไฟทางเท่าไหร่ให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายได้ถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้ค่าไฟของประชาชนจะถูกลงอ๋อคือทำให้ค่าไฟถูกลงมันก็เหมือนว่าประชาชนเนี่ยจะได้ลดค่าไฟไปด้วยแต่ทำให้ค่าไฟมันแพงขึ้นไอการแพงเนี่ยมันก็มาคิดเกี่ยวกับอัตราไฟค่าไฟของประชาชนว่าอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องจ่ายจำนวนเท่านั้นเท่านี้หน่วยเพื่อให้เขารวมไปเป็นค่าไฟของทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางฉะนั้นต้องร่วมกันจ่ายเงินไม่ใช่แต่มันเป็นผลทางอ้อมก็คือว่าถ้าเขาบริหารจัดการไม่ต้องมาให้ประชาชนเดือดร้อนให้ค่าไฟมันถูกลงคนก็ใช้ไฟถูกลงแต่ถ้าไปบวกเข้าไปอย่างนี้ค่าไฟมันก็ต้องแพงขึ้นพอแพงขึ้นก็ต้องมาเป็นค่าไฟของประชาชนนี่ไงหน่วยละเท่าไหร่ค่า FT เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไปรวมในต้นทุนไว้อย่างนั้นเถอะค่าไฟทางเนี่ยไปรวมในต้นทุน
1: ครับ
0: แล้วต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยก็แชร์มาถึงให้ประชาชนช่วยรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
1: ครับ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คงต้องไปแก้ไขกันนะ
1: ครับ
0: พ
1: ักก่อนคุณสุภาพ
0: ครับ
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
4: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
3: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ไปดูเรื่องกุ้งหน่อยวันนี้ที่รัฐสภาสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมครม.เงาว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยมาเป็นผู้ตอบกระทู้ซึ่งมีข้อเท็จจริง2ประเด็นที่อยากสื่อสารไปยังรัฐบาลประเด็นแรกรัฐบาลประเมินความเสียหายที่ผ่านมาต่ำกว่าจริงพอสมควรจากเดิมประเมินความเสียหายเดือนละ400ตันนายวัชรพลได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสภาว่าผ่านมา2สัปดาห์ความเสียหายอยู่ที่740ตันประเด็นที่2มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการกิโลกรัมละ20บาทยังไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการตั้งชิมบอร์ดซึ่งเป็นบอร์ดกำกับนโยบายเกี่ยวกับกุ้งแห่งชาตินายสิทธิพลบอกว่าขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ประเด็นประเด็นแรกขอให้รัฐบาลตั้งเร่งตั้งชิมบอร์ดโดยไวเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้ตอบในสภาว่าจะมีการตั้งภายในวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วจะมีการประชุมภายในวันนี้จึงขอให้ตั้งโดยไวเพื่อออกมาตรการเยียวยาประเด็นที่สองขอให้รัฐบาลเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายใหม่จากผลกระทบกรณีมาเลเซียแบนการนำเข้ากุ้งนำมาสู่ประเด็นที่3คือขอให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เร่งปรับมาตรการเพื่อเยียวยาความเสียหายให้เพียงพอและขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งเจรจากับมาเลเพื่อเปิดด่านโดยไวขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดบอกว่าในการประชุมครม.เงาตนได้แสดงความเป็นห่วงถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องปริมาณและการกำกับราคาปุ๋ยเคมีโดยในตอนนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าปุ๋ยจะมีเพียงพอถึงเมื่อไหร่วันนี้ก็ยังไม่ทราบปริมาณปุ๋ยในประเทศและในเรื่องราคาสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายราคาปุ๋ยยูเรียลดลงจากที่เคยไปขึ้นไปถึง800ถึง900เหรียญสหรัฐต่อตันขณะนี้ลดลงมาเหลือ400เหรียญสหรัฐต่อตันเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตการตะวันออกกลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ก็ได้ยินว่าเรือบรรทุกปุ๋ยที่จะมาข้ามช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยผ่านมาได้แล้ว2ลำนะคุณนราพง
4: ษ์ใช่ครับ
5: ก็เร็วๆนี้น่าจะดีขึ้น
4: วันนี้ก็มีการประชุมมีการประชุมร่วมกับสมาคมปุ๋ย3สมาคมครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยท่านรองนายกสุภจี นำฝ่ายราชการแถลงคือคุณสุภจีบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีเรือบรรทุกปุ๋ยจำนวน5ลำได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าจากการประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เรือบางส่วนเดินทางออกจากพื้นที่ได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ได้เปลี่ยนเส้นทางครับเพื่อให้มีการขนส่งสินค้ากลับสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วช่วงที่ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งบอกว่าแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ยืนยันว่าจะควบคุมปริมาณไม่ให้ขาดแคลนพร้อมจะดูแลราคาให้เหมาะสมมีข่าวดีที่สามารถให้เรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสหลุดออกมาแล้ว2ลำอีก1ลำมีการเปลี่ยนเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อไปลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายปรับตัวดีขึ้นและก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดตอนนี้ทำไปแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมขณะที่กรมการค้าภายในก็ได้ควบคุมราคาและดำเนินคดีกับผู้ขายปุ๋ยเกินราคาจำนวนกว่า 1,640 รายและขอให้เกษตรกรแจ้งเบาะแสถ้าพบการเอาเปรียบส่วนแผนในระยะยาวรัฐบาลก็ได้เตรียมโครงการแม่ปุ๋ยคนละครึ่งและก็เมล็ดพันธุ์คนละครึ่งจะสนับสนุนเงินกู้ผ่านธนาคารธกส.ครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตรงตามสภาพดินและเพิ่มผลผลิตให้ตรงความต้องการตลาดและก็มีการเจรจากับประเทศจีนกับรัสเซียเพื่อเป็นแหล่งนำเข้าสำรองถ้าเส้นทางปกติมีปัญหาครับนะครับ
5: ปึ๊บไอ้สินค้าอย่างอื่นเนี่ยนะรัฐบาลคิดจะแจกก็แจกไปแต่ปุ๋ยเนี่ยรัฐบาลต้องไม่แจกเพราะเอาไปแจกหรือขายในราคาถูกหรือเอาไปแจกเนี่ยรัฐบาลไม่รู้หรอกว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาทำอาชีพเขาปลูกอะไรและปุ๋ยที่เอาไปเนี่ยมันตรงกับที่เขาต้องการไหม อย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยข้าวเนี่ยนะก่อนวานเนี่ยใช้ปุ๋ยอีกแบบนึงเนี่ยพอมันจะออกรวงก็ต้องใช้ปุ๋ยอีกแบบนึงซึ่งเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าในช่วงไหนควรจะให้ปุ๋ยอะไรในช่วงที่ผลิตผลเนี่ยพืชไร่เนี่ยออกมาแบบไหนใช้ปุ๋ยอะไรสมัยหนึ่งเคยเอาปุ๋ยไปแจกประชาชนประชาชนก็บอกแจกมาไม่ตรงกับที่เราอยากได้คนคำทุเรียนก็อยากได้ปุ๋ยอีกแบบนึงปลูกงอกก็อยากได้ปุ๋ยอีกแบบนึงปลูกมังคุดก็อยากได้ปุ๋ยอีกแบบนึงปลูกข้าวก็อยากได้ปุ๋ยอีกแบบนึงฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยทำโครงการแจกปุ๋ยหรือปุ๋ยราคาถูกปุ๋ยโน่นปุ๋ยนี่สุดท้ายขึ้นมาไม่ได้ประโยชน์แล้วรัฐบาลก็เสียเงินฟรีแล้วก็โกงกันฉะนั้นเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันมาตั้งนานแล้วนะมันด้วยอะไรก็ตามแต่เถอะมันแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยแก้กันมาหลายรัฐบาลตั้งแต่ผมเริ่มทำข่าวใหม่ๆก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเรื่องปุ๋ยนี่แหละแต่ตอนโน้นเนี่ยที่มันเจอหนักคือเรื่องปุ๋ยปลอมไอ้คนที่คิดทำปุ๋ยปลอมเนี่ยติดคุกไปตั้งเยอะแล้วนะก็มีนะปุ๋ยปลอมแล้วมันปลอมง่ายปุ๋ยเนี่ยคือถ้าคุณปลอมอาหารคนเนี่ยนะคุณเอาชิมเข้าไปคุณก็รู้แล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงไอ้นี่ปุ๋ยเนี่ยมันทำเหมือนกันเด๊ะทุกอย่างเนี่ยคุณดูออกไหมว่าไหนของจริงของปลอมแล้วคุณเอามาชิมได้ไหมมาแตะดูได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ให้คนกินแต่ให้ไม้กินต้นไม้พูดได้ไหมว่าไอ้ที่หวานลงมากูไม่กินเว้ยกินแล้วก็ไม่ได้เรื่อง ลูกไม่ดกลูกไม่ออกเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้คนทำมาหากินกับปุ๋ยเนี่ยรวยมาก็มีติดคดีมาก็มีติดคุกก็เคยมีดูข่าวอื่น
4: เรื่องที่กันศาสตร์ปูนของตึกเก่าย่านสัมพันธวงศ์ที่พังลงมานั่นนะครับคุณสุภาพก็มีคนตื่นตัวกันเยอะนะครับคือเขาก็ไปดูว่าแถวไหนที่มันเป็นตึกเก่าๆย่านไหนบ้างเนี่ยมีคนเอามาโพสต์เอามาแชร์ในโซเชียลเยอะอยู่ข้อมูลของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านบอกว่าตึกแถวในกรุงเทพเนี่ยมี 400,000 กว่าตึกส่วนตึกแถวเก่าเนี่ยเชื่อว่ามีหลักหมื่นใกล้ๆแสนครับหลักหมื่นใกล้ๆแสนเพราะฉะนั้นต้องฝากให้ช่วยกันเขตเองก็ต้องออกไปดูตึกแถวกลางเมืองเยาวราชสัมพันธวงศ์พระนครต้องไปดู
5: คือเราควรจะได้รู้ว่านะต้องติดตึกแถวย่านนี้อายุ50ปีสมมติอย่างนี้นะอายุ60ปีอายุ30ปีเขากล้าติดอย่างนั้นไหมล่ะ
4: ครับ
5: เวลาเราไปยืนรอรถเมล์หรือเวลาฝนตกเข้าไปยืนอยู่ใต้ระเบียงกันศาสตร์เขาเนี่ยที่มันยื่นออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าอยู่ดีๆมันจะแจ็คพอตเข้ามาเหมือนที่มันเกิดขึ้นที่หน้าวัดไตรมิตรไหม
4: ครับ
5: เพราะเราไม่รู้ไงว่าผมไม่รู้แต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีอายุของเขานะ
4: ครับ
5: ถ้าอายุถึงเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาจะให้วิศวกรโครงสร้างมาตรวจสอบระดมกันตรวจสอบผมไม่รู้ว่าหลวงเขาออกเงินค่าตรวจสอบเองหรือตรวจสอบแล้วเนี่ยไปคิดกับเจ้าของบ้าน
4: ครับ
5: แต่ว่ามันต้องมีการตรวจสอบ
4: ครับ
5: มันจะได้ลดความเสี่ยง
4: ครับ
5: ครับ
4: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: TBRร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นค่ะและยิ้วนะคะวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
12: ครับสวัสดีพี่ยิ้วแล้วสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่นอกสถานที่ก็เลยกินก็ไป
11: ค่ะ
12: ด้วยภารกิจหลากหลายเลยพี่ยิ้วแล้วก็อยากจะบอกผู้ฟังว่าเรามีการประชุมคุณธรรมนานาชาตินะพี่ยิ้ว
11: ค่ะคุณหมอ
12: เราขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมไปสู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่หมอคิดอยู่อย่างหนึ่งนะเรื่องของดัชนีคุณธรรมที่เราทำสำเร็จในประเทศไทยนะทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ปรากฏว่าก็เข้าผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็ไฟเขียวแล้วที่สามารถนำไปสู่การวัดรายจังหวัดซึ่งเข้าจะว่าในแผน14ของสภาพัฒน์ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของคุณธรรมในเชิงที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปทีนี้เนี่ยมันมีการประชุมนานาชาติอันนี้ต้องขอบคุณทางสถาบันสร้างชาติด้วยนะคือ National Building Institute เป็นชื่อภาษาอังกฤษของทางสถาบันสร้างชาติทางอาจารย์เกรียงศักดิ์ฮะท่านศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ที่ท่านก็เป็นหัวหอกในการที่จะเชิญบรรดาผู้ VIP ต่างๆจากต่างประเทศแล้วก็ศูนย์คุณธรรมแล้วก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกหลายวงการเลยในการพูดคุยกันแล้วเราก็มีการคุยกันผมได้รับเชิญให้คุยโต๊ะกลมคือแม้โต๊ะมันจะเหลี่ยมนะพี่ยิ้วแต่
11: เราเรียกว่าการหารือโต๊ะกลม
12: คือเราเรียกราวแต่ว่าไม่เพราะว่ามันคุยกันจนเป็นที่รู้กันทั้งโลกนะราวเทเบิลนะแม้ว่าเวลาไปดูโต๊ะจริงๆมันดูเหลี่ยมๆนะหมอก็เลยแซวเล่นนะว่าแม้โต๊ะเหลี่ยมแต่ประชุมโต๊ะกลมแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของมอรัลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะในเวทีการประชุมนานาชาติฮะพี่ยิ้วแล้วผมก็ได้มีโอกาสนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของประเทศไทยผ่านดัชนีชี้วัดคุณธรรมซึ่งเวลานี้ต้องเรียนผู้ฟังเผื่อถ้าท่านใดเป็น FC แฟนคลับฟังกันอยู่แล้วคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าเรามีดัชนีคุณธรรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการสำรวจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นปีแรกของประเทศไทยแต่ตอนนั้นน่ะเราสำรวจในระดับภาคนะก็คือเราสุ่มตัวอย่างลงในแต่ละจังหวัดคือไม่ครบทุกจังหวัดหรอกแต่เป็นการสุ่มตัวอย่างเพราะว่าตอนนั้นเป็นการสำรวจแบบระดับภาคแล้วก็นำไปสู่ภาพใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าคนในรุ่นอายุ Gen C Gen New Gen New Gen ก็คือกลุ่มอายุ13ถึง25ปีเป็นกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม Gen Y ก็คือกลุ่มอายุ25ถึงประมาณนะ40ปีแล้วก็กลุ่มที่ Gen X และ Baby Boomer ก็เป็นกลุ่มที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปแล้วก็ไปจนถึงเกษียณอายุราชการจนอายุ 70-80 ว่าไปใน3กลุ่มนี้ปีพุทธศักราช2565เนี่ยเราพบว่าผลสำรวจพบว่าคุณธรรมเชิงพฤติกรรมทีนี้เวลาพูดถึงเชิงพฤติกรรมปุ๊บเอาพฤติกรรมอะไรมาเป็นตัวตั้งเราก็เอาพฤติกรรมที่ยุทธศาสตร์ชาติตามที่รัฐบาลประกาศไว้หมายถึงทุกยุคทุกสมัยนะเขาทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและประเทศไทยก็ประกาศไว้ว่าคนไทยจะต้องเป็นคนที่พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูหมอก็แปลรูปคำว่าพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเนี่ยให้กลายไปเป็นเชิงพฤติกรร
11: ม
12: พฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่นิวเจนแบบไหนที่เรียกว่ากตัญญูพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่ามีวินัยหรือถ้าเป็นเด็กคนผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่ที่เป็น Gen Y ซึ่งกำลังเป็นไรแรงงานของประเทศสร้าง GDP ขณะนี้อยู่พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าพอเพียงแบบไหนที่เรียกว่ามีน้ำใจแบ่งปันอะไรทำนองนี้ไปจนถึงรุ่นลายครามก็เรียกมากด้วยประสบการณ์ก็คือพวกที่ระดับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นคนที่พี่ป้าน้าอาที่มากด้วยประสบการณ์คือสูงวัยนะพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าพี่ยิ้วในปี65สิ่งแรกที่ค้นพบคืออะไรรู้ไหมในปี65นะอันนี้ถ้าผู้ฟังที่ทำงานเกี่ยวข้องอยู่ก็ลองระลึกดูนะคนรุ่นพ่อแม่มีคุณธรรมน้อยที่สุดนะคนรุ่นพ่อแม่นะตัวเลขคุณธรรมน้อยที่สุดให้พี่ยิ้วทายฮะว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตตาสักตันอยู่เราคงเคยทายกันแล้วแหละหมอเฉลยให้เลยก็ได้ก็คือปรากฏว่าด้านวินัยแล้วก็ที่ตีคู่กันมาก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดสองพฤติกรร
13: ม
12: ค่ะในขณะที่คนรุ่นลายครามก็คือคนที่มากเพื่อประสบการณ์เนี่ยก็คือในชุดของพอเพียงกลายเป็นมีปัญหามากที่สุดในเวลาต่อมาเราก็ทำปี66 67 68ต่อเนื่องกันเลยนะพี่ยิ้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอต่อเนื่องกันเลยก็คือว่า66 67 68เนี่ยคนรุ่นพ่อแม่ฮะยังคงรักษาสถิติที่แย่นะครับ
13: คือไม่ได้รักษาสถิติที่ดี
12: ไม่ใช่สถิติที่แย่ฮะกลับกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมคุณธรรมทางด้านวินัยและความรับผิดชอบแดงทั้งประเทศไทย4ปีซ้อน4ปีซ้อน
13: น่าหน
12: ัก
13: ใจนะคุณหมอน่าหนักใจนะแล้วเราจะสอนลูกสอนหลานเป็นยังไง
12: แล้ววินัยด้านไหนรู้ไหมครับพี่ยิ้วที่มีอาการหนักที่สุดคือวินัยจราจร
13: จราจร
12: ตอนนี้ผู้ฟังจะปฏิเสธไหมล่ะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานสมมุติถ้าท่านกำลังขับขี่รถยนต์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยและท่านพาลูกหลานนั่งรถยนต์ไปด้วยกันเนี่ยบางทีท่านก็ต้องกระตุกกระตุกไว้ด้วยนะคืออะไรรู้ไหมถ้าท่านขับไปสะบัดไปตำหนิไปใช้ความรุนแรงไปใช้ความรุนแรงด้านอารมณ์นะคือโอ้โห
13: มีย้อนสอนอย่างเงี้ยคุณหมอย้อนสอนอุ้ยย้อนบางทีรถมอเตอร์ไซค์ย้อนก็แย่แล้วรถกระบะรถเก่งย้อนสอนย้อนแบบทางแคบๆอะค่ะแล้วก็ย้อนโอ้โหสุดยอด
12: แล้วเมาไม่ขับอย่างเงี้ยพี่ยิ้วด
13: ู
12: ด
13: ิเมาแล้วขับ
12: เมาแล้วขับอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความเดือดร้อนแล้วกลายเป็นคนที่สูญเสียเนี่ยบางครั้งนะเชื่อไหมมันเป็นความสูญเสียยิ่งใหญ่มากเราก็เคยคุยกันนะในรายการ
13: ใช
12: ่แล้วตีคู่กันมาก็คือพฤติกรรมทางด้านซื่อสัตย์สุจริตคนรุ่นนี้กลายเป็นแดง4ปีซ้อนเลยฮะและใน 2-3 ปีหลังมาเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยกลายเป็นอันที่แดงทั้งประเทศไทยแดงทั้งประเทศโดยเฉพาะในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละครับไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยฮะแล้วพี่ยิ้วลองนึกสภาพดูว่าเขาจะปลูกฝังอะไรกับลูกหลานผู้ฟังฮะเราชอบใช้คำสวยหรูนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะต้องปลูกฝังเด็กๆให้มีคุณธรรมต้องผ่านระบบการศึกษาต้องเริ่มที่ปฐมวัยเด็กอนุบาลโลกสวยฮะโลกสวยอันนี้คือคุณโลกสวยเขาควรกำลังคุยกันอยู่แต่รู้ไหมเราก็เคยเล่าผ่านตัวอย่างของกันทรลักษณ์ไม่ใช่หรือว่า
13: ใช่ค่ะ
12: จำได้ไหมพี่ยิ้วที่เด็กๆ เขาวิ่งกรูกันมาฟ้องครูเลยว่าคุณครูที่สอนให้พวกหนู
13: มี
12: ที่สอนให้พวกหนูมีวินัยมีความซื่อสัตย์เนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่เขากำลังทำอยู่เนี่ย

0: ป็นหมออ่ะนะเวลาเราออกแบบเรื่องของเครื่องมือมาเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบเพียงแค่เครื่องมือวัดสถานการณ์คุณธรรมเท่านั้นแต่เราทำเครื่องมือมาวัดสํานึกของคนไทยด้วยเราทำสํานึกของคนไทยอันนี้โชคดีครับผู้ฟังฮะอันนี้ยังมีพลังใจอยู่ฮะคือพลังบวกของคนไทยยังดีอยู่ครับแต่มันไม่ได้สีเขียวนะพี่ยิ้วมันสีเหลืองฮะคือไม่ได้ดีมากนะแต่ต้องใช้คำว่าดีทีนี้ความน่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าพลังบวกของคนไทยเนี่ยสำนึกคนไทยแย่ลงมันไปติดสีส้มติดสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยความหมายคืออะไรหมอวินิจฉัยไว้ว่าเวลาคนเราป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหมอเขาจะดูสองอย่างนะหนึ่งคือป่วยเป็นโรควินิจฉัยได้สองรักษาง่ายหรือรักษายากใช่ไหมเขาจะดูสองอย่างนี้ว่าตกลงรักษาง่ายหรือรักษายากครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นมะเร็งเขาก็จะบอกอ้าวป่วยเป็นมะเร็งจุดๆๆต้องเอาไว้วะนี่นะแล้วprognosisเขาเรียกพยากรณ์โรคดีก็คือถ้าใช้เคมีบำบัดผ่าตัดออกก็หายขาดไม่ก่อนไห
1: ม
0: หรือพยากรณ์โรคร้ายก็คือความหมายยังไงก็ไม่หายและถึงแม้ใช้เคมีบำบัด 50% อาจจะมีโอกาสรอดอีก 50% อาจจะเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหมอก็เลยทำเครื่องมือ2ชิ้นนี้และนำเสนอในเวทีนานาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราพอคุยกันเมื่อจันทร์ที่แล้วนะวันพุธพฤหัสศุกร์หมอได้มีโอกาสเข้าเวทีนานาชาติเป็นการจัด Wellness Peaceup on blur morality พี่ฮะขอโทษผู้ฟังนะฮะที่ผมใช้ภาษาอังกฤษ blur morality คือในขณะที่คุณธรรมกำลังคลุมเครือทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะโปรดเข้าใจว่าประเทศไทยนะก็เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกโลกแต่เวลานี้นานาชาติก็ป่วยเพียบเลยครับพี่ยิ้ว
1: ไม่ใช่แค่ไทยนะคะคุณหมอ
0: ไม่ใช่แค่ไทยบ้านเราเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งในกลุ่มเอเชียยุโรปอเมริกาอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมมันฝีมือของมนุษย์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เริ่มเห็นหนักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางประเทศมีถึงขนาดล่มสลายไปก็มีรัฐบาลล้มเหลวเลยนึกออกไห
1: ม
0: อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีในที่ประชุมนานาชาติจึงมีคอนเซนซัสร่วมกันว่าเราน่าจะต้องพัฒนา Global Moral Index ขึ้นมาครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะแตกต่างกับ World Happiness Index ดัชนีวัดความสุขของที่เขากำลังใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนั่นแหละฮะที่บางทีก็จะเป็นภูฐานบ้างหรือฟินแลนด์บ้างอะไรทั้งหลายที่เขาประเมินความสุขกันนะของมวลรวมของประชากรในประเทศแต่เนื่องจากดัชนีวัดความสุขเนี่ยไม่ได้ลงลึกไปจนถึงพฤติกรรมของประชาชนแนวคิดของการประชุมนานาชาติที่ผ่านมาก็เลยลงลึกไปที่ว่าถ้าเป็นไปได้เราน่าจะพัฒนา Global Moral Index ซึ่งอันนี้หมอก็คงจะได้ความร่วมมือกับทาง NBI ก็คือสถาบันสร้างชาติที่อาจารย์ดร.แดนแคนดูนะที่กำลังทำอยู่เนี่ยร่วมกันก็คงจะทำงานร่วมกันไปในภายภาคหน้าศูนย์คุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นความร่วมมือแรกที่เราเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปฏิญญาร่วมแนวคิดอันที่สองที่เกิดข้อสรุปจากผลการประชุมอันนี้ก็คือว่าซึ่งอันนี้บังเอิญพี่ยิ้วโชคดีของประเทศไทยที่ศูนย์คุณธรรมทำล้ำหน้าไปแล้วล้ำหน้าไปแล้วเราลุกขึ้นพูดอย่างภาคภูมิใจวันนั้นเนี่ยมีมิสเวลเนสเวิลด์มานั่งฟังอยู่ด้วยนะพี่ยิ้วจากบราซิลฮะมิสเวลเนสเวิลด์
1: แล้วเขาประกวดกันแบบเป็น
0: เขาประกวดกันมาก่อน
1: ทั่วโลกงี
0: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เขาประกวดกันมาก่อนแล้วก็ได้มิสเวลเนสเวิลด์เนี่ยเขาเรียกว่าสุภาพสตรีที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในสุขภาพด้วยเขาเรียกสุขภาพฮะพี่ยิ้วภาษาไทยเขาเรียกสุขสภาพไม่ใช่สุขภาพนะ
1: สุข
0: สภาพ
1: สุขสภาพสุขสภาพ
0: ไม่ใช่ฮะสุขสภาพ

0: เออเป็นคำใหม่ฮะสุขสภาพหมายความว่าไม่ใช่สุขภาวะด้วยนะถ้าสุขภาวะนี่เป็น well-being นะ
1: อ
0: ันนี้เป็น wellness ก็คือสุขสภาพความหมายพูดง่ายๆก็คือว่าด้วยสถานะความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังดำเนินชีวิตอะไลฟ์สไตล์ดำเนินวิถีชีวิตของเราอะอย่างมีสุขภาพและก็สุขภาวะด้วยก็เลยผลลัพธ์ออกมาเป็นสุขภาพwellnessแล้ววันนั้นน่ะมีมิสเวลเนสเวิลด์จากบราซิลซึ่งเป็นหมอฮะแต่เป็นหมอทางด้านผิวหนังฮะเขาอยู่ที่บราซิลฮะเขาอยู่บราซิลและเขาฟังสิ่งที่หมอเปิดประเด็นเนี่ยเขาถูกใจมากเราแลกเปลี่ยนกันเลยฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ที่ข้อสรุปประชุมมันที่สองที่ไทยเราทำไปแล้วโดยศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะมันมีศัพท์คำหนึ่งในที่ประชุมเขาใช้คำว่าอะโกร่ากราบขออภัยผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านใดที่สามารถจดได้ท่านลองไปดูนะภาษานี้เป็นภาษากรีกเขา A G O R A ถ้าดูไปดูรากศัพท์เนี่ยความหมายก็คือมันเป็นพื้นที่ที่สามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนมาจากหลากหลายอาชีพมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆร่วมกันและประกาศสิ่งดีๆร่วมกันขอโทษครับเรื่องนี้ศูนย์คุณธรรมลุกขึ้นพูดในเวทีประชุมเลยว่าศูนย์คุณธรรมทำไปแล้วล่วงหน้าเลยมาตลอดระยะเวลาที่หมอมาอยู่8ปีกำลังจะครบ8ปีที่ศูนย์คุณธรรมคืออะไรรู้ไหมฮะเราทำตลาดนัดคนดีครับพี่ยิ้
1: วเป็นยังไงครับคุณหมอตลาดนัดคนดี
0: อย่างสมมติพี่ยิ้วเป็นคนดีพี่ยิ้วกำลังทำพี่ยิ้วสามารถเอาความดีของพี่ยิ้วมาโชว์แชร์เชื่อมแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันอาจจะกลายไปเป็นตัวอย่างดีๆในระดับบุคคลมีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดไปจนถึงระดับภูมิภาคและขึ้นสู่ระดับชาติเราไม่ได้ง้อท็อปดาวน์นะเราไม่ได้ง้อว่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีใครจะสั่งการโนไม่ใช่ฮะแต่อันนี้เป็นภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนฮะที่กำลังขับเคลื่อนจากฐานรากขึ้นสู่ข้างบนครับต่างกันต่างกันอันนี้เป็นอันที่จากฐานรากขึ้นสู่ข้างบนฮะแสดงว่าอะไรในระดับท้องถิ่นถ้ามีบุคคลที่เขาทำความดีที่สำเร็จอาจจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ออกกำลังกายหนี้สินครัวเรือนไม่มีความรุนแรงไม่เกิดอะไรทั้งหลายที่เป็นเชิงพฤติกรรมและสามารถทำได้สำเร็จก็สามารถมาโชว์แชร์เชื่อมในเวทีตลาดนัดคนดีนี้ได้แล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีจริงๆก็จะถูกโยนขึ้นไปในระดับของจังหวัดแล้วถ้าระดับจังหวัดดีนะมันจะขึ้นสู่ระดับภูมิภาคและขึ้นสู่ระดับประเทศแต่ทีนี้ผมย้ำนะงานที่ศูนย์คุณธรรมทำเนี่ยไม่ใช่เสื้อโหลนะฮะไม่ใช่มาตามกลไกของภาครัฐกลไกภาครัฐเขามีคำสั่งสั่งการฮะจริงครับกลไกภาครัฐมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติลงมาสู่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมีทั้งประเทศเลยฮะแต่จุดอ่อนของการสั่งการจากข้างบนลงมาเนี่ยจุดอ่อนของมันคืออะไรรู้ไหมฮะคือวิธีปฏิบัติมันไม่เกิดฮะเพราะมันเกิดขึ้นจากการฝืนใจฮะสั่งลงมาไงแต่ไอสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมทำเนี่ยคือระเบิดใจฮะจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นสมัชชาคุณธรรมจึงไม่มีกฎหมายกับพี่ยิ้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหมือนสมัชชาสุขภาพกาศขออภัยที่เอ่ยถึงนะฮะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรืออะไรทั้งหลายซึ่งเขามีกฎหมายไปกำกับแล้วถ้าเกิดมีมติออกมาก็จะผูกพันองค์กรใช่ไหมแต่กรณีของสมัชชาคุณธรรมเนี่ยไม่มีผูกพันฮะคือพูดง่ายๆก็คือมติสมัชชาออกมาแล้วเนี่ยพี่ยิ้วจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้มีใครมาเพ่งโทษอะไรทั้งหลายไม่มีตัวชี้วัดฮะแต่พี่ยิ้วความงดงามของฐานรากคืออะไรรู้ไหมมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังในตลาดนัดคนดีและได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนฝูงที่เป็นสาววิชาชีพนี่แหละที่มาอยู่ในตลาดนัดนี้ หรือดีไม่ดีนะพี่ยิ้วทำในไม่ได้ทำแค่ระดับบุคคลไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นแต่พี่ยิ้วบังเอิญเป็นหัวหน้าหน่วยก็เลยไปเปลี่ยนทั้งหน่วยของพี่สำเร็จ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเอาหน่วยนั้นอะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะกลายเป็นความสำเร็จระดับหน่วยบางคนความสำเร็จระดับองค์กรเช่นบริษัทธุรกิจพี่ยิ้วเชื่อไหมศูนย์คุณธรรมเรามี500กว่าบริษัทภาคเอกชนที่กำลังขับเคลื่อนโดยที่เขาสามารถทำสำเร็จได้ระดับบริษัทที่เปลี่ยนนิสัยต้องใช้คำว่าเปลี่ยนพฤตินิสัยของตั้งแต่ผู้อำนวยการยันแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสำเร็จ มี500กว่าบริษัทและใน500กว่าบริษัทเนี้ยมีถึง20กว่าแห่งเนี้ยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างที่เราทำแต่ในภาคราชการเราก็เริ่มมีแล้วตอนนี้เริ่มนับจำนวนไปก็เกือบร้อยแล้วแหละตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นระดับโรงเรียนก็มีอยู่ 3-400 โรงเรียนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงผมเคยเล่าให้ฟังว่ายกนิ้วก้อยหิวน้อยอย่าตักเยอะยกนิ้วโป้งหิวเยอะตักเยอะได้บอกกับแม่ครัวแต่เงื่อนไขก็คือกินอาหารซีโร่เวสก็คือจะไม่เหลือทิ้งเหลือกว้างวัดตัวชี้วัดโดยชั่งน้ำหนักถังขยะเลยแล้วเด็กก็ต้องนั่งประจำห้องอันนี้ไม่ใช่ครูไปกำกับเพื่อนกำกับกันเองว่าเราต้องนั่งเป็นห้องเดียวกันจะได้วัดได้ว่าถังนี้เป็นของห้องไหน 1/1 หรือ 1/2 เนี่ยนี่เป็นต้นเราจะได้เป็นแชมป์ไงและเด็กเพื่อนกับเพื่อนก็กำกับกันเองถาดอาหารก็ล้างกันเองมีหน่วย QC มาช่วยกำกับขึ้นมาและถ้าเกิดเอาทำธนาคารรีไซเคิลบริหารโดยเด็กและถ้าเกิดเอาขวดมาฝากมันจะขึ้นเรียลไทม์เลยว่าวันนี้ฝากได้กี่บาทแล้วนำ 10% นั้นเปิดรั้วโรงเรียนช่วยชาวบ้านล้อมรอบรั้วโรงเรียนฝีมือเด็กประถมมัธยมกัน
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างที่ให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติแล้วบวกกับที่ศูนย์คุณธรรมเรามี Moral Index ก็คือดัชนีคุณธรรมและเรามีตัวอย่างดีๆที่เราเรียกว่าตลาดนัดคนดีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดเราไม่ได้ยกทุกจังหวัดนะครับพี่ยิ้วเดี๋ยวผู้ฟังจะอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วจังหวัดของฉันไม่เห็นมีเราไม่สามารถทำได้ด้วยทั้งประเทศครับเพราะเราไม่ได้เป็นกลไกภาครัฐแบบประเภทที่มีอำนาจสั่งการทีเดียวทั้งประเทศเราไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเลือกจังหวัดบางจังหวัด
1: ที่พร้อม
0: จะเรียกว่าที่พร้อมแต่ผมใช้คำนี้ฮะไม่ใช่ผู้ว่าพร้อม
1: ให้ความร่วมมือนะ
0: ไม่ใช่ผู้ว่าพร้อมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ภาคีเครือข่ายพร้อมฮะน
1: ี
0: ่เราเอาที่ภาคีเครือข่ายพี่เพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: ผู้ว่าเนี่ยมาก็ไปแล้วถ้าเกิดผู้ว่าเนี่ยสนใจเล่นด้วยมันก็คงได้ใช่ไหมเกิดมาปีเดียวไปแล้วเนี่ยนะแล้วไปไงกันต่อล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วัดที่ผู้ว่าครับเราวัดที่ภาคีเครือข่ายพร้อมไหมและภาคีเครือข่ายนั้นเหนียวแน่นขนาดไหนรู้ไหมมีการจับมือร่วมกันจนทำให้เกิดเขาเรียกว่าวิธีปฏิบัติการจัดการกันเองมีภาควิชาการเข้ามาเสริมทัพในการเอาดัชนีคุณธรรมมาพวกปลูกโยงร่วมไปด้วยลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมถึงได้ลุกขึ้นมาพูดถึงว่าข้อเสนอที่สองอ่ะที่ในเวทีนานาชาติกำลังพูดถึงอโกราพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้และทำให้มี moral literacy เขาเรียกว่ารู้เท่าทันในมิติทางคุณธรรมมีเรื่องของ accountability มีความรับผิดรับชอบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหน่อเนื้อเชื้อไขในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่หมอภูมิใจแม้ทิ้งศาสตราจารย์ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นรอสอก็จริงแต่ผมได้ตอบแทนคุณแผ่นดินตลอด8ปีนี้โดยการทำสิ่งดีๆก็คือmoral index เรากำลังจะลีดนำในระดับโลกสองเราทำนอกจาก moral index หมอทำเรื่องทุนชีวิตซึ่งก็กลายเป็นตัวชี้วัดพยากรณ์โรคได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเองเราก็ทำฐานรากตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคเป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาจากฐานรากขึ้นสู่ข้างบนพูดง่ายต่อให้ไม่มีมติครม.เกิดขึ้นต่อให้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญเนี่ยข้างล่างเขาก็ยังคงจับมือกันเหนียวแน่นและเดินต่อไปเพื่อไม่ให้คนดีท้อ และความดีไม่มีพื้นที่เกิดขึ้นเพราะเราสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเองเราก็ใส่วิทยากรเราอัพสกิลฮะอัพสกิลเราเรียกว่าคนที่เริ่มต้นคนที่เริ่มเก่งแล้วเริ่มมีประสบการณ์และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับปราชญ์ชาวบ้านทำไมหมอถึงได้ลุกขึ้นมาพูดเลยว่าคุณธรรมณขณะนี้ของประเทศไทยอ่ะคุณธรรมสัมผัสได้หมอเราทัชเชเบิลแล้วคุณธรรมของเราอ่ะวัดได้เป็นตัวเลขเลยเหมือน GDP คุณธรรมของเราเนี่ยกินได้คุณธรรมของเรากู้ตังค์ได้ถ้าจำเป็นแล้วอาศัยกองทุนหมู่บ้านอาศัยกองทุนสวัสดิการอันนี้ทำในระดับของชุมชนจนเกิด moral credit ที่เราไม่ลอกเลียนแบบประเทศไหนเลยต้องใช้คำว่านี่คือ unique in the world เขาเรียกว่ามีความพิเศษในระดับโลกของจริงๆเพราะทุกนวัตกรรมที่หมอสร้างขึ้นมานั้นไม่ลอกแบบที่ไหนในโลกเราสร้างขึ้นมาเองครับด้วยทฤษฎีและกระบวนการทั้งหมดนี้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจการประชุมนานาชาติและนั่นคือเหตุผลที่ในเวทีนานาชาติก็ชื่นชมครับกับสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาและต้องขอบคุณสถาบันสร้างชาติอันนี้คือเวทีแรกครับพี่เวทีที่สองฮะ
1: คือ
0: ประชุมยาเสพติดฮะพี่ยิวแล้วหมอได้มีโอกาสนำเสนอครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนกับความยั่งยืนคือจุดอ่อนของตัวยาเสพติดมันมีคำว่าสี่ต้องนะพี
1: ่
0: สี่ต้องจุดอ่อนของยาเสพติดนะคือถ้าเราสามารถตอบโจทย์สี่ต้องนี้ได้นะเด็กเราจะปลอดจากยาเสพติดนะคืออันที่หนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะเด็กทุกคนต้องมีคุณค่าผมไม่ได้ลงในรายละเอียดนะว่าต้องมีคุณค่าประเด็นทุกวันนี้ที่เด็กไปเสพยาอยู่เนี่ยเพราะเขาหาตัวตนของเขาไม่เจอใช่ไห
1: ม
0: คุณค่าไม่ว่าจะในบ้านที่เขาอยู่และโรงเรียนที่เขาอยู่เนี่ยเซลล์เขาพังใช่ไห
1: มค่ะ
0: ผู้ใหญ่ลองทบทวนกันดูเองนะสมมติสัมพันธภาพในบ้านเสียเนี่ยจนหาเซลล์กันไม่เจอเนี่ยนะท่านลองนึกสภาพดูเขาต่ออันนี้นะย้ำเลยนะต่อให้เป็นครอบครัวมหาเศรษฐีเลยนะเลี้ยงลูกด้วยเม็ดเงินเลยเม็ดเงินล้านล้านเลยก็ได้นะเราก็เจอเคสที่ติดยาเสพติดเหมือนกันเพราะว่าความรักมันหาไม่เจอสัมพันธภาพในบ้านมันเสียเซลล์ของเด็กมันพัง
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าอยู่ในโรงเรียนก็กลายเป็นเด็กหลังห้องนอกห้องนอกรู้ว่าโรงเรียนหนีเรียนแล้วในที่สุดก็กลายเป็นนอกระบบการศึกษาที่ drop out ไปเลยกลุ่มพวกนี้ก็กลายเป็นเสี่ยงต่อให้เป็นเด็กมีจะกินก็ตามเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีคุณค่าอันที่สองเด็กต้องมีเขาเรียกว่าอนาคตครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราตอบโจทย์ด้วยเรื่องของ entrepreneurship ไม่ใช่หมายถึงว่าระบบการศึกษาทุกวันนี้ของเราอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจเลยอุตสาหกรรมเข้าสายพานต่อให้เป็นระบบของการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เหอะเข้าสายพานวิธีคิดแบบเดียวกันเลยอ๋อเด็กถ้า7ขวบจะต้องอยู่ชั้นนี้8ขวบจะต้องอยู่ชั้นนี้9ขวบจะต้องอยู่ชั้นนี้ถ้าผิดชั้นขึ้นมาแสดงว่าไอ้คนเนี้ยมันมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นบ้านเราวิธีคิดทั้งหมดนี้มันเป็นแบบนี้ไปจนถึงปริญญาตรีโทเอกจนยังกระเดินเข้าสายพานไอ้เขาเรียกผลิตคนน่ะเหมือนหุ่นยนต์เลยฮะโรบอทฮะโรบอทเดินได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ต้อง breaking cycle พวกนี้แล้วทำให้เขาสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้วิชาความรู้ที่ได้นั้นนำไปสู่อาชีพได้ต่อให้อยู่ในชั้นประถมผมยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเล่นๆให้น้ำลายหกเล่นๆนะเช่นอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: หมวดวิชาส้มตำ
1: นำไปสู่การประกอบอาชีพได
0: ้ในชั้นประถมนะหมวดวิชาขนมจากผมยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเห็นเป็นรูปธรรมเลยพี่ยิ้วเพื่อจะได้รู้เลยว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมยังไงสมมติหมวดวิชาขนมจากเด็กคนหนึ่งเขาไม่ชอบวิทย์คณิตแต่เขาชอบศิลปะเด็กบางคนอาจจะชอบมาร์เก็ตติ้งคือพูดเก่งเด็กบางคนอาจจะคำนวณเลขเก่งเด็กบางคนอาจจะมีสูตรในการผสมเขาเรียกวิทยาศาสตร์เขาสามารถมิกซิ่งในลักษณะอย่างนี้ได้หมดเลยแล้วอยู่บนโปรเจกต์เดียวกันก็คือทำอย่างไรที่ทำให้ขนมจากของเราขายได้แล้วอยู่ดีๆหมอพูดขนมจากได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคุณครูใช้วิชาสเต็ม STEM ของเนี่ยของระบบการศึกษาบ้านเราเลย
1: ค่ะเต็ม
0: สำรวจพื้นที่ล้อมรั้วโรงเรียนเลยฮะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งแล้วเขาไปสำรวจเสร็จปรากฏว่าต้นจากต้นมะพร้าวนี่เยอะมากในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านแปรรูปเป็นขนมจากครับเอามาทำขนมจากคุณครูมีอยู่แค่หลักสิบแต่สามารถดึงปราชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าเก่งๆอ่ะที่ขายขนมจากเจ้าอร่อยเลยเนี่ยนะ มากลายเป็นผู้ช่วยครูช่วยสอนดีมอนสเตอร์สาธิตวิธีทำขนมจากก็จะมีสูตรสำเร็จรูปเกิดขึ้นมีการคำนวณโภชนาการนิวทริชั่นโอ้โหพี่ดูเขาทำเป็นระบบสิสามารถได้ทั้งไซน์ก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คำนวณ อะไรทั้งหลายทดลองทำเลยทำเสร็จแม่ค้านี่แหละจะเป็นคนชิมว่าตกลงอร่อยใช้ได้ไหมแล้วถ้าทำได้ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เหมือนได้ประดับดาวไปเลยอย่างนี้แล้ววัดกันที่สามารถขายเปิดท้ายขายของเด็กก็ต้องไปเรียนรู้การมาร์เก็ตติ้งในชั้นประถมนะแล้วเรียนรู้เทคนิคทักษะในการที่จะปรากฏว่าคุณครูเขาไม่หยุดฮะคุณครูเขาตั้งคำถามว่าอะไรรู้ไหมถ้าสมมุติว่าต้นมะพร้าวต้นจากหมดไปจากหมู่บ้านขนมจากจะหายไปไหมปรากฏว่าเกิดขนมจากไส้เผือกพี
1: ่
0: ขนมจากไส้ฟักทองอย่างเงี้ยมันเกิดในลักษณะแบบนี้มันกลายเป็นครีเอทีฟดีไซน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพี่จิ๋วจะเห็นเลยว่าการคิดนอกกรอบมันกลายเป็นองค์ entrepreneurship แบบนี้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ก็คือคำว่าต้องมีอนาคตครับต้องที่3ครับก็คือต้องมีแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้น2ระบบนิเวศต้องจับมือร่วมกันฮะคือบ้านกับโรงเรียนครับ2ต้องถัดไปเนี่ยบ้านกับโรงเรียนต้องจับมือร่วมกันฮะจะใช้คุณธรรมเชิงพฤติกรรมเป็นฐานก็ได้แล้วเกิดการพัฒนาร่วมกันสมาคมผู้ปกครองคณะกรรมการสารศึกษาไม่ได้มีหน้าที่แค่เร่งรัดเรียนตาม8กลุ่มสาระหรือยัดเยียดเนื้อหาวิชาข้ามชั้นกันนะแต่เขาจะต้องพัฒนาตัวตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วก็ต้องสร้างทักษะชีวิตและทักษะชีวิตนี้เนี่ยท่านต้องที่4นะก็คือเด็กต้องมีทักษะผมไม่ได้ใช้คำว่าทักษะชีวิตแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกก็ life skill นะฮะแต่ผมกลับหัวกลับหางฮะ skill for your life กราบขออภัยผู้ฟังอีกเช่นเดียวกันที่ใช้ภาษาอังกฤษความหมายก็คือตรงกันข้ามกันก็คือทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ทักษะชีวิต life skill อย่างที่ว่ารู้จักปฏิเสธรู้จักในการตัดสินใจถูกต้องอันนี้คือยกตัวอย่างนะหรือทักษะในการใช้ชีวิตเช่นว่ายน้ำเป็นไหม
1: ถ้าสมมติเกิดเหตุขึ้นมา
0: เอาตัวรอดได้ไห
1: ม
0: เหมือนหมวดวิชาเอาตัวรอด survival หรือแม้กระทั่ง literacy ก็คือรู้เท่าทันการเงินเอา financial ก็คือการเงิน literacy ปรากฏเอาวันนี้มาเป็นตัวตั้ง4ต้องเนี้ยจะตอบโจทย์การรุกล้ำยาเสพติดทุกประเภทได้หมดเลยซึ่งหมอนำเสนอเป็นทอล์กโชว์ในเวทีประชุมยาเสพติดของสถาบันบำเนี่ยฮะธัญรักษ์ฮะระดับประเทศของกรมการแพทย์ต้องขอบคุณกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่เชิญหมอขึ้นปาฐานพิเศษอันนี้รายการที่2ครับพี
1: ่
0: มีรายการที่3อีกนะ
1: ค่ะ
0: คือหมอทำเยอะมากเลย Moral Cyber Space เขาเรียก
1: นอนบ้างไหมคะคุณหมอ
0: ท็อปล็อกเทลคือลุยงานแหลกเลยนะลุยงานเยอะมากแล้วก็อันนี้เนี่ยที่เอามาฝากผู้ฟังเป็นน้ำจิ้มให้เห็นเลยว่าหมอเริ่มเรียกร้องแล้วครับขออนุญาตเรียกร้องผ่านรายการคุยกับหมอเดลไปสู่ฝากรัฐบาลฮะท่านจะต้องมาทบทวนแล้วนะการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่อายุอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นลงมาเนี่ยถามว่ามีสื่อถามหมอนะว่าประเทศไทยพร้อมไหมหมอก็บอกว่าไม่พร้อมแล้วเขาควรจะมีไหมคำตอบคือควรจะมีเพราะตอนนี้หมอให้ยาภาวะซึมเศร้ากับเด็กเนี่ยที่เขาถูกบูลลี่กันผ่านระบบโซเชียลมีเดียเนี่ย
1: เยอะมาก
0: ข
1: ึ
0: ้นเรื่อยๆให้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมเป็นห่วงเด็กๆเยาวชนครับที่เขาถูกบูลลี่กันและแถมมีบายสแตนเดอร์เขาเรียกว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่เพิกเฉยไม่สนใจวัฒนธรรมแบบนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่ยิวแล้วมันบาดเจ็บต่อผู้ถูกกระทำสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกร้องไปฝากรัฐบาลฝากหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าท่านจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนได้แล้วนะหลายบ้านหลายเมืองหลายประเทศเนี่ยเขาโปรเทคคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเขาเขาเรียกว่าสต็อปการบูลลี่กันแบบนี้และเขาหยุดการใช้โซเชียลมีเดียพี่ยิ้วครับผมถาม UK ผู้แทนที่มาจากสหรัฐเนี่ยอังกฤษฮะที่เขาเพิ่งประกาศไปผมถามเขาเลยว่าเฮ้ยและวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเท่าทันกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อะไรทั้งหลายไหมเขาบอกเขาไม่ได้หยุดยั้งเรื่องของไอ้พวกที่เป็นเว็บไซต์หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในระบบหรือว่าในชั่วโมงเรียนที่ใช้ส่วนกลางไม่ได้ใช้มือถือของตัวเองนะเขาไม่ได้หยุดพวกนั้นนะสามารถซูมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันต่างประเทศก็ยังได้แต่เขาหยุดพวกที่เป็นแอปพลิเคชันหมดเลยผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามเดี๋ยวจะไปพาดพิงชื่อบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเอาเป็นว่าที่เป็นแอปทั้งหลายเนี่ยและเด็กเข้าไปสื่อสารโต้ตอบกันแล้วมันเห็นทั้งกลุ่มกันท่านคงนึกภาพออกนะผู้ฟังทุกท่านคงนึกภาพออกแล้วเราก็ตกเป็นทาสของมันน่ะอินไปกับอารมณ์อ่ะกดมาแล้วเพื่อนเทไม่ตอบด้วยความรู้สึกของเด็กมันก็เกิดนะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ต่างบ้านต่างเมืองเขาเห็นประเด็นแล้วว่ามันกำลังนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลภาวะรังแกกันผ่านไซเบอร์ผมก็เลยเรียกร้องในเวทีนั้นซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างหลักสูตร MLC ของศูนย์คุณธรรมเรามีหลักสูตรผู้บริหารคุณธรรมนะชั้นสูง MLC Moral Leader Communityกับสสดยคือสมาคมนักข่าววิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนฮะสสดยแล้วยังมีภาคีอย่างเช่นสสสหรืออีกหลายที่ผมเอ่ยนามไม่หมดกราบขออภัยด้วยเนี่ยเราจัดร่วมกันแล้วเราก็ดีเดย์นอกจาก stop block tail stop แปลว่าหยุด block ก็คือไม่ปฏิบัตินะ block เลยนะและ tail ก็คือบอกต่อกันเนี่ยผมบอกนอกจาก stop block tail เนี่ยสิ่งที่หมอเดลขอเรียกร้องผ่านรายการในวันนั้นไปด้วยเนี่ยคือขอให้ภาครัฐกลับมาทบทวนทำไมหมอถึงใช้คำว่าประเทศไทยไม่พร้อมเพราะอะไรรู้ไหมฮะประเทศไทยไม่ได้สร้างพื้นที่กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนนอกหลักสูตรนอกรั้วโรงเรียนไม่มีครับเรามีน้อยมากครับเรามีเฉพาะวันเด็กครับที่ยิ้วฮะวันเด็กนี่กิจกรรมพรึบเต็มประเทศเลยครับแต่พอค้นแค่วันเด็กเท่านั้นแหละหากิจกรรมไม่ค่อยจะเจอส่วนใหญ่ถ้าเด็กคิดอะไรไม่ออกก็จะเล่นโซเชียลมีเดียและการพ่วงกันบ้านของเรามันเยอะซะจนกว่าจะการบ้านเสร็จที่ผู้ปกครองจะต้องจำที่จำชัยทำงานแล้วก็คุณครูเขาก็คุณครูก็สั่งเขาไปเต็มเหนียวไปเลยพี่เนี่ยนะปรากฏว่าปาเขาไปสองสามทุ่มแล้วอ่ะมันก็หมดเวลาที่จะไปเล่นกิจกรรมข้างนอกแล้วก็เหลือแต่โซเชียลมีเดียนี่แหละที่เล่นกันจนบางทีโกรทฮอร์โมนก็ไม่ต้องหลังครับเพราะนอนดึกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหมอเข้าใจวงจรที่เป็นกำลังวงจรรังแกเด็กอยู่เนี่ยผมเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศไทยต้องเอากลับมาทบทวนแล้วโซเชียลมีเดียในเด็กกลุ่มเด็กต่างๆลงมาผมว่าท่านไปถามผู้ปกครองดีตอนนี้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเลยนะตอนนี้เจ็บปวดนะครับคนที่มีลูกนะคนไม่มีลูกแน่นอนเขาย่อมไม่รู้สึกเขาไม่ได้เจอปัญหานี่แต่คนที่มีลูกนี่เจอปัญหาแน่นอนแล้วถ้าถามเด็กและเยาวชนเองเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็คงตอบได้อย่างเดียวก็คือว่าแล้วทำไมให้เล่นโซเชียลมีเดียหมอจะให้ไปทำอะไรก็อันนี้เป็นภาครัฐต้องคิดนะภาครัฐต้องคิดในโครงสร้างใหญ่แล้วนะว่าจะทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้เขากำลังจะเลือกผู้ว่าใช่ไหม
1: ค่ะใช่เวลาที่ไม่ได้คุณหมอ
0: ใช่ห้องสมุดประชาชนจะทำให้พื้นที่ปล่อยของดีนะหรือว่าจะทำให้พื้นที่คลายความเครียดนอกเหนือจากแค่ห้องสมุดเอาวอลันเทียร์ระดับต่างๆเข้ามาช่วยสร้างสีสันท ทำให้พื้นที่ห้องสมุดกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างสรรค์ได้รับการเรียนรู้เป็นเหมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะแบบเนี้ยนี่ขายไอเดียให้บรรดาว่าที่ผู้ว่าไปเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าท่านอยู่ก็ไปทำเถอะด
1: ้
0: วยทีเพราะว่าเด็กเขาจะได้มีพื้นที่ไอสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งเรื่องของห้องสมุดเนี่ยที่เป็นพื้นที่สาธารณะดีๆนะให้มันไลฟ์ลี่มือคืนชีวิตชีวาของมันขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันเสียดายมากเลยพื้นที่เรา
1: จริงๆเรามีเราเหมือนเรามีสถานที่แล้วก็ที่เข้าถึงชุมชนด้วยนะคะคุณหมอเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่มีกิจกรรมหรือเป้าหมายในการที่ให้เด็กเนี่ยได้มีพื้นที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมและอย่างว่าการบ้านก็เยอะจริงๆเด็กบางคนเนี่ยโหสามสี่ทุ่มยังทำการบ้านไม่เสร็จเยอะมาก
0: เพราะระบบการศึกษาเราเป็นระบบแพ้ค่าตอกไงแล้วก็ที่สำคัญพี่ยิ้วที่สงสารเด็กมากแล้วหมอก็ยืนยันนะครับท่านจะว่าผมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะผมก็ยังยืนยันว่าอีระบบแพ้คัดออกในเด็กเล็กนะจัดเป็นระบบทารุณกรรมเด็กครับเด็กเล็กนะเด็กเล็กหมายถึงอะไรก็คือพวกเด็กอนุบาลประถมเนี่ยประถมต้นด้วยอย่าเหมารวมไปด้วยฮะถ้าท่านเล่นใส่สมรรถนะการแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายเล่นกันเกรดสอบกันอุตลุดไปหมดเลยเนี่ยนะบอกได้เลยว่านี่คือระบบทารุณกรรมเด็กแท้ๆทั้งที่จุดนี้จะใส่เขาเรียกกระบวนการวิธีคิดสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเวลาที่อารมณ์ตนเองจะจัดการได้ยังไงโอ้โหความจริงตรงนี้คือโกลเด้นพีเรียดเลยนะเราชวดโอกาสพวกนี้ทั้งหมดครับเพราะเราเร่งรัดเรียนอย่างเดียวครับแล้วเวลาชวดตรงนี้นะชวดแล้วชวดเลยทั้งชีวิตนะ
1: เพราะว่ามันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วเนาะพอเราผ่านระบบการเรียนไปคุณหมออย่างล่าสุดเองนอร์เวย์ค่ะเขาประกาศแล้วนะคุณหมอว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ iPad หรือว่าแบบสมาร์ทแท็บเล็ตในการเรียนหนังสือแล้วให้ใช้กลับมาย้อนยุคเดิมคือใช้หนังสือค่ะคุณหมอ
0: เห็นไหม
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยมีว่าอย่างเช่นบางประเทศเนาะสวีเดนหรือแบบหรือไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะคะที่แบบว่าไม่แบบรณรงค์ว่าไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้ตำราแต่ว่าใช้เรียนผ่านออนไลน์เรียนผ่านโดยสมาร์ทแท็บเล็ตอะไรเงี้ย
0: ผมยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์กนะ
1: ค่ะ
0: บ้านเราผู้ใหญ่ไปดูงานกันเยอะนะเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กสวีเดนเอสโตเนียเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในบริหารบ้านเมืองเนี่ยย่อมรู้ฮะประเทศที่หมอกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาไปดูงานกันเต็มเลยนะทั้งประเทศของเขาเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลไลเซชันประชากรในเดนมาร์กมีอยู่ประมาณตัวเลขกลมๆ 5.9 ล้านเกือบ6ล้านเนี่ยนะเขาสามารถส่งอีเมลบล็อกอีบล็อกกันนะทีเดียวไปจนถึงประชากรทั้งประเทศได้เลยแม้ไม่ออกจากบ้านก็สามารถติดต่อราชการได้แต่พี่ยิ้วครับเดนมาร์กสวีเดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประกาศให้เด็กอายุน้อยกว่า15ปีของเขาเนี่ยเลิกใช้โซเชียลมีเดียครับความหมายคืออะไรผู้ใหญ่ครับท่านช่วยคิดหน่อย
1: เขามองเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหา
0: ประเทศที่ท่านไปดูงานกันเนี่ยที่เขาไปดูงานดิจิทัลไลเซชันเต็มบ้านเต็มเมืองของเขาเลยเนี่ยแต่เขากลับมามองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังรังแกคุณภาพชีวิตของเด็กวันนี้เด็กเกิดของประเทศไทยเหลือ 0.7 นะพี่ยิ้ว 0.7 นี่คือพ่อแม่2คนมีลูกไม่ถึงคนน่ะไอ้แค่โครงสร้างประชากรแบบนี้เนี่ยนะไม่นานน่ะถึง10ปีเนี่ยมันจะเกิดเดโมกราฟิกคอลแลปส์นะฮะคอลแลปส์ในความหมายก็คือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยทำงานเขารับมือกับ GDP ไม่ไหวนะฮะเพราะโครงสร้างประชากรข้างบนกลายเป็นคนแก่หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้น
1: สังคมรัฐสูงวัย
0: ภาครัฐต้อง think about ได้แล้วตอนนี้มัน crisis นะครับมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะนี่สิ่งหนึ่งที่หมอเรียกร้องการประชุมในราชบัณฑิตครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือว่าผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนเลยที่สนใจที่ให้มีคณะรัฐมนตรีทางด้านสังคมมาเรียกร้องมานานขอโทษนะถ้า ่านนายกรัฐมนตรีต้องนั่งเป็นหัวโต๊ะเองด้วยปลัดกระทรวงเขาจะได้เข้าหมดไงไม่งั้นนะผมมอบแค่รองนายกรัฐมนตรีปุ๊บปลัดมอบผู้แทนครับยกเว้นปลัดที่รับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เกิดการเคลื่อนไหวอะไรบูรณาการเราก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คุณภาพชีวิตของคนคุณภาพชีวิตของเด็กในรุ่นใหม่ที่เขากำลังเตรียมไปแบกโลกข้างหน้าอยู่เนี่ยผมว่ารัฐไม่สนใจไม่ได้เลยขีดเส้นใต้ไม่รู้จะกี่เส้นเลย
1: เป็นเรื่องใหญ่มากที่รออยู่นะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ฮะ
1: ที่ต้องเร่งแก้
0: ที่พูดอันนี้ในรายการคุยกับหมอเดลเพราะเราก็เป็นห่วงประเทศครับเพราะถ้าปล่อยไว้ในลักษณะนี้แล้วก็ไปกันเรื่อยเปื่อยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมว่ารับรองอนาคตไม่นานเรามีปัญหากับคุณภาพชีวิตแล้วก็รวมไปจนถึงยาเสพติดพี่ยิ้วเห็นไหมเราปราบปรามเดี๋ยวนี้จับได้ทีเดี๋ยวนี้นะที่เศร้าใจคือในเวทีประชุมยาเสพติดมีวิธีการใหม่ๆในการเสพยาเสพติดทำลายสมองเด็กเนี่ยนะมาในรูปแบบใหม่เช่นเอาไนตรัสออกไซด์ซึ่งผมน่ะเคยตอนเรียนหมอเนี่ยไนตรัสออกไซด์มันใช้ในการที่เวลาที่เราจะใส่ท่อช่วยหายใจกับคนไข้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนั้นเราจะใส่เนี่ยปรับระดับขึ้นไปเพื่อให้เขาหลับไปอะนะ
1: ค่ะ
0: ทั่วคราวเนี่ยนะเพื่อรีบใส่ท่อช่วยหายใจ
1: เพื่อใส่ท่อเพื่อที่เขาจะไม่เจ็บ
0: เป็นวินาทีเขาจะได้ไม่เจ็บไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโอ้โหนี่มันเราจะไปกันถึงไหนเนี่ยเอามาสูบกันนะแล้วมันจำหน่ายในประเทศได้ยังไงอ่ะมันทำได้ยังไงอ่ะผมฟังที่ประชุมยาเสพติดแห่งชาติเสร็จเศร้าใจมากเลยว่าโอ้ยตายแล้วถ้าเราขืนเป็นแบบนี้เนี่ยพังเลยอ่ะเพราะว่าเด็กเกิดก็น้อยลงระบบแพ้คัดออกก็ทำลายเด็กกลายเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลนี่เฉพาะแค่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมอมีคนไข้4รายเนี่ยนะหมอต้องให้ยาเกือบทุกคนเนี่ยทั้งที่เป็นคนที่จ่ายยาน้อยนะไม่ค่อยอยากใช้ยานะแต่เด็กอยู่ในภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลอย่างแม่มีลูก2คนเนี่ยคนนึงอยู่ม.4คนนึงอยู่ม.2พี่ผมคนโตน่ะได้ยาซึมเศร้าไปแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าคนเล็กที่มาเนี่ย
1: ก็มารับยาอีก
0: ก็ต้องรับยาอีกบอกโอ้โหตายแล้วแม่มีลูก2คนต้องกินยาซึมเศร้าทั้งคู่อย่างเงี้ย
1: ทำไมอย่างนั้นนะคุณหมอทำไมถึงคือสังคมที่โรงเรียนสังคมรอบตัวแบบนี้แล้วหมอ
0: มันปฏิเสธไม่ได้เลยพี่ยิ้วเพราะว่าการบูลลี่การเทการเกทับกันด้วยเกรดหรืออะไรระบบการแข่งขันที่สูงมาก
1: มันสร้างแรงกดดันมาก
0: อย่าลืมนะพี่ยิ้วสมมตินะเอาใหม่นะตั้งลำใหม่นะเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันหนักขนาดนี้เอาเป็นเอาตายกันขนาดนี้เนี่ยแล้วให้เป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแล้วพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยสามารถสร้างอาชีพต่างๆทุกวันนี้นะของบ้านเราเนี่ยนะพ่อแม่เป็นทัศนคติทั้งหมดเลยคือเป็นหมอก่อนหมอเคยแซวเล่นๆนะงั้นเป็นหมอให้ทั้งประเทศเลยดีไหมไม่ต้องมีอาชีพอื่นเนี่ยดูสิชาติบ้านเมืองมันจะรอดได้ยังไงไม่มีทางเลยฮะพี่ยิวแต่ตอนนี้ทัศนคติของผู้ปกครองเลยก็คือเข้าฟิลสาสุขก่อนเพราะอันนี้ไม่ตกงานถ้ามีงานทำแนวคิดเป็นอย่างนี้หมดเลยมันหมายเพราะว่าอย่างไรแสดงว่ากระบวนการแนะแนวกระบวนการที่ทำให้เกิดอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐไม่ได้ประกาศแม้แต่สิ่งที่รัฐเองจะประกาศเลยว่าเราจะเป็นครัวโลกแล้วอย่าประกาศดีแต่ประกาศนะต้องย้อนกลับไปดูว่าอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนเพื่อมารองรับกับสิ่งที่ท่านประกาศแล้วไปจนถึงองค์ประกอบเนอร์ชิพไปจนถึง e-workforce ของท่านไปจนถึงตลาดแรงงานไปจนถึงการเชื่อมโยงนานาชาติท่านได้ทำหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ทำนะประกาศแค่วิสัยทัศน์แค่นั้นเนี่ยนะผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
1: จริงครับคุณหมอ
0: นะ
1: โอ
0: ้ยาวไปหน่อยนะพี่ยิวเพราะว่า
1: อุ้ยจะหมดเวลาแล้วคุณหมอเลยเวลา3นาที
0: โอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหมอโอ้โหลุยงานหนักมากนะคือทั้ง 3-4 เวทีเนี่ยเป็นเวทีสำคัญหมดเลยเวทีสำคัญหมดเลย สุดท้ายผมก็อาจจะมาจบ
1: ค่ะ
0: มาจบด้วยเมื่อวานฮะที่หมอเป็นจิตอาสามาให้กับคุณแม่ชีสันสนีเสถียรธรรมสถานมา30ปี
1: หลายปีค่ะ
0: 30ปีนะครับที่อยู่ก็คือครับตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ครับตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เป็นนักเรียนแพทย์แล้วผมก็เป็นจิตอาสาทำโรงเรียนพ่อแม่สิ่งหนึ่งที่หมอกำลังได้ยินได้ฟังแล้วแหละว่าระบบของกลไกภาครัฐเตรียมจะทำโรงเรียนพ่อแม่ผมก็ฝากไปสู่คนที่มีแนวคิดจะทำโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาใส่ชุดนักเรียนแล้วเข้ามาเข้าเรียนยังกับเด็กนักเรียนขอโทษนะหมอเดล30ปีที่แล้วก็ไม่เคยทำแบบนี้ครับแต่เราใช้ภูมิปัญญาที่บ้านๆทุกท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราใส่ชุดข้อมูลเข้าไปให้เขาเรียนรู้ในการปรับถ้าท่านคิดไม่ออกจริงๆท่านไปดูตัวอย่างของครอบครัวพลังบวกที่เราสร้างแกนนำครูกอครูขอแล้วใส่ความยั่งยืนเข้าไปแม้เราถอยออกมาเขาอยู่ได้เนี่ยท่านไปดูตัวอย่างในระบบที่เลี้ยงในชุมชนของศูนย์คุณธรรมได้เพราะอันนี้หมอได้รับโล่รางวัลจากสำนักวิจัยแห่งชาติบนโล่เขียนไว้ว่านวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศครับท่านอย่าเอาแต่ให้หมอได้โล่เสร็จแล้วก็ท่านก็ไม่เอาตัวอย่างแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เอาวันนี้ไปคุยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปจนถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ความจริงจังของภาคนโยบายด้วยนะที่ท่านต้องลุกขึ้นมาหนุนนำด้วยนะเพราะท่านไม่ส่งสัญญาณไม่หนุนนำเนี่ยก็แปลกมากบ้านเราก็คือกลไกภาครัฐก็จะขยับช้าฮะเปลืองนี่มันจะขยับช้ามากบางทีสนิมเกาะด้วยนะพี่ยิ้วต้องมาเคาะสนิมอีก
1: นะคะ
0: ก็ฝากแล้วกันนะฝากประเด็นว่าช่วยกันทำให้ระบบไมโครของประเทศเนี่ยเข้มแข็งก่อนนะอย
1: ่
0: าลืมทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยชุมชนเข้มแข็งมาเก่านะเราถึงอยู่รอดแล้วระดับฐานรากเนี่ยเขามีพลังในการสู้กับโควิดในการสู้กับมหาอุทกภัยในการสู้กับอายุอะไรทั้งหลายบนน้ำใจในการแบ่งปันอย่าทำให้ Land of Smile มาลายสิ้นหรือทำให้ Giving Nation เนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันสิ้นสูญไปเพียงเพราะเราใช้การแข่งขันกันจนไม่ลืมหูลืมตา
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับประเด็นที่พูดคุยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงกำลังเข้าข่าวแล้วค่ะเวลาไล่เข้ามาแล้วนะคะว
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินธรรมค่ะและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้ยิวารุณีซึ่งสักสกุลชัยพร้อมคุณหมอแล้วก็ทีมงาน FM 97 MHz เราลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้า 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการช่อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC นี้เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมเกียรติคนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจ2สาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลง ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน

0: เปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
1: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนในรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวขอข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับเดี๋ยวเราดูผลกันผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
0: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ท ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนาย

0: ายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีค่ะแฟนรายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะเห็นเสียงพี่เพียเหนื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้านะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่สงขลาค่ะเพื่อไปงานพิธีเปิดนะคะนิทรรศการที่สงขลาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งนกแอร์นะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเลทสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิดว่าจะอ้อวันนี้เราไปกับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเจอมาลิ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะคราวนี้อยากจะถามถึงเรื่องของเทศกาลศิลปะสงขลาซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วอะค่ะ
6: ครับก็นะฮะเราจัดอาร์ตนิวเจนเนี่ยนะฮะหรือว่าอาร์ตแบบคอนเนคเต็ดนิวเจเนอเรชันเนี่ยปีนี้เป็นปีที่4นะฮะโดยการที่สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งทุกอย่างก็เป็นอดีตมาตลอดนะฮะแล้วก็ทำให้โครงการนี้ได้มีโอกาสในการคัดสรรศิลปินในระดับเยาวชนจากทั่วภูมิภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็แต่ละปีก็ร้อยกว่าชีวิตที่มีโอกาสได้แสดงนะฮะปีนี้ก็ศิลปินก็ร้อยสิบคนแล้วก็ผลงานก็ร้อยสิบแปดชิ้นนะฮะที่มีก็เป็นผลงานประเภทจิตรกรรมประดิมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะสื่อผสมจัดวางนะฮะก็แล้วแต่ทักษะความชำนาญแล้วก็สิ่งที่เขาศึกษาอยู่นะฮะเราทำงานโดยใช้พันธลักษณ์แยกเป็นภูมิภาคไปคัดสรรมานะฮะมาทำงานโดยมีการประชุมร่วมกันแล้วก็ตั้งคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์รวมนะฮะปีนี้เนี่ยเราก็คุยกันแล้วเรามองเห็นสถานการณ์ของโลกเนี่ยที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจปวดเครื่องสงครามความขัดแย้งระหว่างสีผิวความขัดแย้งของประเทศต่างๆอะไรเหล่านี้นะฮะเราก็เลยไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยมันหมดหนทางเดินนะฮะแต่เรากลับมองว่าเมื่อเรามีชีวิตเนี่ยชีวิตมันยังมีช่องทางที่จะทำให้เกิดแบบชีวิตใหม่ได้ก็คือเราก็คิดเป็นในคอนเซ็ปต์ว่าเมื่อชีวิตยังปลิดบานนะครับขึ้นมาครับ
5: ค่ะงานทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะในนี้คะ
6: 118ชิ้นแต่ว่าที่อยู่ในหอศิลป์นี้เนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งนะครับเป็นประมาณ60ชิ้นเราจะมีพื้นที่ที่แสดงในทั้งหมด5พื้นที่กับ1พื้นที่ร่วมนะฮะ5พื้นที่ก็คือที่นี่หอศิลป์สงขลาที่ที่2ก็จะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านนครนอกนะฮะแล้วก็บ้านเลขที่73ถนนนครนอกบ้าน3พี่น้องถนนนครในแล้วก็บ้านโนราที่อาจารย์ธรรมนิตผู้ผมรักอยู
5: ่
6: รวมทั้งแอเรีย36ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของชุมชนนะฮะก็จะมีอยู่5ที
5: ่รูปแบบของการจัดแสดงงานเห็นว่ามันมีความเป็นสื่อผสมด้วย
6: ใช่ครับใช่ๆคือเราเนี่ยจะไม่จำกัดว่าเยาวชนเนี่ยเขาจะทำงานในประเภทใดนะฮะเราใช้พันธลักษณ์เป็นคนคัดสรรดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไปกับคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้เนี่ยผลงานเขาก็จะได้รับการทาบทามนะฮะ แล้วเราจัดงานในช่วงนี้นี่ก็เพราะว่ามันจะเป็นช่วงหลังจากนักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาแล้วทำวิทยานุพลเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะไปคัดสรรผลงานเหล่านี้ได้มาได
5: ้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงผลงานด้านหลังนะคะเพราะว่าดูเท่มาก
6: คืองานชิ้นนี้เนี่ยเป็นของศิลปินทางภาคเหนือ
5: ค่ะ
6: นะฮะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภาษาทางด้านศิลปะเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันผสมผสานกันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูงานนี่ก็คือดูสีดูรูปทรงดูลักษณะดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปัจจุบันนี้เขาใช้ภาษา
5: uh-huh.
6: ใช้เขาเรียกว่าโครงสร้างทางด้านพิกเจอร์ทางด้านอะไรแบบนี้เนี่ยนะเข้ามาผสมผสานไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรที่เขาหยิบจับที่ใกล้ตัวเนี่ย คนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านดูเนี่ยเขาจะพูดถึงในชีวิตเขาที่กับสิ่งที่เขากระทบ uh-huh. สิ่งที่เขาเจอ uh-huh. นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราประมวลจากคำพูดที่เขียนออกมาเป็นภาษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ท้อแท้ฮะเพียงแต่ว่าเขาพัฒนา
5: ค่ะ
6: ดังนั้นเนี่ยเราก็งานอย่างเงี้ยทั้งภาพมันเป็นงานที่สามารถให้กำลังใจให้กับคนรุ่นในต่อไปได้ครับ
5: เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอยากจะให้อาจารย์ชูพาชูหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะ
6: ก็จะไปจากครั้งนี้
5: ได้ค่ะได้อาจารย์ถือไว้เลยเนี่ย
6: โอเคโอเคโอเคโอเคครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเราเลือกให้แมทกันเนี่ยจากสีสันของตัวผลงานศิลปินเนี่ยอาจจะมาจากคนละภูมิภา
5: คอ
6: ย่างอันนี้เนี่ยก็มาจากภาคเหนือชิ้นนี้ภาคเหนืออันนี้เนี่ยมันเป็นภาคใต้อะไรเงี้ยนะครับ
5: สีสันแบบจัดจ้านมาก
6: อันนี้คือเจนของศิลปินรุ่นใหม
5: ่
6: นะฮะเขาจะไม่ทำอะไรที่มันสังเกตดูนะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งห้องนี้เราก็จะเลือกคนที่ถ่ายทอดในเรื่องของธรรมชาติผสมผสานอยู่ในชิ้นงานนะฮะให้พวกเราได้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือผมว่าสายตาของเขากับสายตาของเราซึ่งจะพูดว่าเป็นผู้อาวุโสเลยเนี่ยเราอาจจะเห็นธรรมชาติในสีสันที่ต่างกันนะฮะเรา
5: จริงๆทุกคนอยู่เจนนี้นะคะเนี่ยสี
6: นี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานเศร้าง
5: าน
6: ขาวดำนะฮะเขาเนี่ยสามารถพลิกเรียกว่าพลิกสร้างมันขึ้นมาแล้วพลิกให้มันมีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกอะไรลืมสิ่งเหล่านั้นไปได้ชั่วขณะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานจากทางภาคอีสานนะฮะแล้วก็ทำจริงๆเนี่ยตัวบอดี้ของเนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยไม่ใช่กวางหรอกมันน่าจะเป็นสุนัขนะฮะแต่ว่าจินตนาการของเขาเนี่ยก็คือ
5: ถ้าหมามีเขา
6: เนี่ยครับก็จะเป็นชิ้นงานอันนี้จะเคลื่อนไปทางนี้ดีกว่า
5: อันนี้นะคะ
6: อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเทรนด์ที่ศิลปินเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยนิยม
5: กระตุ้น
6: ก็คือทำคล้ายๆแบบเป็นอาร์ททอยนะฮะแล้วผมก็เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีขอบเขตกั้นว่างานเหล่านี้เนี่ยจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพหรือในภาคกลางนะมันสื่อสารได้ตลอดเวลานะฮะเราซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในภูมิภาคเนี่ยเราก็ยังสามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ศิลปินก็จะเป็นคนเดียว
5: อ๋ออันนั้นใช่ไหมคะตรงฝั่งตรงข้ามกัน
6: ก็จะรู้
5: ว่าหมายถึงว่าศิลปินเขาสามารถที่จะแปลเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เขาเห็นจริงๆเนี่ยแล้วเติมจินตนาการเข้าไปอีก
6: ใช่ครับผมอันนี้ก็เราก็เห็นว่าเขาจะเอาลักษณะไทยมาใช้แต่ว่าสีสันมันไม่ใช่ลักษณะไทยมันเป็นสีสันที่เขาเห็นในปัจจุบัน
5: ก็คือความเป็น contemporary ของ
6: contemporary ใช่ครับ
5: ช
6: ิ้นนี้ก็เหมือนกันนะฮะปกติแล้วซีนภาพใต้ท้องทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของปลาเป็นเรื่องของปูเป็นหอยเต่าปะการังอะไรเหล่านี้นะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนชีวิตเหล่านี้เนี่ยให้เป็นโลกขึ้นเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้ดูงานชิ้นนี
5: ้
6: แต่งานชิ้นนี้เนี่ยต้องมีวิ
5: ธีไม่ใช่งานชิ้นนี้ค่ะอาจารย
6: ์อะไรลักษณะที่มันมีการเคลื่อนไหวได้เราก็จะเห็นงานอันนี้จะเป็นนักศึกษาจากมหาลัยทับสิงห์ที่เป็นนักการที่แหลกทำนะฮะก็แสดงว่าเขามีความรู้ในเชิงช่างได้ สร้างความกวนทำให้งานประติมากรรมทุกปกติเนี่ยมัน
5: มันจะนิ่ง
6: ใช่ไหมคะมันเกิดโมเมนต์เกิดการเคลื่อนไหวก็
5: คือจากสองมิติกลายเป็นสามมิติแล้วสามมิติใส่เครื่องจักรขึ้นมาอีก
6: นะฮะแล้วสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือนอกจากการเคลื่อนไหวเราได้ยินเสียงด้วย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ครับเหล่านี้ก็เราก็จะได้เห็นนะฮะพวกวิถีชีวิตครับผมเป็นเพนติ้งอย่างนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าอันนี้ก็เป็นภาคใต้แน่นอนนะฮะแล้วเราจะเป็นนักศึกษาจาก
5: นักศึกษา
6: ปัตตานี
5: ทำไมเขาถึงได้เข้าสารพันธุ์ท่านในความคิดของอาจารย์นะ
6: คือผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในชุมชนที่เป็นมุสลิมเนี่ย
5: ค่ะ
6: ในพื้นที่แบบเนี้ย
5: อันนี้สามารถที่จะเสนอออกมาได
6: ้แต่แล้วเราดูเนี่ยเขาเขียนภาพเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมฮะมันเป็นแค่ภาพร่างเป็นแค่ลมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับอะไรอ่ะ
5: ความใสยาแต่ก็จะให้แบบว่าเงาๆไป
6: อันนี้ก็อาจจะเป็นมนุษย์เมืองหน่อยนะฮะเป็นเด็กจากภาคกลางมาทำงานนะแล้วก็พยายามที่จะบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของตัวเองนะอยู่กับงานพวกนี้เนี่ยมีจะบินค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหมายถึงว่าแต่ละเดือนแต่ละวันที่เขาอยู่ในใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาเจอกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะ
5: อัน
6: นี้นี่แน่นอนเราเห็นเราก็รู้แต่เพียงแต่ว่าความพิเศษเนี่ยเราดูว่าอนาโตมีของเขาเนี่ยผิดทุกอันทุกชิ้นนะฮะการบิดการนั่นของหมุนตัวของร่างกายเนี่ยมันผิดมันดิสตอร์ตหมดแต่ฝีมือดีสีสวยแล้วก็เล่าเรื่องก็ดี
5: คืออย่างที่อาจารย์ทำมาเนี่ยค่ะตลอดระยะเวลา4ปีอะค่ะผลงานของเด็กมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะอาจารย
6: ์คือจริงๆ4ปีเนี่ยมันปรับตลอดเวลานะมันปรับตลอดเวลาอันนึงที่เราเห็นและสำคัญมากก็คือเขาปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีได้มากนะฮะคือยุคนี้เราต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเด็กนักศึกษาเนี่ยก็คือ AI นะฮะมีงานหลายๆชิ้นที่เราดูเราก็เห็นว่าโตแบบเนี่ยเขามีส่วนในการใช้ AI เป็นการแบบทำภาพร่างหรือทำประมวลผลหรือสร้างเนื้อหาอะไรเหล่านี้นะ
5: แล้วก็ใช้ฝีมือในการ
6: วาดครับผมดังนั้นเนี่ยไม่นะอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเขาอยู่ในเวทีงานประกวดมาเยอะนะฮะตอนนี้มันเป็นงานลักษณะที่เป็นซูเปอร์เรียลลิสต์นะฮะเขียนมากกว่าที่เราจะได้เห็นด้วยตา
5: เปล่าล่าสุดที่เพิ่งจะเห็นจากงานจะประดิษฐ
6: ์ใช่มาประดิษฐ์เนี่ยเขาแบบว่าสุดๆแล้ว
5: ศิลปินชั้นเยี่ยม
6: ใช่ไหมชั้นเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแบบวูดคัทแบบภาพพิมพ์
5: แต่ว่าความไม่ละเอียดของวูดคัท
6: มัน น่าสนใจมันน่าสนใจกว่า
5: ครับ
6: คือถ้าหากว่าเราทำงานละเอียดแบบเจ้าของเทคนิคแบบจักรีน้องน้อยจักรีอะไรเนี่ยของแก้วเนี่ยเราก็จะเห็นงานเป็นแบบนั้นหมดแต่อันนี้ผมว่าเขาพยายาม
5: จะสร้าง
6: ครับ
5: โอ้ให้เป็นจักรีก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เขาก็จะมีความเป็นคู่ตรงข้ามของจักรี
6: ใช่ครับก็มีตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเราดูได้อันนี้ก็เนื่องจะมาจากภาคกลางครับอันนี้เนี่ยธีมแบบนี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยหน่อยนะฮะเรื่องวิถีชีวิตประจำวันของคนในสังคมเมืองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานนะอันนี้ก็เป็นแนวไทยใหม่แนวไทยใหม่นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยครับของมิติแบบภาพไทยเนี่ยนะฮะเรื่องมันก็จะการเขียนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละ แต่เรื่องมันไม่ใช่ตอนนี้เขาดึงเอาเรื่องปัจจุบันเข้ามาใส่แล้วก็ทำออกมาเป็นแนว
5: ให้ออกมาเป็นแนว
6: ใช่ใช่ผมว่ามีความน่าสนใจว่าบางคนเนี่ยบอกว่างานแบบแนวไทยเนี่ยมันไม่อินเตอร์มันไม่สากลเดี๋ยวเรามาดูจริงๆเนี่ย
5: ว
6: ่
5: าความเป็นอินเตอร์เป็นยังไง
6: เป็นยังไงเล่าเรื่องไปอันนี้ก็จะ
5: นั่นชอบจังเลย
6: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานในลักษณะเทคไทยนะฮะแต่ว่าเข้าผสมผสานมากกว่านะฮะแล้วก็อะไรอ่ะจริงๆเนี่ยรายละเอียดของ ค่าของเทคเจอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการหยดของเทียนการหยดของสีการผสมของเส
7: ้
6: นได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันเล่าเรื่องนะครับมันมีเนื้อหามันนะฮะอันตรักเขาก็เลยขออนุญาตจริงๆเราบอกว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน2เมตรนะอะไรเงี้ยเพราะกลัวว่าพื้นที่อันตรักเขาก็เลยบอกจันที่นี่น่าสนใจนะฮะการถ่ายทอดของเขาน่าสนใจดังนั้นเนี่ยมันเกินอยู่แล้วขออนุญาตได้ไหมได้ถ้าพันธุ์ลักษณ์เห็นแล้วว่านั่นเนี่ย
7: มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลย
6: อย่างที่เห็นครับผมครับ
7: อาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอย่างเราไปตามบ้านต่างๆเนี่ยฮะเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ก็บางบ้านเนี่ยอย่างอาทิเช่นบ้านนครนอกเนี่ยจะมีงานจิตรกรรมแค่2ชิ้นนั่นก็เป็นประติมากรร
7: ม
6: นะฮะก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเวลามันอยู่กับอาร์คิเทคที่ถูกดีไซน์ไปอย่างนี้ครับไอ้พวกนี้มันอยู่กันยังไง
7: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าบ้านแต่ละหลังเขาจะมีอะไรให้เราดูค่ะ
6: ครับผมครับ
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเราไปชมกันค่ะ
10: ที่ยังส่งค่ามาตลอดสิ่งที่ความแตกต่างของภาพการของที่สังเกตได้ในมุมมองหนึ่งเนี่ยชนิดที่เรียกว่าสมควรนะเรนเนี่ยถ้าสังเกตได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นในบทการชื่อบัวสัญลักษณ์แห่งปัญญาเป็นแนวคิดสัญลักษณ์เกี่ยวกับความสงบความสงบในพุทธศาสนาซึ่งค่อนข้างจะเป็นประเทศที่หลงลืมไปของศิลปินรุ่นใหม่ในปัจจุบันเลยนะแต่ก็ยังมีศิลปินที่ยังคิดแนวทางอยู่ยังเป็นกระแสยังเป็นกระแสอยู่เป็นที่ติดลายรุ่นน้ำก้าวเดินแล้วก็มีขนาดใหญ่มากขนาด187ซึ่งในสัตว์ที่เป็นติดลายรุ่นน้ำเนี่ยถือว่าใหญ่นะแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะชมได้ที่บ้านสามพี่น้องเป็นผลงานของศิลปินเพชรน้ำหนึ่งเจริญภูมิแล้วก็ชมเยอะตรงไหนก็ศิลปินนำเสนอภายใต้แนวคิดที่สะท้อนถึงความคึกคักความหนาแน่นของเมืองกับก่อเกิดระยะห่าง
11: อาจารย์ประสิทธิ์วิชายะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแม้ว่าจะได้เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับในฐานะพันธรักผู้ร่วมคัดสรรผลงานแต่ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่นะครับมากๆเลยครับเพราะว่าการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ทำให้ประหม่าบ้างนะครับสำหรับผมแล้วผมขอสรุปย่อผลงานจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้3คำนะครับก็คือคำว่าร่องรอยคำว่ารากเหง้าและคำว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับร่องรอยคือหลักฐานของชีวิตรายงานความทรงจำรากเหง้าก็คื ฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อครอบครัวและตัวตนของศิลปินการเปลี่ยนผ่านภาวะที่สารนักศิลปินทุกหมายในปัจจุบันกำลังเผชิญระหว่างอดีตกับปัจจุบันท้องถิ่นและโลกสากลความมั่นคงและความไม่แน่นอนของชีวิตในตอนนี้ทั้งสามครั้งนี้สะท้อนภาพพวงของเทศกาลที่ได้คัดสรรมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี
12: เพราะว่าได้เป็นปีที่สองที่ได้มาเป็นผู้ขับฝันผลงานนะคะของศิลปินจากภูมิภาคเหนือถามว่าจะให้พูดในเรื่องของการขับฝันผลงานอาจจะพูดถึงประเด็นที่มันธรรมดาและเราเข้าถึงกันได้ง่ายนะคะเพราะว่าทุกท่านได้ให้ข้อมูลนะคะในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงความรู้สึกไปแล้วนะคะก็ในส่วนของภาคเหนือค่ะหลังจากที่เราทราบนะคะปีของงานหรือว่าคอนเซ็ปต์ของงานก็คือเมื่อชีวิตยังติดบ้านรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะมีความเศร้าและก็มีความหวังในเวลาเดียวกันคำว่าติดบ้านมันเหมือนกับว่ามันคือช่วงเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดของชีวิตก็เหมือนกับศิลปินที่เราคัดสรรมาส่วนมากจะเป็นนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาหรือใกล้ที่จะสำเร็จการศึกษามองว่าทุกท่านที่เป็นศิลปินที่คัดเลือกมากำลังติดบานในชีวิตของ
13: อาจารย์ดร.ลือไทยกล้าแข็งค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าครั้งแรกที่ได้ยินคอนเซ็ปต์ของผลงานนะคะรู้ได้เลยว่าคำว่าติดบานนะคะติดบานสำหรับตัวเราเองนะคะคือการที่เป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นในส่วนของความสำเร็จเป็นขั้นตอนสิ่งแรกที่นึกถึงเลยคือแอคชั่นค่ะแอคชั่นของการติดบานนึกถึงความพยายามของการที่มีชีวิตอยู่ค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือการที่บานแล้วค่ะดอกไม้ที่บานแล้วค่ะคือความตื่นเต้นของการมีชีวิตค่ะดังนั้นแนวคิดในการที่จะคัดเลือกผลงานในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการคัดเลือกทั้งผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในวังวนของการสู้ชีวิตเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และนักศึกษาที่รู้สึกอิ่มเอมหรือรู้สึกภาคภูมิใจกับการมีชีวิตอยู่ก็คือการให้โอกาสที่จะให้แต่ละคนแสดงความผิดบานความภาคภูมิใจและความพยายามในแนวคิดของตัวเองนะคะสำหรับภาคใต้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่เราอยู่ในภูมิภาคที่จัดการแสดงในครั้งนี้เราเลยได้ให้โอกาสแล้วก็ได้คัดสรรผลงานได้ถึงจำนวน37ชิ้นนะคะซึ่งมาจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการจัดการเรียนศิลปะทั้งในส่วนของศิลปะที่หมายถึงไฟนะคะแล้วก็ศิลปะที่หมายถึงศิลปะศึกษาด้วยนะคะเรามีผลงานจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด6มหาวิทยาลัยค่ะและมาจากหลักสูตรต่างๆ8หลักสูตรด้วยกันนะคะเพราะว่าในหนึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้มีศิลปะแค่แขนงเดียวหรือหลักสูตรเดียวค่ะก็เลยรู้สึกว่างานชิ้นนี้ค่ะกำลังเต็มไปด้วยความพยายามที่ผิดบานแล้วก็ความอิ่มเอมใจของการผิดบานหรือภาคภูมิใจและเชื่อเหลือเกินค่ะว่าต่อไปค่ะเด็กๆที่อยู่ภายในโครงการนี้ค่ะเขาจะเกิดความมั่นใจเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเรียนไปหรือสิ่งที่เขาเรียนไปสิ่งที่เขาได้นำเสนอออกมาเนี่ยค่ะมีการยอมรับเกิดความมั่นใจเห็นอนาคตและที่แน่ๆเขาก็จะกลายเป็นดอกไม้บานที่จะบานออกนอกเหนือจากภูมิภาคของตัวเองวันนี้นักศึกษาภาคใต้มาบานที่ภาคใต้แต่ได้รับการรับรู้จากหลายภูมิภาคดอกไม้ที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางก็จะมาบานที่ภาคใต้เห็นไหมคะตอนนี้การติดบานนี้ค่ะมันจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยยุคสมัยนี้นะคะยุคออนไลน์ยุคโซเชียลไม่มีขอบเขตแน่นอนค่ะดังนั้นดอกไม้ที่เราเห็นบานในตอนนี้นะคะเราเห็นว่าบานที่สงขลาแต่ว่าภายในวินาทีเดียวจะบานไปทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รู้สึกว่าสร้างความภาคภูมิใจสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในกระบวนการทั้งในแง่ของการศึกษาและวงการศิลปะขอบคุณค่ะ
14: แล้วมันก็ตีมที่นำเสนอ
15: นะคะก็

0: งานกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาเดินชมผลงานต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะคะเรียกว่านะคะเหนื่อยหอบแฮกกันทีเดียวค่ะ
1: เขาเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยน่าเดินจริงๆแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นบ้านโบราณที่แบบเดินติดกันไปนะคะซึ่งบ้านโบราณของสงขลาเนี่ยมันจะมีความแปลกกว่าที่อื่นก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นเต็นท์นะคะแต่ด้านในก็คือด้านในก็เดินเข้าไปทะลุค่ะไหนที่เดินเข้าไปทะลุมันก็จะเป็นสวนแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะคะอยู่ในบ้าน
2: I follow you
3: ค่ะก็ถือวันนี้นะคะปฏิบัติภารกิจหน้าที่เรียบร้อยเป็นที่ตั้งใจเอาไว้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามรายการ Radio Art Show ทุกวันเสาร์ทางไฮบริด Art Character และนะคะทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 97.0 MHz ค่ะวันนี้นะคะโยนทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อุนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูประหลาดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวรรณดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก ผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยใบรับรองจะมีอายุ3ปี และจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสคสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถาน

0: ปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Hทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 4-0 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย 2-2 ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์ 3-1 อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา16:00 น.กลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2 นำเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกันทารารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษบียูหนองกี่ FC 2-0 นำเสมอคะแนนเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15 สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษวงศ์รัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโครงพระศึกษาเดลินิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้ม

0: แรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลแกเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมครอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตกัญจนากุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: มาแล้วสวัสดี
1: มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราเข้าครึ่ง97แล้วสวัสดีวันจันทร์อีกแล้วลุง
0: นี่คือรายการ
2: Boomers and Baby
0: ทารก60ถึง90
1: ถูกต้อง
0: นะครับเรามาเจอกันวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราก็จะมีเรื่องต่างๆนานาสเปฮิระ
1: ที่เราคิดว่าเป็นที่เราคิดว่าเป็นกระแส
0: ที่คิดว่าอาจจะไม่เป็นกระแสก็ได้กระแสแล้วสร้างของเอง
1: เป็นแล้วเราก็ประกาศไปแล้วด้วยว่าวันนี้เราจะคุยเรื่อง
0: ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้น
1: ซีเรียสผมซีเรียสเพราะผมเป็นคนกรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพผมต้องซีเรียสเราจะคุยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายอาทิตย์นี้
0: เดี๋ยวซีที่ว่าซีเรียสเนี่ยอยู่กทมมากี่ปี
1: ก็ดูหัวสิ
0: จากไม่จากที่บอกว่าไปออสเตรเลียมาเน
1: ี่
0: ย
1: ก็
0: กลับมากี่ปี
1: ก็กลับมาก็สัก30ปีแล้วล่ะ31ปี
0: โอ้ลืมไปเลยนะนึกว่าไม่10ปี
1: นี่กลับมา31ปีแล้ว
0: โอ้แล้วเลือกผู้ว่าคนแรกเป็นใครอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะปีละ
1: น่าจะเป็นคุณ
0: ปีละ
1: ไม่รู้อ่ะแต่น่าจะเป็นคุณอัศวินมั้ง
0: ไม่คุณอัศวินนี่เพิ่งมาเมื่อครั้งที่แล้ว
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะ
0: ก
1: ็ตอนสมัยที่กำลังจะกลับมาจะมีคุณอะไรคุณก่อนมันหลังคุณจำลองศรีเมืองแล้ว
0: หลังคุณจำลองเนี่ยคือคุณพิจิตร
1: นะใช่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปเลือกเขานะตอนนั้นยังงงๆอยู
0: ่ก็คงยังพูดไทยไม่ค่อยชัด
1: เอ้ยชัด
0: เราก็มานั่งคิดดูนะว่าไอ้นี่นนทบุรีนะนนทบุรีไม
1: ่แต่ว่าพี่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกรุงเทพไง
0: ถูก
1: ป้า
0: เพราะว่าเราอยู่ปริมณฑลก็คือเนี่ยอย่างมานี่มาทำงานมาจัดวิทยุเราก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพ
1: เอางี้ดีกว่าเวลาเราพูดถึงแบบกรุงเทพมหานครมันเริ่มต้นด้วยการมันต้องเป็นปัญหาแหละแล้วเราก็จะมีผู้ว่าเนี่ยมาจัดการปัญหาต่างๆซึ่งหนีไม่พ้นรถติดน้ำท่วมPM 2.5 ความปลอดภัยแสงสว่างท่อเทอร์นู่นนี่นั่นซึ่งเดินตกท่อกันเป็นประจำเนี่ยนะไปจนถึงเรื่องไอ้คอร์รัปชันจริงๆก็มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมุติว่าให้เลือกสักหนึ่งเนี่ยจากปัญหาลุงว่าอะไรที่รู้สึกกระทบกับลุงมากสุดถ้าผมเลือกอันเดียวนะมันปัญหาหมดแหละแล้วผมที่ทรมานสุดคือแม่งรถติด
0: เ
1: พราะว่าจะไปไหนมาไหนนี่มันแบบโอ้โหแบบทรมานอะรถมันติด
0: ตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพดิฉันก็มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2521
1: โอ้โห
0: 20ด้วยซ้ำ20ปีมารวมถึงปีนี้ก็เท่าไหร่แล้ววะ20 69 49ปีก็ยังไม่เคยเห็นตอนไหนที่รถในกรุงเทพไม่ติด
1: มันติดได้สมัยนู้นเลยเหรอ
0: มันติดมาตั้งนานแล้วคือมันพอติดสมมุติว่ามีถนนอยู่10มันจะมีรถ11
1: โอเค
0: พอวันที่พัฒนาไปถนนมันไป100แล้วแต่ถนนแต่รถยนต์ก็ไป120
1: ดับบ้านเราเนี่ยนะเอาจริงๆปัญหาเนี่ยมันเกิดมาอย่างอ่ะเรายกตัวอย่างสุขุมวิทเนี่ยพี่ว่าไอ้สุขุมวิทมันซอยๆเนี่ยเยอะมากถนนหน้ากว้างขนาดนี้มันผิดตั้งแต่การที่อนุญาตให้สร้างคอนโดสูงแบบ 3-40 ชั้นแล้วเนาะแต่มันก็มีเต็มมันทุกซอยอันนี้ผมว่ามันเป็นเริ่มต้นของไอ้ปัญหาทั้งหมดเลยนะ
0: จะให้พูดเหรอ
1: โอ้โห
0: โอ้โหยาวไม่จบหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผังเมืองการวางผังเมืองที่เดิมวางไว้อย่างนึงแล้วพอมาถึงในยุคนึงก็ถูกเปลี่ยนแปลงคืออย่างสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านวางผังเมืองกรุงเทพไว
1: ้ครับ
0: นะแบบหนึ่งมีคลองมีคลองเยอะมากมีคลองที่ตัดเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันไหลลง
1: แล้วผ่านไป
0: แล้วมาถึงอ่าวไทยพอมาถึงวันหนึ่งในยุคที่ไม่อยากพูดว่ายุคอะไรนะก็ทำตามใจผู้คนที่เข้ามามีอำนาจก็มาทำตามใจ
1: มาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไป
0: ตัดนะถนนคลองก็เป็นถนนแล้วก็ตัดโน่นตัดนี่ทางน้ำก็ไปไม่สะดวก
1: เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาอีก
0: เป็นหมู่บ้านอันนี้เริ่มเลยแล้วเริ่มเป็นผลประโยชน์แล้วเพราะจะมีหมู่บ้านมีถนนตรงนั้นโอ้อยากตัดตรงนั้นไปตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันก็จะเป็นย่านที่มีราคามากขึ้นคือมันไปด้วย ปิดผังเมืองมาเนี่ยผังเมืองเนี่ยเพิ่งแบบมีจริงจังแบบเอาจริงเอาจังกันเมื่อไม่กี่สิบปีนี่เองเพราะว่าเริ่มมีความรู้แล้วไอ้ตอนนั้นแบบตึกแถวนี่ตึกแถวเมื่อประมาณ50ปีก่อนเนี่ยเพียบเลย
1: ผมนึกออกผมเกิดทันนึกออก
0: เ
1: พราะก็เมื่อก่อนเนี่ยไอเอาเป็นว่าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกวันนี
0: ้
1: เมื่อก่อนมันก็เป็นแผงของตึกแถวนะครับ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วทีนี้เนี่ยอย่างสมัยก่อนเมื่อถ้า60ปีก่อนเนี่ยสะพานควายนี่คือสะพานควายจริงๆนะ
1: เข้าใจ
0: เล็กถนนก็เล็กมีพุ่งหญ้าไอ้ที่เราเห็นเป็นตึกไอ้ที่มันข้างๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขาทำไว้ในลักษณะของ ชีวิตอีกแบบนึงกึ่งยังเป็นท้องนาอยู่เลย
1: ใช่
0: บางกะปินี่เป็นทุ่งบางกะปิจำเรื่องแผลเก่าได้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ตอนนี้บางกะปิไปดูเดี๋ยวโอ้โหดกันใหญ่รถติดมหาศาลคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่วางแผนมาไม่งงว่าเมืองใหม่กับเมืองเก่านี่จะแยกกันยังไง
1: จริงๆอาจจะวางแผนดีก็ได้นะลุงแต่ผมว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวของคนมากกว่าที่ขึ้นมาบริหารน่ะมันก็ไปปรับเปลี่ยน
0: ก็อันนั้นก็เราก็
1: ผมไม่ได้โทษผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาโทษ
0: ดีแล้ว
1: ไอ้พวกวรนุชเนี่ยแม่งเอ้ย
0: มันก็จะมีโซนนั้นโซนนี้ซึ่งจัดวางอะไรให้มันถูกต้องไอ้ตรงนี้สีเขียวไว้นั่นสีส้มสีเหลืองอะไรอันนี้รายละเอียดก็เราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้วิชาการอะไรมากแต่ว่าทราบคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างน
1: ี้
0: นั่นคือปัญหาที่เป็นต้นต่อเป็นกระดุมเม็ดสำคัญตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราถึงไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้ว20ปีอีกตั้งแต่ปี20เนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าส่วนตัวนะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรบอกตัวเองทุกครั้งว่ามีปัญหาอะไรหรอกรุงเทพอ๋อฝนตกน้ำท่วมมันก็ต้องน้ำท่วมถึงกับมันขวางน้ำลงมานี่มันก็ต้องท่วม
1: คือต้องบอกว่ามันเหมือนคนมีกรรมอ่ะคนกรุงเทพเราอยู่ไปกับไอ้ความเคยชินเนี่ยหรือเปล่าไอ้ถนนเนี่ยนะถ้าเกิดมันมีชีวิตอ่ะผมว่าแม่งตายวันละร้อยรอบอ่ะแม่งโดนทับอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะรถมันติดไงรถวิ่งอยู่ตลอดเวลา
0: การมันเพิ่งจะมีการกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดหัวเมืองเมื่อก่อนนี่คือทุกอย่างคนทั้งประเทศจะต้องมาอยู่กรุงเทพเด็กสมัยก่อนสังคมเกษตรกรรมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเขาอยู่ด้วยกันหมดเป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: นะพอมาเลยถึงอีกยุคนึงปุ๊บเศรษฐกิจมันเปลี่ยนทุกคนต้องเข้าเมืองต้องมาทำงานในเมืองก็จะมีปัญหาสังคมอีกแบบพอเข้ามาในเมืองปุ๊บก็คือเมืองมาที่ไหนมาก็มากรุงเทพนี่แหละ
1: สมัย
0: ดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ย
1: แม่ประภัยนะฮะ
0: ฉันก็มาจากลพบุรีเนี่ยคือมันไม่มีที่ไปนะนอกไหนนอกจากเรียนจากลพบุรีให้จบแล้วมาเรียนกรุงเทพใครคุณนายกบางท่านมาจากเมืองตรังเรียนจบก็ต้องมาเรียนกรุงเทพ
1: มันกลายเป็นกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งอย่าง
0: มันก็เป็นอย่างมันก็เป็นอันนี้มันเป็นรูปแบบของเมืองหลวงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆปัญหานะเราพูดตรงๆว่าในกรุงเทพเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอก
1: มันแก้ไม่ได้เพราะมันตั้งแต่ต้น
0: มันอาจจะประทังได้อันนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเมืองหลวงกรุงเทพอย่างเดียวนะคุณไปดูนิวยอร์ก
1: มาอย่างงี้ถ้าพูดอย่างเงี้ยในประเทศที่เป็นตะวันตกเนี่ย อย่างเมืองหลวงเนี่ย มันเป็นที่ตั้งของที่ทำการของรัฐบาลแล้วก็สถานทูตต่างๆอ่ะผมยกตัวอย่างประเทศที่ผมไม่ใช้ชีวิตอยู่นานมากเนี่ยออสเตรเลียพี่ว่าเมืองหลวงมันชื่ออะไร
0: ใช่เพิร์ธ
1: เห็นไหมไม่ใช่ไงมันคือแคนเบรา
0: แคนเบรา
1: และอีกไอ้เพิร์ธอีกฝั่งนึงเลยและไอ้แคนเบราเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ระหว่างเมลเบิร์นกับซิดนีย์ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งอีสต์โคสต
0: ์รู้แต่ว่าไม่ใช่เมลเบิร์นและไม่ใช่ซิดนีย์ก็เลยเราจำผ
1: ิ
0: ด
1: เห็นไหมแล้วมันก็ไม่มีใครรู
0: ้
1: แล้วมันก็จะเป็นที่ตั้งของที่ทำการของรัฐบาลกระทรวงกระทรวงกรมต่าง
0: ๆมหาวิทยาลัย
1: แล้วก็
0: อะไรพวกนี
1: ้แล้วก็สถานทูตทั่วโลกก็จะไปอยู่กันแถวนั้น
0: เหมือนวอชิงตัน
1: เหมือนวอชิงตันเป๊ะเลยเป็นอย่างนั้น
0: ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงกรุงเทพในแง่ของเป็นเมืองหลวงแบบนั้นคือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงและเมืองธุรกิจด้วย
1: เอามาถูกรวมกันหมด
0: ถ้าเราอย่างปารีสเนี่ยอย่างปารีสก็เป็นเมืองทั้งสองอย่างหรือโร
1: ม
0: คือ หรือแม้กระทั่งโตเกียวเองนะซึ่ง
1: เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองท่าด้วย
0: เป็นเมืองหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้เขาก็เจ
1: อ
0: เพียงแต่ว่ามันมากหรือน้อยกว่ากันประทังกันอะไรได้เท่าไหร่ถึงบอกว่ากลับมาเรื่องเนี้ยง่ายๆก็คือว่าเราอยู่ด้วยความจำเจมาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ว่ามากี่คนก็เถอะจะมาป่าประกาศว่าจะมาแก้รถติดฝันไปเถอะอันนั้นจะมาแก้น้ำท่วมฝันไปเถอะเพราะไม่เห็นได้สักคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าครับเพราะมันบางอย่าง
1: มัน
0: มีสาเหตุมาจากอย่างอื่น
1: ไอ้อย่างนี้ถ้าเราพูดลักษณะอย่างเงี้ยเราจะพูดออกมาไอ้อาทิตย์เนี้ยมึงจะไปเลือกอ่ะเลือกไปเถอะก็เหมือนเดิมแหละ
0: เราก็ว่าอย่างนั้น
1: โอเค
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนไหนมาแล้วสบายใจใครชอบคนนี้อุ้ยคนนี้หล่อ
1: ใครเป็นแคนดิเดตผู้ว่าเข้ามาบอกได้นะฮะช่วยเม้นต์มาหน่อยนะฮะว่าคุณจะทำต่างจากที่เราพูดนะฮะเพราะเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่เราเนี่ยเด็กๆจนวันนี้หัวคือขาวไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะครับรถติดน้ำท่ว
0: ม
1: ความปลอดภัยอากงอากาศเฮงซวยเหมือนปกตินะครับ
0: ก
1: ็
0: นั่นแหละคือมันเหมือนกับคนที่มาเนี่ยก่อนจะเลือกตั้งก็จะพูดไว้200โครงการบ้าง
1: ถูกต้อง
0: จะบอกฉันทำได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโง้นอย่างนี
1: ้
0: เข้ามาแล้วก็มีบางอย่างดีขึ้นเป็นย่อมเช่นทางเท้าดีขึ้น
1: เป็นบางที่
0: ทางเท้าดีขึ้นนะพัฒนาไอ้ตรงนั้นก็ยังมีอยู่ขยะกี่ล้านตันก
1: ็
0: ยังมีอยู
1: ่
0: ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่อง
1: แล้วเห็นภาพไอ้ที่สายไฟไหมที่เขาส่งรูปพวกนี้ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยพันกันยุกยักเต็มโอ้โห
0: ไม่อันนั้นไอ้นั้นไปว่าไม่ได้อันนั้นมันเป็นประติมากรรม
1: อ๋อเป็นโอ้มัน
0: เป็นเ
1: รื่องที่ artistic
0: เอ้าใครมาไปไอ้นักท่องเที่ยวไปไหนมาไหนอะไรไปเจอไอ้สายไฟวุ่นๆเนี่ยนะเขาถ่ายรูปแบบแล้วบางคนก็มาสเก็ตเป็นภาพสเก็ตเลยเพราะมันสวย
1: เหรอ
0: ที่อื่นไม่มีไงนะ
1: ไปที่นี่เลยมันสวยโอเค
0: พูดถึงเลือกตั้ง
1: แล้ว
0: นะปีนี้ก็มีหลายคนอยู่บางคนก็คุ้นหน้าบางคนก็ไม่คุ้นหน้านะอันนี้เราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ดูว่าเราขับรถไปส่วนใหญ่ขับรถไปแล้วก็เข้ากรุงเทพอยู่ดีอ่ะเพราะเราถึงจะอยู่นนท์ก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็จะเห็นป้ายซึ่งตอนนี้มันเลือกตั้งทั้งผู้ว่าแล้วก็สกด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วเราก็เฮ้ยมึงเป็นใครวะเบอร์00เบอร์00000ใครวะแล้วกูจะเลือกใครดีวะคือเราไม่รู้จัก anyway ยิ่งไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุนยิ่งไม่รู้จักใหญ่ยังมีพรรคเรายังพอนึกได้ว่าอ๋อเขาเป็นพรรคนี้นะ อะไรอย่างนั้นก็ยังพอเข้าใจ
1: ก็เนี่ยมีเพื่อนๆก็ถามจะไปเลือกใครก็ตรงๆอ่ะเหมือนลุงอ่ะผมก็ไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าม ันนึกอยู่ในหัวว่าถ้าเกิดเลือกไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วมันจะดีขึ้นเหรอไอ้รถติดไอ้น้ำท่วมมันไม่ได้เชื่อไงเราไม่เชื่อไงว่ามันเป็นงั้นแต่ใครก็ตามถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาหลักๆอ่ะนะครับว่าถ้าคุณได้เป็นขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณแก้ได้จริงนะไอ้รถติดน้ำท่วมจริงนะรอบหน้ารับรองได้ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกทุกคนก็ไปเลือกคุณเพราะมันเห็นผลงานไงแต่ว่าม
0: ัน
1: ไม่เคยมีปรากฏชัด
0: เนี่ยมันไม่ได้คือในความเห็นส่วนตัวนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ใช่ขุนศึกหรือนักดาบหรือว่าขี่ม้าอัศวินม้าขาวมาใช้เทคโนโลยี AI มาคือโม้อะไรกันไปเรื่อยเนี่ยนะจริงๆแล้วควรจะเป็นคนที่สามารถจะประสานได้ทุกฝ่าย
1: พูดอย่างนี้โอเคอันนี้คือคุณสมบัติของคนที่ควรจะเป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: เพราะว่าคนกรุงเทพสภาพในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้รับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานครอย่างเดียวมันเกี่ยวถ้าเกิดรถติดก็เกี่ยวกับตำรวจจราจร
1: ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกท
0: ม.ไม่ได้ขึ้น
1: โอเค
0: ไม่ในตำรวจจราจรพอจะมาถึงเรื่องรถไฟมันรถจะเป็นรถเท่านั้นบาทเท่านี้บาทมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นได้แค่กทม.มันไม่ได้ระดับรัฐบาลก็ทำอะไรเขาไม่แล้วก็เป็นบริษัทเอกชนไอ้นี่ไหนจะไอ้นี่อีกไหนจะกรมโยธาโอเคกรมโยธาอยู่ในกทม.เปล่าวะจำไม่ได้แล้วกับคือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันต้องพูดกันให้รู้เรื่องและเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นวาระแห่งกทม.ทุกอันมันถึงจะ
1: เออมีอันนี้ผมเกือบลืมลุงตอบหน่อยถ้าเกิดลุงผมสงสัยมานานละทำไมเรามีเนี่ยทั้งหมด76จังหวัดใช่ไห
0: ม
1: ทำไมกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกผู้ว่ากทม.
0: ก็มีคนสงสัยกันเยอะ
1: เออแล้วทำไมจังหวัดอื่นเขาไม่มีเขาเลือกไม่ได้เพราะว่าอะไร
0: มีคนสงสัยกันเยอะและมันเป็นไอเดียนิดนึงว่าม ันเป็นการทดลองทีละขั้นจากความที่เขาเรียกอะไรดีการศึกษาหรือความยังไม่เติบโตแข็งแรงดีเนี่ยมันก็เลยเป็นการปกครองจากส่วนกลางไปก่อนที่ผ่านมานะ
1: ซึ่งเป็นมานานแล้วนะ
0: เป็นมานานแล้วส่วนกลางซึ่งก็ผู้ว่าส่งไปแล้วก็เอากลับมาแล้วก็ย้ายไปจังหวัดโน้นไอ้โน้นไปจังหวัดนี
1: ้ไม่ความที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะสมมติอ่ะพี่เป็นคนลพบุรีเวลาว่าคนๆหนึ่งเนี่ยที่เขาเติบโตมาจากจังหวัดลพบุรีแล้ววันหนึ่งเขาได้เป็นผู้ว่าเนี่ยผมว่ามันเป็นเหตุและผลเพราะว่าคนๆนี้เขารู้จักคอมมูนิตี้ของลพบุรีเป็นอย่างดีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดูแอนด์โดนนู่นนี่นั่นโน่นอ่ะเขาก็น่าจะเป็นแต่ความเป็นจริงของบ้านเราพี่ดูสิผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเนี่ยไอ้นี่โตเชียงรายไปอยู่นราธิวาสหรือไอ้นี่สลับไปซึ่งแล้วแต่ละคนไปนะพี่เชื่อมั้ยไปดูสถิติได้ผมบอกได้เลยว่าอยู่กันปี2ปีแล้วก็ไปหมดเลยนะ
0: ใช
1: ่ไม่อย่างกรุงเทพยังอยู่กันครบเทอมเนาะ4ปี8ปีหรือบางคนได้ถูกเลือก2ครั้งแต่ไอ้จังหวัดอื่นๆน่ะพี่ไปดูสถิติได้เลยลุง
0: หายใจลึก
1: ๆพี่ลุงไปดูสถิติได้เลยแบบว่าอยู่กันปี2ปีแล้วก็ใครว่าไม่จริงตอบมาแต่ว่ามันเป็นจริงๆทั้งประเทศเออ
0: คือมันมีปัญหาคือมันมีทั้งบวกทั้งลบ
1: เอาบวกก่อน
0: คือบวกเนี่ยดีการที่ให้คนใน
1: พื้นที
0: ่ที่ได้ปกครองกันเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำไปแล้วนะที่เขาเรียกนายกอบจไงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีอำนาจในการบริหารงบประมาณที่ถูกจัดมาจากส่วนกลางโดยที่เขาเลือกตั้งกันเองคนในพื้นที่ก็เลือกตั้งนะคือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งขอบเขตตอนนี้ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าขอบเขตจะแตกต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากส่วนกลางมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ได้มีความรู้ลึกขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถามว่ามีไหมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนค่อยๆไง
1: ก็รับทราบเหมือนที่ลุงว่านี่แหละแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันดูมันทับซ้อนนะคุณมีผู้ว่าด้วยและคุณมีนายกอบจด้วยไง
0: มันเป็นมันต้องใช้เวลาหลายปีมันเหมือนวิ่งผลัดนะฟิลิป
1: วิ่งผลัด
0: วิ่งผลัดคือมันต้องมีไม้เฮ้ยวิ่งไปแล้วเอาไม้ช่วงไม้ต่อใส่มือก็คือต่อจากระบบนี้ไปสู่ระบบนั้นเพื่อวิ่งต่อไปมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็มีคนกำลังวางแผนว่าอยากให้หลายๆท้องถิ่นหลายๆจังหวัดที่ใหญ่โตแข็งแรงพอแล้วเนี่ยควรจะมีผู้ว่าแบบกรุงเทพหรือนิวยอร์กอะไรพวกนี้เนี่ย
1: ก็ว่าเราจะอยู่จะได้เราในช่วงชีวิตเราจะได้เห็นแบบนั้นเกิดขึ้นไหมลูก
0: ทีนี้คือมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันก็น่าระวังเหมือนกันคือถ้าเป็นจังหวัดที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองเรื่องระบบภาษีเรื่องเงินงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆนะฟิลิปแล้วก็เผลอแบบข้อเสียอันนึงคือมันมีมาเฟียไงมาเฟียท้องถิ่นเหมือนเป็นรัฐอิสระคือประเทศไทยรัฐธรรมนูญเขียนว่าเป็นอาณาจักรเดียวราชอาณาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้คือถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถดูแลในทางส่วนกลางได้เนี่ยพอแบบเอ๊ะฉันไม่เอานี่ฉันไม่เอานั่นเหมือนสหรัฐเนี่ยซึ่งเราระบบของเราปกครองเราไม่ใช่ระบบแบบสหรัฐ
1: ไม่เหมือนเลย
0: ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นมีส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ต้องแบ่งหน้าที่กันอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็จริงคือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหามากๆคือผู้ว่ามาปีเดียวแล้วย้ายมาปีเดียวแล้วย้ายหร
1: ือ
0: ประเภทผู้ว่าย้ายสมมติเราอยู่จังหวัดนี้อยู่ลพบุรีแล้วมีผู้ว่าย้ายมาเป็นผู้ว่าที่อายุ59แล้วเขาเรียกผู้ว่ารอเกษียณ มีเยอะมากแล้วผู้ว่ารอเกษียณทำอะไรบางทีก็คือก็นั่งแล้วก็เซ็นไปเรื่อยๆแล้วก็
1: เซ็นไปเรื่อยๆได้ควอต้าลอตเตอรี่ไปเรื่อย
0: ๆไปกินเลี้ยงแล้วก็ตัดริบบิ้นอะไรไปก็ไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าโครงการทำอะไรจะทิศอะไรต่อก็ลำบากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกษียณแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่รู้นะมันก็เลยยังเป็นเรื่องของการที่แบ่งรับแบ่งสู้กันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางอยู่ใจเย็นๆเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเรามีเรื่องที่จะต้องใจร้อนกว่านี้อีกเยอะ
1: เช่น
0: ขี้บ่น
1: เอ้าก็คนกรุงเทพอะนะแล้วก็แบบมันก็เงินภาษีของคนกรุงเทพไงแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นปัญหามาตั้งแต่เราเด็กจนเราโตจนต้องจะตายกันแล้วเนี่ยอายุขนาดไหนแล้วก็ยังปัญหาเหมือนเดิมและดีไม่ดีอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
0: มันเล่าเรื่องประวัติผู้ว่ากทมนี่ไปถามสารีมา
1: เอาเหรอ
0: สารีนี่คือ AI ของดิฉันนะคะเฮ้ยพูดแล้วเหมือนแต๋วเลยนะ
1: เอาเลย
0: ก็ใช้คำว่าดิฉัน
1: ไงอายุขนาดนี้แล้วไม่ผิดหรอกเป็นอะไรก็ได้เอาเลย
0: ไม่เป็นแล้วอันนี้นะ
1: เม้นกันมาเยอะๆเลยคุยเรื่องกทมเม้นกันมาน
0: านว่าคนแรกที่เราจำได้เนี่ยจำได้ดีเลยคือคุณธรรมนูญเทียนเงินนะเลือกตั้งไม่เคยได้ยินเลย
1: ผมรู้จักโค้ชตรงมงยุ่งไตห่าอันนี้ก็เป็นผู้ว่ากทมเปล่าประสิทธิ์การจันทวัฒน์เป็นผู้ว่ากทมไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เขาเป็นประธานสภา
1: เอาเหร
0: อ
1: ขอโทษนะฮะ
0: ประธานสภาจะเย็นเย็นจะเย็น
1: เย็นเย็น
0: ก็คุณธรรมนูญเทียนเงินแล้วก็มาที่ดังมากที่คนจะจำได้คือจำลองพลตรีจำลองศรีเมือง
1: เพราะว่าทำไมถึงจำได้เพราะว่า
0: โดยบุคลิกแล้วเนี่ย
1: เป็นคนสมถะใช่ไหม
0: คือคนจำภาพมีภาพจำคนต่อมาคือคุณพิจิตรรัตกุลซึ่งจะเป็นพวกที่สุภาพและเน้นการประสานงานอย่างที่เราพูดกันแล้วก็มาคุณสมัครตอนที่เป็นนายกนะก็คือจำได้ว่าคุณสมัครสุนทรเวชนี่เขียนป้ายคัดเอาว่าสั้นๆง่ายๆ
1: ว่า
0: จะใช้ผมเลือกผมโอ้แบบอันนี้แบบเด็ดมากเป็นวลีที่แบบทำให้ท่านได้เป็น
1: แล้วลุงจำลองก็ใช้อะไรสโลแกน
0: ไม่ลุงจำลองไม่ต้องใช้สโลแกนลุงจำลอง
1: ภาพชัดมาก
0: คือจะสังเกตได้ว่าคนกรุงเทพยังเหมือนเดิมก็คือว่าภาพคนไหนดูแล้วมันต้องตาต้องใจอ่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานเท่าไหร่นะนั่นที่พูดมานี้ไม่เกี่ยวมีคนแรกที่ได้เป็น2สมัยติดต่อกันก็คือคุณอภิรัตน์ที่เรารู้จัก
1: อ๋อหล่อกลาง
0: นะคุณ
1: อภิรัตน์เอ้ยหล่อใหญ่เค้าหล่อใหญ่
0: นั่นอภิสิทธิ
1: ์อ๋อเหรออ่ะหล่อใหญ่
0: แล้วก็มาคุณสุขุมพันธ์สังเกตว่าเป็นที่เป็นอันนี้เป็นพรรค
1: ประชาธิปัตย์
0: หมดเลยนะต
1: ั้งแต่แล้วคุณอภิรัตน์เค้าก็ประชาธิปัตย์ใช่มั้ยในวันน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: เอ้ยหรือวันนั้นเค้ายังไม่ใช่นะตอนเป
0: ็
1: นใช่แล้วเหรอ
0: พิจิตรรัตกุลอภิรักษ์โกสโยธินสุขุมพันธ์บริพัตรนี่หม่อมสุขุมพันธ์บริพัตร
1: หม่อมราชวงศ์
0: ประชาธิปัตย์
1: ประชาธิปัตย์หมด
0: แล้วก็มาถึง
1: คุณอัศวินขวัญเมือง
0: ถึงคุณอัศวินขวัญเมืองที่เมื่อคราวที่คสช.มาแต่งตั้งให้แล้วก็ได้เป็นผู้ว่า
1: อ๋อแกท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
0: ไม่ได้มา
1: อ๋อโอเค
0: เป็นคนเดียวที่ไม่ได้
1: จัดตั้งมา
0: แล้วก็มาถึงคนล่าสุด
1: ครับ
0: ซึ่งลงสมัครด้วยซึ่งเราจะไม่พูดให้ดีให้ร้ายอ่ะนะเพราะว่าเราไม่รายการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง
1: ใช่
0: มีแต่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการบ้านไม่เกี่ยวกับการเมืองเบื่อการเมืองที่สุดแต่ก็เป็น
1: ชอบทำการบ้าน
0: จำไอ้เจ้าสาลี่เนี่ยมันก็ถามมันบอกว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยสาลี่ชอบใคร
1: แล้วสาลี่ตอบว่า
0: ทั้งหมด
1: ที่กล่าวมาทั้งหมดแหละที่พี่ว่ามาทั้งหมดแหละสาลี่ตอบว่า
0: บอกว่าพิจิตรรัตกุล
1: ด้วยเหตุผล
0: ของการทำงานคืออาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดอาจจะไม่ได้แบบลงไปพื้นที่ไปกวาดถนนให้ดูอาจจะไม่ได้ไปยืนตากฝนอะไรอาจจะไม่ได้ต้องดูล่ำสันกำยำหรือรูปหล่ออะไรก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเป็นคนที่สุภาพและประสานงานได้ทุกฝ่ายได้แล้วก็ พัฒนาเชิงโครงสร้างซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเราไม่รู้โครงสร้างอะไรนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนจัดการแบบที่เราไม่ค่อย
1: สมมติสาลีพูดถูกท่านไปพัฒนาเรื่องโครงสร้างแสดงว่าหลังจากท่านเนี่ยมันไม่มีคนต่อเนื่องถูกป่ะปัญหาก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนวางโครงสร้างผ่านมากี่ปีแล้วล่ะ
0: มันน่าจะใช้คำว่าดีขึ้น
1: เหรอ
0: เช่นอย่างน้อยในกรุงเทพเนี่ยมันมีทางเยอะขึ้นมันมีถนนเพิ่มมันมีการเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชนมั้งหรืออะไรที่เราไม่รู้ที่ตาเปล่าแต่ว่ามันเกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดขึ้นค่อยๆเกิดเหมือนก
1: ัน ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะฮะ
0: ใคร
1: รู้ช่วยมาบอกหน่อยว่ากรุงเทพอ่ะดีขึ้นเนี่ยในยุคไหนและที่แย่สุดเนี่ยยุคไหนในความคิดเห็นของท่านนะฮะในฐานะประชาชนเรามีสิทธิ์พูดได้นะครับเพราะเรารู้สึกได้เราเป็นคนกรุงเทพเราก็อ่ะได้เลยแต่เดี๋ยวจะมีคนมาจากอเมริกาเม้นมาแล้วนะฮะ
0: ยุคที่แย่ที่สุดยุคไหนรู้ไหม
1: ยุคไหน
0: คือยุคที่เราอยู่อ่ะเอาแน่นอน
1: 60กว่าปีนี่เป็นยุคที
0: ่ยุคที่เราอยู
1: ่เป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะที่แย่ที่สุด60กว่าปีเองนะฮะ
0: เพราะเราอยู่แล้วเราก็บ่นทุกคนบ่นหมดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกยุคนั่นแหละที่เราอยู่อ่ะมันแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรอันนี้ในอีกมุมแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วนะมันอยู่ที่เรารู้สภาพและรู้ปัญหามันและเราจะเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะช่วยมันยังไงเช่นอย่างน้อยก็อย่าขับรถมั่วสิ
1: โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
0: คืออย่างน้อยก็อย่างน้อยอย่าสร้างปัญหาอย่างน้อยอย่าโยนขยะทิ้งไปตุ้งนึงเพราะขยะนี่ตอนนี้เขาไปโกยกันมาจากในแม่น้ำเนี่ยมีโซฟาตัวเบิ้ลเริ่มมีคือมีอะไรที่ไม่ควรจะมีเต็มไปหมดคือสิ่งนี้เนี่ยผู้ว่าที่มาจากดาวดึงก็จะแก้ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในประชากรเองเนี่ยก
1: ็ลุงต้องหยุดละพอเดี๋ยวเราจะไปข่าวต้นชั่วโมงนะครับก็อย่าพักละก็ในช่วงนี
0: ้
1: ก็ต้องขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลสิครินที่สนับสนุนเรานะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
0: yes
1: แล้วก็ทุกมือพิเศษสำหรับน้องหมาแมวๆ
0: yes
1: อะไรเล่า
0: ฮะโอลิเวอร์
1: เป็น
0: อะไร
1: แล้วก็เสื้อยืดที่เราใส่ในวันนี้นะครับMinds ไม่มีร้อนแน่นอนครับเสื้อนี่แบบสุดยอดยิ่งใส่ยิ่งเย็น
0: เนื้อดี
1: โอเคได้เวลาครับเดี๋ยวเราไปข่าว
0: ไปฟังข่าวกันลุงยังร้องเพลงรักประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
7: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์เอ็นเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจวมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมภาษามิตรกรมสัมภากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
9: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: จบแล้วสวัสดีกันอีกครั้งนะครับเรากลับมาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ผ่าน FM 97นะครับก่อนที่ไปพักเบรกเราคุยกันเรื่องผู้ว่ากทมซึ่งจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปลายอาทิตย์นี้ก็จะคุยกันอีกนิดหน่อยแล้วจะไปกระแสอีกเรื่องนึงละแต่เอาเป็นว่ามีข้อแนะนำว่าอะไรสำหรับคนที่จะไปเลือกในอาทิตย์นี้ลุงความคิดเห็นว่า
1: ก็ตื่นเช้าเช้าหรือสายๆก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วเอาน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินไปที่คูหาแล้วก็เห็นคนไหนแล้วหน้าตามันถูกชะตาเว้ยก็เลือกเบอร์นั้นแหละ
0: เอาจริงๆนะถ้าถามผมอ่ะด้วยความที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้โดยภาพรวมๆแล้วก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ
1: ่
0: นะครับมันจะมาพูดออกพูดว่าคนที่เปลี่ยนแปลงเล็กๆโอเคแต่มันยังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะถ้าเกิดเอาตามเอาเรื่องของสถิติมาจับเนี่ยคนที่ลงสมัครครั้งนี้เนี่ยจับเบอร์ขึ้นมาเนี่ยไปกาเบอร์นั้นผมว่าแม่งก็ไม่ต่างหรือเปล่า
1: เพราะว่ามันบางอย่างมันต้องแก้ด้วยโครงสร้างระดับประเทศด้วยเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ถ้าเป็นนนทบุรีอย่างผมไปเลือกได้ผมก็จะเลือกคนที่ อยู่ในเนี่ยอย่างที่บอกอะคอมโพมิชว่ายทิศทิศได้เพื่อให้คนมาร่วมมือกันทำงาน
0: ปกติเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ว่าแล้วเรารู้ว่าหน่วยงานที่จะมาช่วยเราเนี่ยทำให้หลายๆเรื่องมันสำเร็จเนี่ยอย่างสมมติเราคุยเมื่อกี้ลุงอธิบายว่ากทม.ไอ้เรื่องรถติดเนี่ยมันเกี่ยวกับจราจรใช่ไหมเขาไม่คุยเหรอจะผมว่าเขาคุยนะ
1: เขาคุยกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า
0: คุยไม่เก่ง
1: ถูก
0: คุยไม่รู้เรื่อง
1: ถูกชะตากันไหม
0: ถูกชะตาหรือ
1: เปล
0: ่
1: ามันมีคือไอ้ความนี้ของคนเนี่ยมันมี
0: อ๋อมึงเอาภาษีกูไปคุยเพราะเรื่องชะตาเนี่ยนะถูกชะตาเนี่ยนะโอเค
1: มันเป็นธรรมชาติอ่ะคุณนะหายใจลึกๆทีนี้ก็จะไปเลือกแล้วก็อย่างที่บอกมันเลือก2อย่างด้วยนะฮะคือเลือกทั้งผู้ว่าและเลือกทั้งสก.ก็ดูถ้าเกิดเป็นคนสนใจในเรื่องการเมืองคือไม่ใช่แบบไปเลือกไปเรื่อยๆไม่รู้จะยังไงก่อนไม่รู
0: ้
1: นะแต่ว่าถ้าสนใจการเมืองด้วยก็ให้ดูด้วยว่าผู้ว่าเลือกจะเลือกใครสว.เอ้ยสก.ของกทม.จะเลือกใครให้เป็นระบบเลือกให้เขามาคานกันเลือกให้เขามาชูมือให้กันไปด้วยกันอะไรแบบนี้นี่คือเป็นวิธีการเลือกตั้งที่ใช้ strategy ใช้แนวทางคิดแต่ว่ามันก็ไม่ยืนยันว่าผลมันจะออกมาได้เป็นยังไงนะฮะพี่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีอยู่เสียงเดียวถึงเราจะมีความคิดทางการเมืองที่ชัดเจนมากเราก็เขียนในอันเดียว
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าวิธีถูกต้องก็จะไปเลือกใครก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งศึกษานโยบายนะครับที่ท่านนั้นๆได้แถลงเอาไว้แล้วเราก็ดูว่าแล้วเราอ่านแล้วรู้สึกว่าตรงกับความรู้สึกของเราก็ลองไปเลือกแล้วเสร็จหลังจากนั้นเราก็เฝ้าคอยดูนะครับว่าคนที่เราไปเลือกเนี่ยเขาทำตามสัญญาที่เขาสัญญากับพวกเราไว้หรือเปล่าเอาลุงหัวเราะ
1: ก็ดู
0: ฟังดูแบบ
1: สัญญาไว
0: ้เป็นการแบบแนะนำแบบเท่ๆแต่แม่งก็คงไม่เกินหรอก
1: สัญญาหน้าคนหรือว่าอยากเลือกไว้ดูหล่อๆสวยๆเอาไว้แปะข้างฝาก็ตามสบายไม่แตกต่าง
0: มีด้วยเหรอ
1: นี่อย่าให้พูดแล้วเปลี่ยนเรื่อง
0: จบ
1: เออคุยเรื่อง
0: เอากระแสระดับโลกดีกว่าช่วงนี้คงหนีไม่พ้นบอลโลกนะฮะบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ
0: ถามนี้ดีกว่าลุงรถทำไมปีนี้อยู่ดีๆอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีการมีเจ้าภาพเนี่ย3ประเทศเลยเนาะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้นะอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาใช่มั้ย
1: มันเคยมีจัดร่วม
0: นั่นเป็นญี่ปุ่นกับเกาหล
1: ี
0: นั่น2อันนี้ครั้งที่3
1: ตรงนี้3ประเทศ
0: และอีกเรื่องนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงคือครั้งนี้คือ48ชาตินะครับที่เข้าร่วมไม่ใช่32เหมือนที่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็เลยทำให้รู้จักประเทศแปลกๆก็มีเน
1: า
0: ะ
1: เขาไม่ได้แปลก
0: ไม่ได้แปลกเขาไม่ได้แปลกเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยิน
1: เราไม่ได้ยินเองเราผิด
0: คูราเซาคูราเซา
1: คูราเซาเนี่ยได้ยินมันอ
0: ยู่ที่ไหนลุงได้อยู่ที่ไหนคูราเซาส่วนไหนของโลก
1: เลยมันยังไม่ได้ดีเสิร์ตเลยคือมันเป็นพวกหมู่เกาะทั้งหลายที่คือพวกหมู่เกาะเนี่ยมันจะแตกเป็นประเทศง่ายจากประเทศใหญ่ที่เคยเป็นอาณานิคมอะไรก็แล้วแต่
0: เคปเวิร์ด
1: เออไอ้เกาะนี่เองเหมือนกันก็จะเป็น
0: อ๋อนี่เป็นเกาะเลย
1: เป็นเกาะเลย
0: ได้ข่าวว่ามีประชากรอยู่ประมาณแสนกว่าคนนึงเนาะ
1: น้อยกว่าอำเภออำเภอนึงในเมืองไทย
0: แล้วลุงว่ามันดีไหมกับการที่มันมี48ประเทศ
1: เวิร์ดนี่ได้ยินว่าเป็นประชากรที่มีเชื้อสายเนเธอร์แลนด
0: ์เอาเหรอเอาแสดงว่าอยู่ในยุโรปสิถ้าอย่างนั้น
1: ไม่แน่ไม่รู้อยู
0: ่ก็จะ
1: แถวอเมริกาอีกอันนึงอยู่ที่แถวแอฟริกาใต้
0: ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะขอความรู้หน่อยนะฮะว่าคือราซาวแล้วก็เคปเวิร์ดเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกนะเพราะว่า
1: ไม่ยากหรอก
0: เพราะว่าลุงสองคนไม่ได้
1: ไม่อยากเปิด Google อยู่นี้ก็
0: ได้เดี๋ยวเราไปเปิดทีหลังก็ได้แต่อยากรู้จากท่านผู้ฟังอ่ะช่วยบอกหน่อย
1: เล็กแบบเล็กประมาณ
0: ประเทศประเทศแถบทะเลแคริบเบียนครับขอบคุณมากครับน่าโอเค
1: ต้องขยายเนี่ยขยายแล้วจึ๊บๆๆถึงจะเห็น
0: โอเค
1: ปีนี้แย่อย่างคือเล่นที่อเมริกามันเล่นตี3เล่น8โมง
0: ใช
1: ่11โมงเช้ามันไม่ใช่เวลาดูบอลของคนไทยอย่างเรา
0: ก็เข้าใจเหมือนกันนะที่ตอนแรกๆนี่เราเกือบจะไม่ได้ดูเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็แพงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดเวลามันได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหมือนว่ามันอยู่ในสถานบันเทิงซึ่งคนมีโอกาสไปโอ้ยฉลองกันเชียร์กันในผับในบาร์ดื่มมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงแต่พอมันเป็นอเมริกาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแบบมันตรงข้ามมันรู้เหมือนเติมมาแล้วแบบโอ้โหแบบเชียร์กันแล้วชนน้ำเต้าหู้กันอ่ะคงไม่ไหวไม่หนุกไม่หนุก
1: มันไม่เคยชิน
0: ไม่ชินใน
1: การคนไทยเราก็เคยตัวเหมือนกันนะที่แบบได้ดูฟรีมาตลอดเหมือนกันนะ
0: จริง
1: จริงแล้ว
0: ก็อยากให้รัฐบาลร่ำรวยช่วยซื้อหน่อยสิแล้วก็ให้เป็นทางเข้าทางเดียวคือรัฐบาลเป็นคนซื้อเอาเข้ามาปุ๊บแล้วคือลุยกับฟีฟ่าเลยเดียวๆต้องไม่ต้องไปประมูลกันเองในประเทศรัฐบาลเป็นคนซื้อเอาเข้ามาปุ๊บแล้วก็กระจายว่าใครจะ
1: อันนี้ไม่มีใครประมูล
0: เอาเหรอ
1: บริษัทเดียวไปซื้อเลยเพราะไม่มีใครประมูลเลย
0: ไม่ก็คือบอกว่าสมมติรัฐบาลมีงบซื้อตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาแบ่งตามช่องใครไหวคุณเอามาเท่านี้คุณเอาไปกี่แมตช์อันนี้เอาไปกี่แมตช์ในแต่ละช่องก็รับกันไปไง
1: เคยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนจะพูดกันรู้เรื่องในแต่ละช่องแต่ทีนี้ทีวีฟรีทีวีนี่มันแตกสารท่านเซนมากแล้วมันเจ้าๆอ่ะ
0: แต่เราก็มีห้องไอช่องดิจิตอลเยอะเลยเนาะถ้าเกิดว่า
1: ค
0: นละช่องมาแบบคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็แบบแบ่งแมตช์กันไปก็อย่างนั้นแ
1: หละหรือว่าก็บ่นกันอยู่ดีแหละ whatever ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราบ่นนี่เราไม่ได้บ่นว่าซื้อมาหรือไม่ซื้อ
0: ครับ
1: เราบ่นว่าเราไม่ได้ดูเพราะว่าถึงจะดูฟรีเราก็จะดูไหวไหมว่าเนี่ย
0: เวลามันไม่ค่อยได้พออยู่อเมริกา
1: ใช้วิธีแบบไม่เป็นละ48
0: ดูย้อนหลัง
1: ก็คือเปิดมาไปบ้านสีดำอะไรนะ
0: บ้านสีดำ
1: เราก็ไปอยู่ตู้เราก็กดดูแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไฮไลท์ซึ่งทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ใจดีตัดมาเป็นสั้นๆให้5 นาทีก็ดูแบบ
0: ดูไฮไลท์ก็สนุกดี
1: แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่หว่าสนุกมากเพราะว่ามันเร็ว
0: มันเห็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นเกิดไอ้เรื่องสกอร์ริ่งที่เกิดขึ้นทันที
1: เห็นเร็วเห็นเลยไอ้เกมช้าเราจะไม่เห็นเลยเพราะว่า
0: ใช่
1: มันไม่มีเพราะตัดมาแต่ตอน
0: เอางี้ดีกว่าลุงมีทีมโปรดป่ะ
1: ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนใจไปอยู่ทีมอะไรที่ชื่อแปลกๆไม่แต่มันเล่นดีไง
0: มีคนนึงอ่ะที่ผมไม่รู้ว่าเขาใครรู้ใช่บอกเขาเป็นผู้รักษาประตูอายุเขาประมาณ40-41แล้วมาประเทศใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ดังเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาแบบว่าซูเปอร์เซฟเนี่ยหลายลูกมากๆเลยแล้วเขาก็มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประเทศเขา
1: เปลี่ยนชีวิต
0: แล้วตอนแรกมีคนตามประมาณไม่กี่พันตอนนี้รู้สึกล่อเขาไป5 ล้าน 10 ล้านหรืออะไรสักอย่างแล้วเนี่ย
1: นั่นแหละบางอย่างมันก็เปลี่ยนชะตาชีวิตคนภายใน1 คืน
0: ก็จริงโอ้แต่ก็แบบไม่รู้นะแต่ดูมาปีนี้รู้สึกว่านอร์เวย์นี่อันตรายเหมือนกันเน
1: าะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าพวกเซียนๆทั้งหลายสเปนก็ออกมาป้อแปะป้อแปะนึกจะดีก็ดีดีก็ยิงไป4-0เลยจำแมตช์ไม่ได้แล้วว่าใครแข่งกับใครบ้างเพราะมันดูต้อง
0: โอ้แต่ภูมิใจนะแถบเอเชียญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลย
1: แต่ว่าก็ยังงงแงงงงแงงอยู
0: ่ยังไอ้ยาวไกล
1: และซูเปอร์สตาร์กำลังที่เคยดังอยู่มากๆเนี่ยตอนนี้เช่นเรายกตัวอย่างเช่นโรนัลโด หรืออะไรล่ะพี
0: ่เมสซี่เมสซี่ก็แฮตทริกไปแล้วนี่3ประตู
1: มีแค่เมสซี่เท่านั้นที่ตอนนี้ที่ยังดูแบบดูหล่ออยู
0: ่ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: เบปป้านั่นเขาไม่ธรรมดาน
1: ะแต่ว่าหมายถึงว่าเอาแบบตัวจี๊ดตัวจี๊ดเอาดาราดาราที่เอาตัวรอดมาได้ตอนนี้เห็นอยู่คนเดียวคือเมสซี
0: ่
1: โรนัลโดนี่พยายามแล้วแต่แบกทุกทีมไม่อยู
0: ่เขา

0: เรารู้จักเขาเป็นดารา
1: ไอ้ซุปเปอร์สตาร์คนนึงที่อยู่โปรตุเกสแต่เรียกว่าฟิกโก้ใช่ไหมก็อยู่โปรตุเกสนี่ใช่ไหม
0: ฟ
1: ิ
0: กโก
1: ้ก็ในทีมนั้นมีทั้งไอเด็กรุ่นใหม่ก็คือโรนัลโดแล้วก็ฟิกโก้เนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันเลยแหละ
0: จริงๆโดวันนั้นก็ไม่ถึงกับใหม่มากนะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเสียงแล้วเนี่ยดังแสดงว่ามันต้องเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่า
1: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเขายังอยู่แมนยูนะ
0: ทำไม่ได้ว่าช่วงไหน
1: ปี2006 อ่ะเขายังอยู่แมนยู
0: ตอนพอมาเล่นบอลโลกหรือเล่นทีมชาตินี่แบกน้องไม่อยู
1: ่
0: แบกน้องไม่ค่อยอยู
1: ่
0: แล้วก็พอไปดูอย่างเนี้ยล่าสุดอียิปต์พี่ที่ไปจากลิเวอร์พูลอ่ะคุณพี่ซาร่าเน
1: ี่
0: ย
1: ซาร่า
0: ก็ยิงไปได้ลูกหนึ่งละแต่ว่าฟอร์มก็ยังไม่ค่อยสดสวยคือตอนนี
1: ้คือมันต้องบอกว่าไอ้กีฬาฟุตบอลอ่ะมันเป็นเรื่องของทีมเวิร์กการที่แบบมีซูเปอร์สตาร์อยู่คนเดียวหรืออะไรมันก็แบกไม่อยู่หรอกพี่ต่อให้แบบว่าจะท็อปฟอร์มอะไรขนาดไหนถ้าเกิดว่าลูกทีมมันแบบว่ารับปกติคนพวกนี้มันก็มีบอลโลกเพราะเล่นเพื่อประเทศเขาก็มารวมกันแต่ในเวลาต่างๆเขาก็ไปอยู่ในสโมสรไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือชีวิตจริงเขาเล่นกับสโมสรเยอะกว่า
1: ใช่พอมันมารวมตัวกันมันก็จะมีการซ้อมกันเพียงไม่กี่ครั้งการที่แบบจะให้บอกโอ้ยเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยนี่ผมว่าเรื่องยากเหมือนกันไม่ธรรมดาไอ้คนที่เป็นผู้จัดการทีมนี่เป็นโค้ชนี่ผมว่าก็ต้องเก่งนะกับการที่แบบไอ้พวกนี้อยู่สโมสรปุ๊บแล้วคุณมีเวลาจำกัดอ่ะเพื่อมารวมตัวกันแล้วบอกไปเตะเพื่อชาติเนี่ยมันไม่ธรรมดาม
0: ันเราจำบรรยากาศได้ไหมเล่าบรรยากาศตอนที่เราไปดูฟุตบอลโลก
1: ใช่เพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะมันมีเราได้ดู3แมตช์สุดท้ายใช่ไหม2เซมิไฟแนลแล้วก็แกรนด์ไฟแนล
0: ใช่
1: รู้สึกว่าได้ดูไอ้แกรนด์ไฟแนลมันคือฝรั่งเศสกับอิตาลีแหละที่เราไปดูกันที่เบอร์ลินเนาะไปดูที่เบอร์ลิน
0: แมตช์ที่ซีดานเอาหัวโขกแล้วโดนไล่ออกจากสนาม
1: แต่เราอยู่สนามเราไม่เห็นไงเรามาเห็นในโทรทัศน
0: ์ทำไมไม่เห็นน่ะ
1: เพราะผมมัวแต่ไปมองสาวที่ไหนก็ไม่รู้เดินผ่านมันเกิดขึ้นมันเร็วมาก
0: เราก็ดูอะไรอยู่ไม่รู
1: ้คือเวลาเราไปอยู่ในสนามที่เบอร์ลินเนี่ยคิดดูคนเป็นแสนนะไอ้ที่มันแล้วพอในสนามปุ๊บมันก็จะมีคนแบบเต็ไมไปหมดอ่ะโอเคขนาดที่เราไปนั่งจะเรียกว่าริงไซด์อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นั่งๆอยู่เนี่ยมีคนส่งเบียร์ให้กินด้วย
1: เออนั่นน่ะสิแล้วก็มีแบบนานๆเดียวมันก็มีสาวๆเดินผ่านไปผ่านมาเอ้ยสิแดนหัวไปมองครับดูไม่ทันช่างหัวมันเน
0: ี่ยไอ้ชาติเกิดยิง
1: ไอ้ไอ้สิแดนใช่ไหม
0: ไม่ไอ้เดี๋ยวนะเออตอนนั้นก็เยอรมันเมืองเบียร์ใช่ไหมเราก็กินเบ
1: ียร์ใช่ใช่ใช่
0: เราไปดูรับรองที่มิวมันที่มิวนิกแต่ว่ามันเป็นบอล
1: เอ๊ะมิวนิกตอนนั้นเยอรมันเตะเยอรมันเตะกับ
0: เยอรมันไม่ได้เตะที่มิวนิกแต่ว่าเตะที่อะไร
1: สตุตการ์ด
0: แล้วถ่ายทอดมาที
1: ่เอ๊ะไอสนามมิวนิกที่เป็นรังผึ้งเนี่ยเรามาดูทีมอะไรมันไม่ใช่
0: เป็น
1: นั่นเยอรมันเตะไม่ใช่แมตช์นั้นอะ
0: เยอรมันเตะอีกทีนึงแต่อันนี้น่าจะเป็นอิตาลีกับโปรตุเกสอิตาลีโปรตุเกสแล้วอิตาลีชนะอิตาลีถึงไปชิงกับไปชิงที่มิวนิกเอ้ยไปชิงที่เบอร์ลินกับฝรั่งเศส
1: ผมว่าลุงพลาดแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้ที่มิวนิกนี่แหละเยอรมันเตะกับใครไม่รู้ใครช่วยใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะฮะเซมิไฟแนลนะครับปี2006นะฮะช่วยบอกหน่อยนะฮะ
0: ที่มิวนิกเนี่ยอิตาลีกับฝรั่งเศสฉันไปนั่งดูมาในนั้นในไอ้สเตเดียมนี่เป็นรูปนั่นแหละ
1: นั่นแหละก็ไปด้วยไง
0: เยอรมันอันนี้เขานี่มันส่วนตัวไปไหมเราพูดเรื่องฟุตบอลโลกต่อก็ได้คือตอนนี้ในราคาถึงเวลานี้นะณเวลานี้อาจจะคาดอาจจะช้าไปนิดนึงเต็งหนึ่งตอนนี้ 15.73% คือฝรั่งเศส
1: เป็นหนึ่งเลยเหรอ
0: เป็นหนึ่ง
1: และที่สอง
0: ที่สองคือ
1: สเปนเปล่าไม่ใช่
0: เป็นสอง
1: นอร์เวย์อัง
0: กฤษ
1: อังกฤษอังกฤษ
0: อังกฤษครับนี่ทำไมติดใจอะไรนอร์เวย์นะ
1: ผมชอบไงไอศูนย์หน้ามันหูยมันแข็งแรงมากมันเหมือนแบบแซมสัน
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นสามคืออาร์เจนตินา 12% เป แบงค์4

0: ถึงจะเป็นสเปน
1: สเปน
0: เป็ง5ถึงเป็นเยอรมันเป็ง6นี่มันโปรตุเกสโปรตุเกสขึ้นจริงเหรอใช่เหรอนี่ทรงโปรตุเกสเหรอไม่แน่ใจบราซิลไปอยู่เต็ง7โอ้เต็ง8ถึงเป็นนอร์เวย
1: ์
0: ดูทรงผิดป่าวะมันแถวๆนั้นนี่ทงนี่เขาใกล้ๆแล้วนะฟินแลนด์พวกแถวๆในเกาะไอ้ตรงพวกซานตาคลอสฟินแลนด์พวกสแกนดิเนเวียน
1: บางทีเราก็ผมว่าอย่างนี้เลยดีกว่าเพื่อความสนุกเอาเนี่ยเดียวๆลุงกับผมก่อนเลยว่าใครชนะใครชนะ
0: ใครชนะ
1: ใครชนะสีเทา5ใบเอ้ยเอาตั้งวันนี้เลยเอ้านี่เลยให้บันทึกไว้เลยบันทึกไว้เลยนะฮะวันนี้นี่คือตอนนี
0: ้
1: ลุงดี้กับไม่บอกสีเทากระดาษทิชชู่ก็ได้ไงอะไรเนี่ย
0: ตอนนี้ดูอาร์เจนตินานะ
1: โอ้ยมีคนเต็งมาบอกว่าไทยเคยไปบอลโลกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกจริงเหรอ
0: ใช่ใช่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นในยุคจำได้ว่าเป็นยุคที่ประตูชื่อสลาวุธปฏีปากรชัยอ
1: ่ะจำได้จำได้
0: เราก็อายุประมาณ10กว่าขวบ
1: แล้วมือสองก็คือชื่อคุณชาวอ่อนเอี่ยม
0: เอี่ยม
1: ไม่จำได้โห
0: น่าจะเป็นตอนนั้น
1: ใช่มั้ย
0: ไป
1: แล้วคนที่ไปนี่ต้องมีคุณนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไปด้วย
0: ใช่
1: เขาเป็นจอร์จเบสของเมืองไทย
0: เขาเป็นสิงห์สนามสุขด้วย
1: ถูกต้อง
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีผลอะไรไปแข่งกับใครไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่า
1: แล้วไปคัดเลือกยังไงแสดงว่าเราก็อยู่ในกลุ่มคัดเลือกทางโซนเอเชียแล้วก็แสดงว่าสมัยนั้นก็แต่จริงๆตอนสมัยเด็กๆก็จำได้นะบอลไทยเก่งมากนะเพราะว่าเราเตะสมัยก่อนก็บอกพม่าก็เก่งนะสมัยก่อนอ่ะ
0: พม่า
1: แล้วก็เกาหลีใต้จะมี
0: เกาหลีนี่สูสีส่วนใหญ่จะแพ้เราด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ญี่ปุ่นนี่ถอยไปเลย
1: ยังไม่ได้อยู่ใน
0: ญี่ปุ่นนี่แบบเล่นกับไทยทีไรก
1: ็แพ
0: ้สามศูนย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็มาเลเซียมาเลเซียมี
0: แต่ว่าเราไม่ได้แย่ลงนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาดีขึ้น
1: เขาดีขึ้น
0: เราจะต้องให้กำลังใจกัน
1: แต่พม่าเคยเก่งจำได้ทิงอ่องหรืออะไรเงี้ย
0: อันนั้นกลุ่มคือใกล้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมา
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็บ้านติดกัน
0: จำได้อยู่ครั้งหนึ่งว่ามีการวางไอ้ขว้างระเบิดกันระหว่างไอ้กองเชียร์ด้วยยังจำที่สนามสุบมีรอยระเบิดที่ฝ้าอยู่เลย
1: จนทุกวันนี้เหรอ
0: ไม่ไม่เขาก็ซ่อมไม่นานแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นเคยไปดูบอลกันก็เป็นเรื่องที่ประลมใจ
1: มันจบเมื่อไหร่ไอ้บอลโลกเนี่ยเขาจะปิดกันเมื่อไหร่เน
0: าะเดี๋ยวไปเช็คมาเองแล้วกันไม่รู้มันเมื่อไหร่ว่ามันแข่งกันเยอะเหลือเกิน48ทีมกว่าจากนั้นเหลือ24อันเนี้ยลดไปเรื่อยๆแล้วเราก็
1: ก็คือด้วยความที่มันเป็น48ทีมเนี่ยตอนนี้ไอ้หลายๆทีมที่เราอ้างอิงมาถึงเนี่ยชนะ3ตัว4ประตูเนี่ยเขาเริ่มที่จะทยอยเข้าสู่รอบ32คนทีมแล้วซึ่งเท่าที่ทราบมาเมื่อเช้าก็มีเยอรมันที่เข้าไปแล้วอ่ะเยอรมันฝรั่งเศสพวกนี้คงเข้าไปแล้ว
0: เยอรมันก็เกือบนะเมื่อคืนอ่ะโดน
1: ก็ชนะ 2-1 เนาะ
0: โดนยิงก่อนด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เอ๊ะอเมริกาไม่ธรรมดานะพี่จัดที่อเมริกาชนะใครแล้วก็ชนะออสเตรเลียเนี่ยล่าสุด 2-0 ก่อนหน้านั้นถล่มใครมาไม่รู้ว่า 4-0
0: เราไม่ได้เป็นพวกจัดรายการแบบกีฬานะเขาจะพูดเป็นต่อยหอยเลยมีไอ้เรานี
1: ่ก็ดูมาไงหรือเรารายการเราควรจะผสมทำลุงลองทำเรื่องว่าเลือกผู้ว่ากับบอลโลกให้มันเกี่ยวกันหน่อย
0: ทำไมไม่เป็นผมแบบนี้วะอะไรก็จะโยนมาเรื่อย
1: อ้าวก็เห็นเป็นคนมีครีเอทีฟสูงนะแต่งเพลงได้หนอลองเล่าเรื่องเด้ให้บอลโลกกับผู้ว่าให้มันเป็นเรื่องเดียวกันอ่ะ
0: อย่าท้านะกลับไป
1: เลยเอาเลย
0: ได้เลยเว้ยมันก็คือการแข่งขันเหมือนกันไง
1: อ๋อการแข่งขัน
0: ขันกันแต่ว่าอันที่ดูน่าสนใจมากกว่าถึงแม้ว่าจะความสนใจมันจะลดลงคือบอลโลกเก คิดไหมว่ารู้สึกไหมว่าบอลโลกน่าสนใจกว่าเลือกตั้งผู้ว่า
1: โอ้แน่นอนเลยอ่ะเพราะมันทำให้ผมอ่ะลืมเรื่องรถติดไปชั่วขณะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องรถติดเนี่ยมันไม่แย่มากหรอกถ้าเกิดเราไม่รีบ
1: ผมรีบไง
0: รีบไปหมดมันก็ถ้ารีบไปหมดรถไม่ติดมันก็งุนงิด
1: จริงๆวันนี้นะเราคุยเรื่องไอ้เรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ในช่องเขาอยู่คลื่นเดียวกับเราเนี่ยไอ้กีฬาพารวยนี่แหละ
0: อันนั้นปล่อยให้เขาอันนั้นของจริง
1: อัน
0: นั้นของจริงอยากฟังของปลอมมาฟังที่นี่
1: ใช่
0: ฟังจริงไปหาตามที่เขาทำจริงจริงตอนแรกเราจริงใจนะเราไม่ได้ไกลกานะเราไม่ได้หลอก
1: จริงๆแล้วเวลาเราก็จะหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ตรงอย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้ของเราเนี่ยไม่ได้เจอกันแค่วันจันทร์อย่างเดียวนะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับทุกแพลตฟอร์มครับนะครับแล้วก็จะมีในแต่ละคืนจะมีเรื่องราวที่ต่างๆกันไปรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วเราก็จะมีรางวัลให้กับผู้ชนที่เข้ามาติดตามเราด้วยอย่างสม่ำเสมอ
0: ติดตาม Boomers and Babies page Facebook นะครับแล้วก็ช่วยกันไปทำตามธรรมเนียมโบราณและปัจจุบันก็คือว่าช่วยไปกด Subscribe ช่วยไปกดไลค์
1: กดแชร์
0: ช่วยไปกดโต๊ะไปกดตู้เย็น
1: ทุกอย่างที่มันมีปุ่มกดมันมาให้หมดเลยโอเค
0: แล้วก็หัวใจอะไรนี่ตรงมาเถอะโอเคกดมาแล้วมันก็ดูดี
1: ถูกต้อง
0: มันจะทำให้เราขยายรายการให้มีน้ำหนักให้มีเรื่องราวและมีผู้คนเข้ามาพูดคุยกันเยอะขึ้น
1: แต่เราต้องไปแล้วก่อนไปแล้วครับต้องขอขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลศิครินทร์เคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก็มือพิเศษสำหรับน้องหมาน้องแมว
0: โอลิเวอร์เท
1: ่านั้นและใส่อะไรไม่มีร้อนไมซ์มีไมซ์ไม่มีร้อนครับ
0: มีไมซ์ไม่มีร้อน
1: เสื้อยืดเหมาะกับทุกวัยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปียพงษ์วันดี
8: ครั้งที่ขึ้นข่าวคุณภาพ97 QFM นะครับในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับช่วงเวลาของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะพบกันทุกวันจันทร์นะ21นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาโดยประมาณในเวลาเริ่มนะครับแต่ว่าเวลาจบเนี่ยยังไงก็23นาฬิกาแน่ๆนะครับเราอยู่กันในวันจันทร์ที่22นะครับมิถุนายน2026นะครับก็เป็นพีเรียดในช่วงของฟุตบอลโลกนะแล้วก็อยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์เช่นเคยครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: แม่ว่าแตงหวานนะช่วงนี้เหมือนผมความจำแบบคือสปอตอะไรนะต้องเรียกว่าไตเติ้ลเข้ารายการเนี่ยปกตินี่คือแบบหลับตาพูดได้เลยอ่ะวันนี้อยู่ดีก็ลืมท่อนด้านหลัง
9: ช็อต
8: ช็อตหน่อยช็อตหน่อย
10: ช็อตไปนิด
8: นะไม่ช็อตได้ไงครับท่านผู้ฟังแตงหวานไม่ช็อตได้ไงอ่ะฟุตบอลเตะกันตีสองเตะกัน9 โมงเช้าเลิกงานตีหนึ่งนอนตอนไหน
10: ช่วงนี้ก็ใครแบบเก็บหมดทุกคู่นี่ต้องถือว่ายอมหัวใจนะ
8: ยอมหัวใจจริงๆนะ
10: ต้องขออนุญาตชื่นชมนะคะจากใจเลยเพราะว่าพยายามจะดูเพื่อที่จะเนี่ยรวบมาคุยให้คุณฟังฟังวันเนี้ยหูก็ยังไม่ไหวนะมันเยอะมากอ่ะยิ่งถี่นะพี่เต้
8: ใช่แล้วก็ฟุตบอลโลกหนนี้มันเป็นหนแรกนะที่ขยายทีมเนาะอ่าฮะ
10: ใช่ค่ะ
8: ก
10: ็ต้องอธิบายกันพอสมควรนะสำหรับคนที่มันมีจริงๆนะเมื่อก่อนแต่ไม่เชื่อแต่ว่าตอนนี้เชื่อแล้วคือคนที่ไม่ดูฟุตบอลลีกอ่ะจักใครเลยแต่อยู่ดีมีฟุตบอลโลกดู
8: เออนะสมัยก่อนเนี่ยเรา32 ทีมเนาะปัจจุบันนี้48 ทีมเพิ่มกี่ทีมเนี่ย
10: 32
8: 10ไม่ใช่ดิ32เป็น48เนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มมา16 ทีมเลยนะ
10: ใช่ถูกมั้ย
8: ถูกใช่มั้ยอ่ะ16ทีมนะครับซึ่ง16ทีมเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีทีมชาติไทยเหมือนเดิม
10: แก้เขินไม่มีอิตาลีด้วย
8: ไม่มีอิตาลีด้วยเขาบอกว่าคนอิตาลีกับคนไทยเนี่ยคล้ายๆกันเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะมันมีเป็นมุกโจ๊กของฝรั่งเขาพูดถึงกันนะว่าเวลาถ้าไปที่ตรงทางม้าลายนะอยู่ริมถนนเนี่ยอยู่ตรงทางม้าลายนะแล้วนะครับต้องบอกงี้ดิไม่ทางม้าลายอยู่ริมถนนแล้วเห็นคนข้ามถนนเนี่ยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะไม่ใช่ทางม้าลายเขาบอกว่าเดาได้เลยว่ามีคนอยู่2ชาติที่ข้ามถนนตรงนี
10: ้นั่นคือ
8: ถ้าเกิดว่าหน้าออกฝรั่งหน่อยเป็นคนอิตาลีแน่นอนเป็นอิตาเลียนแน่นอนนะถ้าเป็นหน้าแบบเอเชียแบบว่าที่ไม่ใช่จีนๆน่ะหรือแม้ทั้งหน้าทรงจีนเนี่ยเขาบอกคนไทยแน่นอน มันตลกร้ายนะจริง
10: ๆมีความคล้ายกันอยู่นะรวมถึงการที่สอบตกไม่ได้ไปฟุตบอลโลกด้วย
8: เฮ้ยแต่ว่าเขาได้เล่นรอบสุดท้ายไง
10: เขาได้เล่นหลายรอบแล้วก็เพิ่งจะมีไม่ได้ไปช่วงหลังๆนี้แหละ
8: หลังๆเขาก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะฮะ
10: ซึ่งเราก็ไปยกเรื่องนั้นมาพูดซะอีกว่าดูดิอิตาลีก็ไม่ได้ไปไม่เห็นเป็นไรเลย
8: เห็นเป็นไรเลยไทยจะไม่ไปบ้างใช
10: ่ไหมไม่ไปบ้างเป็นไรอ่ะอิตาลีไม่ได้ไปเลยเพราะว่าไปทางนั้นซะแล้ว
8: แต่ในอิตาลีนี่ก็เป็นหนึ่งในลีกที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักเตะเอเชียหลายคนนะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็จะส่งไปประมาณ3 ชาติหลักๆนะไปเนเธอร์แลนด์ไปอิตาลีแล้วก็ไปเยอรมันนะซึ่งโดยเฉพาะตอนเยาวชนเนี่ยจำนวนมากเลยนักเตะญี่ปุ่นจำนวนมากเลยจะไปอิตาลีกับเยอรมันนะครับแล้วก็พอเริ่มเติบโตหน่อยก็จะเริ่มไปหาความท้าทายในเนเธอร์แลนด์หรือในฮอลแลนด์นะแล้วก็คราวนี้ก็จะเริ่มส่งออกแล้วจะกลับไปญี่ปุ่นแต่ค้าแข่งอิตาลีหรือจะไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นหัวข้อที่เราเรียกว่าตีขุมกว้างๆมาคุยกันวันนี้แหละเรื่องเรียกว่าความหวังเอเชียนะคือก็จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของความหวังเอเชียเนาะผมว่ามันเป็นเรื่องของการมานั่งมองดูฟุตบอลโลกแล้วก็กลับมามองฟุตบอลไทยแล้วก็มองภาพรวมของเอเชียด้วยแล้วก็เห็นผมว่ามันเห็นได้หลายๆอย่างจริงๆนะแตงหวาน
10: ค่ะจริงๆแล้วเอเชียพอมานั่งคุยจริงๆอ่ะมันมีหลายทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกเนาะตามโควต้าของเราแต่ด้วยความอยู่ใกล้กันมากกว่าเราก็จะเห็นแค่แบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไปมองถึงแบบกาตาร์อิหร่านหรืออิรักอะไรที่จริงๆคือเขาก็เป็นเอเชียใช่ไหมพี่เต้แต่เราก็จะแบบไม่ได้ไปยกโมเดลของเขามาคุยเนาะมีนะเราก็ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะทางนู้นอะเราก็ไม่ค่อยพอคิดจริงๆแล้วแตงก็มานั่งคิดอยู่ว่า เราไม่ค่อยได้คุยถึงเขาเราก็จะมองบ้านใกล้เราเนี่ยแหละไปเที่ยวไปหามาหาสู่กันบ่อยก็จะแบบเห็นมาจะต้องบอกว่าถ้าเป็นคนรุ่นพ่อเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่น่าจะก้าวแรกๆเลยเนาะก่อนที่เขาจะไปฟุตบอลโลก
8: ครับ
10: ก่อนที่จะมีวันนั้นน่ะ
8: คือต้องบอกว่าอันอย่างนี้เอเชียเนี่ยนะครับเราแบ่งกันเป็นคือทวีปเอเชียเนี่ยคือทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะนะครับทำให้ต้องมีการเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับทุกทวีปบนโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาใช่ไหมอเมริกานี่ต่อให้เอาสามอเมริการวมกันก็ไม่เท่าเอเชียนะอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้รวมกันเนี่ยก็ไม่เท่าเอเชียนะครับ
10: ยกเหมารวมกันมาเลยนะก็ยัง
8: ย
10: ุ
8: โรปแอฟริกาออสเตรเลียเน
10: า
8: ะก็ทุกทวีปเนี่ยเอเชียใหญ่จนถึงขั้นต้องแบ่งเป็นสองซีกโลกเพราะว่าการแบ่งสองซีกโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องของเอาจริงๆอ่ะอีกฝั่งนึงเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งตะวันตกนะมันก็จะมีความเป็นเอเชียไกลอ่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่มีความคาบเกี่ยวรวมถึงวัฒนธรรมเนี่ยที่ไปคาบเกี่ยวกับยุโรปด้วยต้องพูดอย่างนั้นเลย
10: มันไกลถึงอย่างนั้นเลยนะมันจะไปมองแบบว่าอยู่ใกล้เรามาทางนี้ก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นประตูสู่ยุโรปเลยนะ
8: ใช่เพราะว่าถ้าย้อนมองกลับไปในอดีตเลยเนี่ยสมัยยุคที่เขายังสงครามกันอยู่ยังมีสงครามยังพุ่งรบกันอยู่เนี่ยนะยังแย่งแผ่นดินตอนนี้ก็ยังมีเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนในอดีตในอดีตมันคือสงครามแย่งแผ่นดินแย่งอะไรนะแย่งบุคลากรน่ะแย่งประชากรกันน่ะแย่งทรัพยากรเท่าที่เขาจะขยายได้
10: ใช่
8: เอเชียตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้รบกับเอเชียตะวันออกนะเขาไม่ค่อยได้ลงมารบกับจีนกับญี่ปุ่นกับอะไรอย่าง
10: น
8: ี้
10: น
8: ะ
10: ไทยเนี่ยมีรบกันเอง
8: ไทยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยไทยเนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรเขาแน่เรามีแต่ค้าขายกับเขา
10: ไปไม่ถึงเมื่อยแล้วเดินถึงพม่าก็เมื่อย
8: ใช่เราก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเอเชียคเนใกล้ๆเรานี่แหละนะครับส่วนทางฝั่งเอเชียตะวันตกเนี่ยก็คือชาติอาหรับทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรียกว่ามีอะไรนะปฏิสัมพันธ์ทางการทูตทางการเมืองหรือว่ามีสงครามนะกับทางพวกอาณาจักรออตโตมันนะหรือว่าเป็นอาณาจักรเอเชียไอ้พูดไปถึงนะทางตะวันตกเนี่ยไอ้ทางเอเชียตะวันตกเนี่ยเขาก็มีโซนที่เขาเรียกว่าเอเชียนะแต่ว่าเป็นยุโรปก็คือเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะเมื่อก่อนมันมีชื่อเรียกก็คือทางพวกตุรกีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเรียกเอเชียนะในอดีตย้อนกลับไปเป็นพันปีเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องประวัติศาสตร์นะว่าทำไมสุดท้ายเนี่ยทวีปเอเชียเราเลยเรียกเหมือนกับกลุ่มประเทศทางกลุ่มนั้นแต่ก็พูดถึงว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยจะสูงมากเพราะว่าทางเอเชียตะวันตกเนี่ยคือชาติอาหรับทั้งหลายเนี่ยเขานู่นน่ะเขาข้ามไปฝั่งยุโรปเลยใช่ไหมไปจอร์แดนไปทางนู้นเลยนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์กับทางยุโรปซะมากกว่านะครับก็ทำให้มีความแตกต่างกันพอสมควรเรียกว่าแม้กระทั่งแบบรูปร่างหน้าตานะ ผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่ปัจจุบันเนี้ยเราจะเป็นแบบเป็น global เป็น one world นะทั้งโลกแล้วติดต่อสื่อสารกันได้นะแต่ถ้าในอดีตเนี่ยเราก็ต้องมองในแบบนั้นนะครับซึ่งพอเราพูดถึงเอเชียเนี่ยเราก็เลยจะคุ้นเคยกับการพูดถึงเอเชียตะวันออกก็คือฝั่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนเนี่ยนะก็เช่นญี่ปุ่นใช่ไหม
10: นี่ล่ะ
8: จีนเกาหลีแล้วรวมถึงอาเซียนรอบๆตัวเรานะครับนี่ก็ถ้านะเราคุยกันเรื่องฟุตบอลเอเชียเนี่ยที่จะไปยุโรปเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าในอดีตเนี่ยนะเอเชียได้โควต้าน้อยมากๆจากฟีฟ่า4ทีมอย่างเงี้ย3ทีมอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูดิ30กว่าทีมอ่ะ32ทีมเราได้มา4ทีมคือทีมส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เห็นทีมจากยุโรปอะเหมือนแอฟริกาสมัยก่อนก็ได้น้อยใช่ไหมจริง
10: ๆใช่
8: เราเหมือนดู 80% ของฟุตบอลโลกเนี่ยมันคือการดูบอลยุโรปอะคนยุโรปเตะกันอะ ใช่ไหมอเมริกาก็ได้น้อยอเมริกาก็รวมไปถึงพวกอะไรนะโอชิเนียใช่ไหม
10: อเมริกาก็จะมีอเมริกาเหนือคอนคาเคฟอ่ะ
8: คอนคาเคฟ
10: ก็คอนคาเคฟเนาะ
8: ใช่ครับมีคอนคาเคฟเป็นโซนคอนคาเคฟ
10: ใช้คำนี้ดีกว่าก็คือแถวที่เป็นเจ้าภาพอยู่ตอนเนี้ย
8: ใช่ใช
10: ่ก็
8: สมัยก่อนก็ได้น้อยพอๆเอเชียเรานี่แหละสี่ทีมหกทีมก่อนที่ฟุตบอลมันจะเรียกว่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอะคิดดูสิดูอย่างอเมริกาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานะในยูไนเต็ดสเตทเนี่ยยังไม่เรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลเลย
10: สกเกอร์
8: ใช่ย้อนกลับไปในปี1994เนาะ1994ใช่ไหมฟุตบอลโลกที่อเมริกา
10: คนแรกค่ะ
8: 1994นะสมัยนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะสมัยนั้นผมยังเด็กอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มดูฟุตบอลใหม่ๆเพราะว่าอเมริกาเนี่ยตอนนั้นคือเรียกว่าเป็นแผ่นดินที่ไม่รู้จักกับฟุตบอลและซ็อกเกอร์เลยเขากล้าหาญชันชัยนะ
10: พูดไปอ่ะเหมือนตลกนะหมายถึงว่าพูดในวันนี้นะพี่เต้มันเหมือนตลกนะว่าแบบเฮ้ยมีเหรอใครไม่รู้จักไอ้เล่นข้างละ11คนไล่ลูกกลมๆลูกเดียวอ
8: ่
10: ะในอดีตมีนะคะคนอเมริกันไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูฟุตบอลนะคะเขาดู
8: ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกหนแรกในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยนะครับคนอเมริกา 90% คนอเมริกัน 90% ไม่รู้จักกับฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับรู้จักกันเพียงน้อยมากๆคือกลายเป็นฟุตบอลที่เหมือนเป็นเกมอ่ะเป็นสีสันเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าคนที่ไปดูส่วนใหญ่นี่คือไม่รู้จักฟุตบอลโลกอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าครั้งนึงเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยจัดบนแผ่นดินที่ไม่มีคนรู้จักกับกีฬาประเภทนี้
10: ก็คือเป็นส่วนน้อยละกันอย่างนี้คือถ้าไม่รู้จักเลยอาจจะไม่ได้จัดนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ make sense แต่คือมันน้อยมากเพราะความนิยมของคนที่นู่นคือบาสเกตบอลนะ
8: ใช่
10: อเมริกันฟุตบอล
8: ฟุตบอลเขาคืออเมริกันฟุตบอลคริกเก็ต
10: เบสบอล
8: เบสบอล
10: อะไรที่เป็นอเมริกันเกมอ่ะ
8: ครับ
10: นั้นเรารู้กันอยู่แล้ว
8: เป็นเกมอังกฤษกับอเมริกันเกม
10: ใ
8: ช่ครับก็ย้อนกลับไปจริงๆนะตอนนั้นน่ะผมได้ติดตามข่าวสมควรแล้วก็นักข่าวไทยก็พูดถึงเรื่องนี้พอสมควรว่าคือคนอเมริกันเนี่ยดูฟุตบอลแบบไม่รู้จักฟุตบอลน่ะรู้แต่ว่ามันมีเตะบอลเนี่ยแต่ว่าไม่รู้กติกาเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งไม่รู้จักแม้กระทั่งนักฟุตบอลที่ไปแข่งเนี่ยเป็นใครบ้างลีกอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเพิ่งก่อตั้งด้วยซ้ำ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: ใช่แล้วก็มีทีมน้อยมากๆแล้วก็ถ้าใครทันนะจะรู้ว่าวิธีการพรีเซนต์ของฟุตบอลในยุคฟุตบอลโลกหนแรกในอเมริกาเนี่ยเขาพรีเซนต์ให้มันเป็นเหมือนเกมหนึ่งแล้วเขาพยายามที่จะสร้างสัญลักษณ์อารมณ์เนี่ยเลยเหมือนเจลีกเลยเนี่ยผมกำลังจะโยงถึงมาเจลีกเลยว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ทำให้มันเป็นเรียกว่าเป็นฟุตบอลเทนเมนต์อะพยายามเอาสีสันเอานักดนตรีเอานักร้องอะไรเข้าไปผนวกเอาไปจับเอาแสงสีเสียงเท่าที่เขาจัดได้แล้วก็กลายเป็นต้นแบบที่ทำให้อย่างปีต่อมาที่ฝรั่งเศส1998เนาะหรือในปี2000ใช่ไหมไอ้2002ที่
10: 2002
8: ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลี
10: ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
8: ร่วมกันใช่ครับหรือว่าปีต่อมาเนี่ยมีการเรียกว่าเอารูปแบบของฟุตบอลเทนเมนต์เนี่ยในแบบอเมริกันเนี่ยเอามาพัฒนาคือผมว่าเจ๋งนะการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไม่รู้จักอ่ะแต่ทำให้คนมันสนใจได้อ่ะแล้วปีนั้นนะเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฟุตบอลโลกคนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นโซวิเนียไม่ได้เห็นบรรยากาศหลายอย่างเลยแต่ว่ากลับย้อนกลับไปในปี1994นะครับโซวิเนียเยอะมากคือทุกอย่างในประเทศอย่างในประเทศไทยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์กับทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะกับฟุตบอลโลกอ่ะมีเสื้อมีอะไรอ่ะมีจานรองแก้วมีแก้วน้ำมีช้อนมีโอ้โหมีทุกอย่างจริงๆ มันคือมันเหมือนกับเรามองไปอะไรในรอบๆตัวเราอะ
10: ก็จะเจอนะอยู่ในนั้น
8: ฟุตบอลโลกหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีการสร้างสัญลักษณ์นะเป็นตัวแทนของเรียกว่ามีมัสคอตนะเป็นตัวแทนต่างๆของชาติต่างๆที่ร่วมแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปพัฒนาต่อในฟุตบอลลีกเขาในเจลีกก็หยิบเอาไอเดียเนี้ยเอามาทำต่อเหมือนกันก็เป็นมีช่วงนึงนะที่เจลีกเนี่ยเนี่ยผมว่าอย่างทุกวันนี้เขาหลายๆทีมก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่ในการที่มีมัสคอตประจำทีมที่ชัดเจนมากต้องเดินลงสนามต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่
10: ใช่ใช
8: ่ครับมันก็เป็นสีสันของฟุตบอลนะแล้วทำให้คนที่ไม่ได้สนใจฟุตบอลเนี่ยรู้จักเรียกว่ารู้จักเดี๋ยวก็รักเอง
10: ครับ
8: คือก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องญี่ปุ่นนะผมย้อนกลับมามองเรื่องนึงเลยว่าการเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่ในจุดที่ติดลบอ่ะมันยากคือต้องยอมรับนะอย่างในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยใหญ่แผ่นดินที่ใหญ่มากอ่ะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นหนึ่งทวีปอ่ะเป็นอเมริกากลางอ่ะใช่ไหมอเมริกาเหนืออเมริกากลางอ่ะแต่ว่าเขาสามารถทำให้คนที่มีทัศนคติลบหรือคนไม่รู้จักเลยหรือบางคนแอนตี้ซะด้วยซ้ำมันมีคนแอนตี้นะมีคนที่ต่อต้านนะเพราะมองว่ามันเป็นเกมอเมริกันจะมีพื้นฐานบางมีคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเนาะคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมบางคนน่ะที่เขาต้องการความเป็นอเมริกันจ๋าๆเขาจะแอนตี้ความเป็นยุโรป
10: ไม่อยากให้มีอะไรมาเจือปนนะแบบถ้าเป็นแฮร์รี่แบบเลือดบริสุทธิ
8: ์ประมาณนั้นเพราะว่าเขามีการปลูกฝังความเจ็บช้ำจากการเป็นอดีตคนยุโรปเนาะก็คือคนยุโรปที่ย้ายคนอังกฤษคนยุโรปเนี่ยที่ย้ายมาอยู่นี่แหละมาสร้างลกลากนี่แหละแต่ว่าเขาก็มีความเจ็บปวดบางอย่างนะครับต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะเลยทำให้
10: ติดตามต่อได้นะคะถ้าสนใจ
8: ครับเนี่ยครับแม่นี่เป็นความสนุกการดูฟุตบอลนะครับผมอะโยงมาได้เรื่องนึงเลยคือวันนี้สมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยแถลงข่าวปลดหนี้360ล้านแตงหวานนี่เป็นผมว่าผลงานฟุตบอลหรือว่าผลงานหลายๆอย่างของทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ดีนักนะแต่ผมเรียกว่าปรบมือให้เลยแล้วก็ชื่นชมนะในผลงานของนายสมาคมนะคนปัจจุบันนะคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะหรือมาดามแป้งนะครับซึ่งอู้ผมว่าเก่งอะเอาจริงเก่งผมว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณและต้องยกให้เลยว่าการเริ่มต้นจากติดลบอะมันไม่ง่ายแล้วก็ใช้เวลายังใช่ครับใช้เวลายังไม่ได้หมดสมัยแรกของเขาเลยนะของคุณของมาดามแป้งอะนะปลดหนี้ได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการใช้หนี้ด้วยเงินโดยตรงแต่ผมว่านี่แหละคือการมองที่ผลลัพธ์ไม่ได้มองที่วิธีการจะวิธีการไหนก็ได้เหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะในอดีตที่เขาบอกว่าแมวจะดำจะขาวจะส้มจะลายลูกวัวอะไรก็แล้วแต่สนใจแค่จับหนูได้ก็พออันนี้เป็นสุภาษิตในอดีตเนาะที่เขาเลี้ยงแมวแบบว่าเพื่อมีประโยชน์ไม่ได้เลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานเป็นแบบเป็นเพื่อนกันถึงแบบสมัยนี้นะซึ่งเขาเห็นว่าเราสนผลลัพธ์อะซึ่งมาดามก็ใช้วิธีนั้นตั้งหวันได้เล่นตามข่าวแม้วันนี้จริงเขาก็เชิญเขาไปนะแต่ผมไม่ได้เข้าไปฟังก็ติดตามข่าวแล้วก็เขาก็ส่งเนื้อหาส่งคลิปมาให้ในงานแถลงข่าววันนี้ได้ฟังเนาะผมแบบอึ้งเลยแล้วยืนปรบมือแบบที่ออฟฟิศผมเลยว่าโอ้มาดามเก่งนะเรื่องนี้คือตัดลิขสิทธิ์อ่ะสุดท้ายง่ายๆเลยก็คือใช้หนี้มาส่วนหนึ่งอ่ะมีระบบการจัดการหนี้ที่เป็นระบบเนาะมีการจ่ายดอกเบี้ยไปส่วนหนึ่งเพื่อขอระงับหนี้ไม่ให้เดินต่อเพื่อให้หนี้อยู่คงที่ก่อนให้หนี้แบบมันเขาเรียกอะไรไม่มีดอกเบี้ยเดินอ่ะ ขอจ่าย
10: ให้มันฟอสมันไว้ก่อนนะแช่แข็งมันไว้ก่อน
8: ใช่เสร็จปุ๊บเงินก้อนสุดท้ายประมาณ240ล้านเนี่ยนะครับใช้วิธีการเจรจาให้ลิขสิทธิ์ในรายการฟุตบอลอาเซียนก็คือรายการอย่างที่จะถึงเนี้ยคือฮุนไดครับใช่ไหมอดีตเป็นอะไรมิซูบิชิเล็กทิกเป็น Shopee เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่รอบเนี้ย
10: ที่จําไม่ได้สักปีเค้าเปลี่ยนทุกปี
8: เปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกสมัยนะนั่นแหละครับก็คือให้ลิขสิทธิ์เป็นการใช้หนี้ซึ่งโอเคคือคําว่าหนี้มันก็คือเป็นยอดเงินน่ะแต่การที่เราจะให้เงินหรือว่าจะให้สิทธิ์เพื่อลบล้างหนี้มันก็คือการใช้หนี้เหมือนกันน่ะแล้วผมแอบลุ้นนะว่าสมัยหน้ามาดามยังจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะไปสายการเมืองใหญ่ในสายการเมืองอย่างที่ข่าวลือที่ออกมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่กับจะมาคุมกับสมาคมฟุตบอลต่อนะทำวงการฟุตบอลไทยต่อเนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยใน4ปีหลังจากนี้เพราะว่า
10: ไปทางไหนนะ
8: มันปลดใช่ปลดหนี้ได้แล้วอะต่อไปเนี่ยประมูลลิขสิทธิ์ใดๆเนี่ยการเงินเต็มไม้เต็มมืออ่ะที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่การมีโรดแมปหรือการบริหารจัดการทีมแล้วเพราะว่าผมว่ายุคมาดามเนี่ยปัญหาที่เรียกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยจะสบอารมณ์นักไม่ค่อยจะถูกใจนักก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานทีมชาตินี่แหละเพราะว่าอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหรือรอบ12ทีมได
10: ้
8: ใช่ไหมตกรอบหรือว่าเนี่ยอย่างเอเชียนคัพเนี่ยโอ้ต้องมาเพลย์ออฟแล้วเพลย์ออฟอีกใช่ไหมเกือบจะไม่ได้ไปก็แต่นะ
10: ค่ะ
8: ฟีฟ่าแรงกิ้งกลับดีครับ
10: นี่แหละนะ
8: ฉะนั้นผมว่าได้ไม่เต็มปากแล้วยิ่งมีผลงานเรื่องของการปลดหนี้ได้เนี่ยผมว่าเครดิตเต็มๆเลยแล้วผมรอติดตามเลยว่าหลังจากนี้ไปสมาคมฟุตบอลจะมีแนวทางอย่างไรนะแล้วก็ผมก็แอบลุ้นนะว่าให้สมาคมฟุตบอลเนี่ยมีรถแมปในการทำงานล่วงหน้าแบบญี่ปุ่นเขาซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนี่แหละว่าโอ้โหแบบต้องชื่นชมเขาจริงๆนะฟุตบอลโลกแบบอัดทีมดังยุโรปที่4เม็ดอย่างเงี
10: ้
8: ย
10: ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเบรกหน้านะเรามาคุยกันเต็มๆเรื่องของเจาะลึกเบื้องหลังทีมชาติญี่ปุ่นกันนะคะ
8: ครับในมุมมองต้องบอกว่าในมุมมองของเพื่อนในรายการผู้รับมหาชนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
16: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
12: กระทรวงดีอีเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
17: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยดูเท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
18: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญ ทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
12: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: มีอะไรนะอารีเดอีอะไรอย่างเงี้ยนะคือกว่าที่เรียกว่าเอเชียผิวเหลืองเนี่ยจะสามารถไปยืนหยัดในฟุตบอลโลกได้ใช่ไหมก็มาที่ฝรั่งเศสละแล้วก็มาเป็นเจ
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: ภาพได้ใช่ไหมแล้วถ้าพูดคำนี้ไปมันจะดูรุนแรงไปไหมคือมันก็มีภาพบางอย่างฟ้องกันนะว่าเจ้าภาพสองทีมเนี่ยอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยมีปัญหามีเรียกว่ามีที่โจษจันพอสมควรในผลการแข่งขันหรือวิธีการเล่นที่อาจจะดูไม่ค่อยสะอาดนักใช้คำนี้ดีกว่าอาจ
1: เรา
0: จะ
1: ต้อ
0: ด
1: ง
0: ู
1: เรียกว
0: ไ
1: ่
0: ม
1: า
0: ่ค่อยสะอาดนัก
1: เป็นต้องบอกว่ามันเป็นความบาดหมางที่เรื้อรังยาวนานกับคู่กรณีอย่างอิตาลีจนถึงทุกวันนี้นะ
0: ครับ
1: สังเกตได้ว่าม
0: ันเลย
1: ไม
0: กล
1: ่
0: าย
1: มี
0: เป
1: ผ
0: ู็ น
1: ้เล่น
0: จุ
1: เก
0: ด
1: า
0: ด
1: ห
0: ั
1: ล
0: ด
1: ี
0: พ
1: อ
0: ระ ้อย
1: ไปเล่นที่อิตาลีอีกเลย
0: ใช่ ก็นะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นตั้งแต่1998เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงเป็นเจ้าภาพ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเขาไม่มีจุดด่างพร้อยอ่ะจริงๆกลายเป็นที่ชื่นชมในวงการฟุตบอลในเวทีโลกแม้กระทั่งเรียกว่าวัฒนธรรมบางอย่างของทีมญี่ปุ่นเช่นการเก็บห้องแต่งตัวเนี่ยเขาก็เป็นมาตั้งแต่ปี1998ถึงปัจจุบันเนี่ยที่พอเตะเสร็จเนี่ยห้องแต่งตัวจะต้องเรียบกริบผมว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญผมว่ามันมีแบบแผนมีวิธีการคิดมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมอารมณ์เหมือนเมื่อทำโรงเรียนน่ะเรามองกลับมาใกล้ๆตัวแตงหวานท่านผู้ฟังครับนึกภาพนะแบบเหมือนคุณเรียนอะไรโรงเรียนมัธยมที่ไหนก็จะมีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนขึ้นมาเนาะหรือสร้างเรียกว่าสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาตั้งแต่คําขวัญโรงเรียนเลยโรงเรียนไหนบอกว่าเราจะเก่งวิชาการก็จะแบบเป็นเบอร์หนึ่งวิชาการให้ได้เบอร์โรงเรียนไหนมีปรัชญาโรงเรียนหรือปรัชญามหาวิทยาลัยแบบเป็นนักปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสร้างคนเก่งๆในการทํางานเก่งๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็เหมือนกันผมว่าเขาสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลของเขาด้วยคำว่าวินัยน่าสนใจนะแล้วไม่ได้บอกว่าไทยจะทำแบบนี้แล้วจะประสบความสำเร็จด้วยผมว่าก่อนอื่นเราต้องกลับมาดูว่ารากเหง้าวัฒนธรรมพฤติกรรมของคนในชาติเป็นแบบไหนแล้วก็หาจุดแข็งจุดเด่นอะเอามาเป็นตัวตั้งใช่ไหมแล้วก็ตรงไหนเป็นจุดอ่อนก็พยายามที่จะไปซ่อมแซมไปลบจุดอ่อนนั้นผมว่าไม่มีใครหรอกที่ทําให้มันเหมือนกันได้หมดอะขนาดสเปนนะอะแตงหวานปัจจุบันสเปนยังไม่สามารถเล่นบอลแบบตะกี้ตะก้าเหมือนเดิมได้เลยถูกไหม
1: มันก็เป็นใช่มันเป็นยุคหนึ่งแต่ถามว่าลายเซ็นของสเปนนะเหมือนสมัยก่อนเพิ่งจะมีโอกาสได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่แบบ
0: ครับ
1: ดูแต่บอลโลกอย่างเดียวอ่ะเขาก็จะมีภาพจําว่าเอ้ยบราซิลต้องมีความผสมผสานของสตรีทฟุตบอลเข้าไปพริ้วไหวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใช้คําว่าลายเซ็นเข้าใจง่ายไหมพี่เต้
0: ลายเซ็
1: เว
0: น
1: ลา
0: เป็นลายเซ
1: พ
0: ็
1: ิน มพ์อ่ะมันเป็นลายเซ็นของชาตินั้นอ่ะว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศอ่ะตอน
0: คร
1: เน
0: ั
1: ี้
0: บ
1: ยสเปนก็คล้ายกันคืออาจจะเล่นบอลช่องแหละแต่ถามว่าสมูทหรือว่าทําให้เรารู้สึกเหมือนติกิตากะณยุคนั้นเลยอ่ะก็ยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้มันก็
1: มัน
0: ม
1: เ
0: ี
1: ป็นบอลช่องเหมือนเดิมแต่มัน
0: มันปรับเรียกว่ามันปรับจากการวิเคราะห์ฟุตบอลวิเคราะห์นักฟุตบอลรุ่นใหม่วิธีการเล่น
1: ใช
0: แ
1: ่
0: บบ
1: ค
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ม่อะไรเงี้ยนะดูอังกฤษสิอังกฤษจะมาโหมโยนแบบสมัยก่อนแบบเดินเดินบอลออกปีกโยนเข้ากลางเหมือนเดิมผมว่าก็คงแบบเต็มที่อ่ะเข้ารอบสองอ่ะเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือดูบอลสนุกอ่ะก็ต้องเป็นเหมือนเดิมอ่ะเขาก็หาวิธีการเล่นที่รัดกุมขึ้นโดยที่ดูว่าจุดเด่นของอังกฤษมีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้อย่างฟุตบอลอังกฤษเขาก็เป็นฟุตบอลที่เป็นเรียกว่าเป็นมัลติคัลเจอร์อ่ะคือลีกเขาแข็งแข็งจริง ดูสิกันได้เข้าชิงฟุตบอลทุกรายการนี้อังกฤษ

0: เข้าหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบลึกของฟุตบอลรายการทุกรายการในยุโรปอังกฤษเข้าหมดส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากตัวนักเตะอังกฤษอย่างเดียวแต่เกิดจากว่าลีกของเขาแข็งก็เหมือนผมว่าเนี่ยกลับมาเหมือนลีกไทยอ่ะไทยลีกเนี่ย
1: นี่ไง
0: ที่ติดเบอร์ต้นของเอเชียได้เนี่ยก็เพราะว่าลีกเราแข็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าทีมชาติไทยเราจะแข็งไปด้วยไง
1: ใช่นี่กำลังจะบอกว่าจริงๆอะโมเดลอะแอบคล้ายกันคือเราอ
0: ค
1: าร จ
0: ับ
1: จะยังไม่ใช่ลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียแบบอย่างนั้นอะใช่
0: คร
1: ไ
0: ั
1: หม
0: บ
1: แต่ว่าเรากำลังไปอยู่กำลังพยายามไปอยู่แต่คล้ายๆกันกับอังกฤษที่พอเปิดกว้างเรื่องของโควต้านักกีฬาก็ดีผู้เล่นต่างชาติโดยที่ไม่มีอะไรครอบไว้เลยเนาะเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความมันเนี่ยมันก็ต้องเปิดกว้างใช่ไหมพี่เต้พอเป็น
0: ฟุ
1: แ
0: ต
1: บ
0: บ
1: บ
0: อล
1: นั
0: อ
1: ้
0: ัน งก
1: ก็
0: ฤษเขา11ตัวเป็นต้นแบบอะ11คนลงเล่นนะไม่ต้องมีคนอังกฤษเลยอะ
1: เออไม่เป็นไรไม่โกรธกันแต่ไม่
0: ไม่
1: มี
0: โกรธกัน
1: ไม่เป็นไรเออไม่โก
0: เอ
1: รธ
0: อ
1: กันแต่คือก็พยายามไปผลักดันเรื่องของโฮมโกรนหรือว่าก็ต้องเลี่ยงบาลีไปเป็นแบบนั้นเนาะในเมื่อเรา
0: ครับ
1: อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะมันก็ต้องเป็นผู้นําของความสนุกสนานเป็นผู้นํา
0: ใ
1: ข
0: ช
1: อง
0: ่
1: การแข่งขันที่มันสูสีเราคุยกันมาตลอดนะพี่เต้ว่าโอเคลีกหลายๆลีกนะคะเราไม่ได้ด้อยค่าลีกไหนสักลีกหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นท็อปสามท็อปโฟร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครั
1: แต
0: บ
1: ่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าเคี่ยวที่สุดอ่ะมันคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ว่าไม่น่ามีใครปฏิเสธนะ
0: ใช่
1: มันไม่ห่างอ่ะพี่มันไม่ใช่แบบว่าที่หนึ่งเจอบวยแล้วแบบโอ้ยใส่เลยมี5 ลูกอย่างเงี้ย
0: กินกินรีบไม่
1: ได้ไหม
0: มีเหนื่อย
1: ได
0: ท
1: ุ้
0: ก
1: ไ
0: เ
1: ห
0: ก
1: ม
0: ม
1: อ่
0: ไม่
1: า
0: ได้
1: เผลอเผลอช็อก
0: ใช่
1: เผลอเ
0: เ
1: ผ
0: รี
1: ล
0: ย
1: อ
0: กว่
1: ช
0: า
1: ็อก
0: บวยติดคอเนี่ยเอาจริงอาการบวยติดคอเนี่ยนะกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยผมกลับมาดูบ
1: ใช
0: อล
1: ่
0: ไทยอ่ะเป็นเหมือนกันนะก็คืออาการบวยติดคอเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะ
1: แล้
0: ด
1: ว
0: ู
1: ก็
0: อย่าง
1: แบบ
0: ไปเจอเมืองทองอย่างเงี้ยแบบทีมจะตกชั้นแหล่ไม่ตกชั้นแหล่แพ้มาไม่รู้กี่เกมอยู่
1: เอ
0: ด
1: อ
0: ี
1: เขาว่าสบายแล้วกินนิ่ม
0: กินนิ่ม
1: เป็นไง
0: อยู่ดีๆเอ้าเก่งกับโทษนะขออนุญาตใช้คำแบบวัยรุ่นหน่อยนะเก่งกับกู้อะไรอย่างเงี้ย
1: ตั้งนานไม่มีอะไรเลยเนี่
0: แล
1: ย
0: ้วก็
1: มันเป็นแบบนี
0: น
1: ้
0: ะ
1: เออ
0: มันเป็นมุมมองที่เราสามารถมองไม่ว่ามองบอลที่เขาใช้เขาเจริญแล้วได้ป่ะแล้วก็มองกลับแล้วเอาจริงต้องยอมรับเขาเจริญกว่าในวงการฟุตบอลเพราะว่าไม่งั้นเขาจะจองตั๋วฟุตบอลโลกทุกปีได้ไงอ่ะเม็ดเงินเขาก็มูลค่ามหาศาลบอลลีกอังกฤษนี่คือไม่ต้องสปอนเซอร์เนี่ยเขาขายตั๋วอย่างเดียวเนี่ยคนทั่วโลกตีตั๋วเพื่ออยากไปดูบอลเขาถูกไหมคนในเมืองพร้อมใจกันวันหยุดวีคเอนด์นี่คือวิถีชีวิตเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือ
1: พู
0: ก
1: ด
0: าร
1: ให้
0: ที่
1: เห็
0: เข
1: น
0: าประสบความสำเร็จจริงๆนะครับ
1: จะต้องบอกว่าพูดให้เห็นภาพง่ายๆอย่างฟุตบอลอังกฤษนะคะคือทุกคนจะคิดว่าการได้ขึ้นมาอยู่ลีกสูงสุดเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมคะในทุกประเทศในทุกฟุตบอลลีกเนาะเวลาทีมจากอย่างบ้านเราอ่ะที 2ขึ้นมาที 1ดีใจหมดแหละแต่ที่อังกฤษจะดีใจเป็นพิเศษเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเงินเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นแบบโหจะบอก
0: หลายเท่า
1: โอ้จะบอกเท่าเดียวไม่ได้ด้วยนะพี่เต้มัน
0: ไม่
1: หลาย
0: หลา
1: เท
0: ย
1: ่า
0: เท่า
1: ซะจน
0: หลายเท่า
1: เอาเป็นว่าคุณสามารถพลิกวิกฤตอะไรต่างๆในสโมสรนะให้มันเป็นโอกาสได้เลยอ่ะทำให้
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ีมหนึ่งมีศูนย์ฝึกนะอย่างเลสเตอร์ที่เราเห็นเนาะการยืนระยะได้การได้แชมป์หรือว่าแม้กระทั่งการที่ขึ้นลงๆลีกนะก็สามารถทำให้มีศูนย์ฝึกแบบมาตรฐานเพื่อให้เมืองเนี่ยมีศูนย์ฝึกนำสมัยนะคะใหญ่โตแล้วก็ต่อยอดในโอกาสที่เราจะเป็นทีมที่นักขายก็ได้ใช่ไหมหรือในบางทีมอย่างฟอร์เรสต์เนี่ยก็สนามสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาพอยืนระยะได้จริงๆน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ก
0: ่
1: ็มีการพัฒนาที่ได้เม็ดเงินมาแล้วก็เอาไปต่อยอดได้มัน
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบคนไทยก็แบบไม่ปลดหนี้อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่มี
1: เอ
0: เรียกว่า
1: อ
0: มีอะไรที่แบบเหมือนวาร์ปอ่ะปุ๊บ
1: เอ
0: เปลี่
1: อ
0: ยนได้เลย
1: อันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะ
0: อ่
1: ม
0: า
1: ัน
0: ฮ
1: เ
0: ะ
1: ปลี่ยนไปเลยนะมันถึงสําคัญมากนะพี่เต้กับการชิงตั๋วขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสําคัญของ ทุกสโมสรใครๆก็อยากขึ้นมาอยู่แม้จะรู้มันยากมากนะแต่ใครๆก็อยากมาอยู่ดี
0: ใช่มองกลับมาเนี่ยอ่ะวนกลับมาครับว่าไทยลีกเนี่ยอยู่ไทยลีกหนึ่งเนี่ยยังปลดหนี้ไม่ได้เลยมีแต่หนี้เพิ่มเอาจริงมีทีมผมรู้จักกับผู้บริหารนะในทีมระดับทีสองหลายทีมนะผมเคยคุยกับแกนะบอกว่าไม่ได้อยากขึ้นทีหนึ่งเลยแล้วทำไมครับอยู่ทีหนึ่งไม่ดีตรงไหนไม่ดีที่คุณมีแต่เรื่องใช้เงิน
1: พูดได้ไหมอ่ะในทีสามหลายๆทีมแล้วกันกว้างๆก็เท่าที่รู้นะไม่อยากขึ้นทีสองเหมือนกัน
0: มีทีสองเอา
1: จะไปแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่ขึ้น
0: แชมเปี้ยนลีกไปทุกปีไม่ขึ้นโค้ชก็อยากขึ้นแต่ผู้บริหารก็เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันก็อย่างที่เราคุยกันแหละว่าแทนที่ลีกระดับสูงเนี่ยเราจะมีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในแบบนั้นไงมันกลายเป็นว่าถ้าใครเป็นประธานสโมสรเป็นเจ้าของทีมเนี่ยจะต้องหาเงินจะต้องไปอ้อนวอนเขามากขึ้นคือต้องยอมรับนะเกิน50%นะครับไอ้เงินที่เขาจ่ายมาเม็ดเงินในฟุตบอลไทยเนี่ยทำเหมือนไม่ดามแป้งนี่แหละใช้ power ส่วนตัวในการไปเจรจาไปขอร้องมาพอไม่มี
1: ใช่
0: power ของบุคคลสำคัญไม่มีคอนเน็กชันคนนั้นเนี่ยก็หาเงินไม่ได้คือแทนที่มันจะเกิดการต่างตอบแทนไงเหมือนเราไปซื้อตั๋วดูฟุตบอลเนี่ยใช่ไหมเรายังโปรโมทกันอยู่เลยว่าช่วยมาดูฟุตบอลกันหน่อยแต่ในประเทศที่ฟุตบอลเจริญแล้วเนี่ยเหมือนหรือเหมือนอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยอะเรามองกลับมาใกล้ตัวเลยเขาไม่มีความคิดเรื่องแบบนี้นะว่าเขาจะต้องไปดูฟุตบอลที่สนามเพื่อที่เขาเรียกอะไรนะเพื่อที่จะช่วยเหลือสโมสรไม่ใช่แต่ต่างตอบแทนกันคนที่ซื้อตั๋วไปที่สนามเขาได้เอนเตอร์เทนเมนต์เขาได้สิ่งที่เขาแบบเสพในความสุขในการที่เขาได้กลับมาในการไปดูฟุตบอลทีมที่เขารักใช่ไหมทีมก็ได้เม็ดเงินจากแฟนบอลมันไม่ต้องมาแบบอะไรทางอ้อมกันมากมายอ่ะทุกว
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่
0: เน
1: ต
0: ี้
1: ้อ
0: ย
1: งร้องขออ่ะ
0: ไม่ต้องร้องขอนี่ไป
1: เต
0: ด
1: ร
0: ู
1: ียม
0: ดิ
1: ใจมาจ่ายอ่ะ
0: แผนโปรโมทนะผมให้เลยนะโลคอลทีมนะแผนโปรโมทของทีมแบบท้องถิ่นนิยมทั้งหลายนะมันคือการที่แบบเหมือนไปอ้อนวอนแฟนบอลน่ะแล้วก็มันยังมีระบบโควต้าอยู่เลยอะแตงหวานที่แบบว่าเหมือนไปผูกพันกับธุรกิจนี้หรือการเมืองใช่ไหมฮะสมมุติมีอะไรนักการเมืองสักคนเข้ามาช่วยสนับสนุนทีมหรือมาเป็นแบ็กอัพให้กับทีมนะก็จะมีแบบเอาบัตรไปโควต้าอะคุณเอาไปสัก20 ใบนะช่วยซื้อหน่อยเพื่อที่จะเนี่ยสับสนทีมเขาหน่อยเอาเงินมาคุณจะไปดูไม่ไปดูไม่รู้ว่าแต่คุณต้องช่วยสับสนทีมหน่อยอ่ะคุณเอาไปนี้แล้วก็ไอ้สปอนเซอร์ก็เหมือนกันนะให้เอามาติดหน่อยเอามาติดข้างสนามหน่อยแล้วเอาเงินมาอ่ะปีนี้ขอ100,000นะช่วยกันหน่อย คนที่จ่ายตังค์มาบางคนก็ติดไปแล้วได้ประโยชน์อะไรกลับอ่ะเราถึงบอกว่าจ
1: ไม่
0: ริง
1: เห
0: ๆ
1: ็นไง
0: มันไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่ได้เห็นผลประโยชน์ทันทีอ่ะแต่ในประเทศอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยมันได้ทันทีครับผมมีช่วงหนึ่งผมเคยไปทําธุรกิจกับทีมในญี่ปุ่นนะแล้วเจรจาอยู่บ่อยๆสิ่งที่เขาคุยก็คุยตรงไปตรงมาเลยเขาไม่ได้มาขอเราคือผมทําผิดพันกีฬานะแล้วผมก็อยากจะส่งไปให้เขาใส่เขาบอกมีเจ้าอื่นนะเขาก็อยากให้เขาใส่คำถามคือเราต้องคุยกันแบบเป็นแบบธุรกิจวินวินซิตูเอชันน่ะคือการที่ต่างคนต่างวินน่ะคุณก็ได้โปรโมทสินค้าหรือว่าเราอาจจะมือเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายใช่ไหมในญี่ปุ่นของเขาก็เหมือนกันเขาก็ต้องได้ผลประโยชน์ว่าเช่นนักเตะเยาวชนของเขาสามารถซื้อของจากเราในราคาพิเศษหรือว่าคนไหนที่ดูผลงานดีเขาต้องการสนับสนุนเขาก็ได้สินค้าจากเราไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการขายเขาก็คุยกันแฟร์ๆเลยตรงๆเลยว่าให้เขากี่เปอร์เซ็นต์เรากี่เปอร์เซ็นต์วางเครดิตเนี่ยคือสิ่งที่คุยกับคนญี่ปุ่นไม่มีการว่าจะต้องมานั่งคุยกันว่าอุ้ยเราช่วยกันส่งเสริมเยาวชนญี่ปุ่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยส่งเสริมเยาวชนไทยไม่มีมันคือธุรกิจครับเพราะทุกคนมันเป็นมืออาชีพหมดอ่ะ เด็กของเขาก็ทำงานแบบมืออาชีพเหมือนฟุตบอลมหาชนเนี่ยเคยคุยกับยุกิอะคาเดมี่นะ
1: ค่ะ
0: นะครับครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นแนวความคิดเลยเขาชัดเจนเลยว่าคนที่ไปต่อไม่ได้ไม่มีการดันทุรังไม่มีการ
1: ต้อง
0: มา
1: เข
0: น
1: ้
0: ั่
1: าง ใจ
0: อกอุ้มเด็กอะเด็กต้องเข้าใจว่าไปไม่ได้ก็มาเรียนฟุตบอลเพื่อเป็นทาเลนต์เป็นความสามารถพิเศษเป็นการเข้าสังคมเป็นความสุขส่วนคนที่เก่งไปต่อเลยไปให้สุดคือมันไม่มีการมานั่งอะไรนะลอมชอมผมว่าเนี่ยมันเป็นภาพที่เห็นชัดนะดูลีกญี่ปุ่นดิทีมชาติที่ติดมาเนี่ยเล่นในลีกญี่ปุ่นที่ว่าเป็นลีกเบอร์ต้นๆของเอเชียตอนนี้เป็นลีกเบอร์หนึ่งมะหรือเบอร์สอง
1: น่าจะเบอร์หนึ่ง
0: น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะใช่
1: เบอร์หนึ่ง
0: เพราะว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของเขาสูงมากขนาดที่ลีกเบอร์หนึ่งเอเชียนะทีมชาติของเขาเนี่ยยังมีอยู่เล่นอยู่ในทีมชาติอยู่แค่3-4 คนเอง
1: สองในสามเป็นประตูอะไรเงี้ย คือไม่ใช่ผู้เล่นเอาฟิลอะที่มาจากเจลีกอะ
0: อย่างหนึ่งนะว่าเขาใช้ลีกเขาเพื่ออะไรเพื่อบ่มเพาะเยาวชนไงเพื่อสร้างความฝันไงเพื่อทําให้ความฟีเวอร์การสนับสนุนของคนในชาติของภูมิภาคมันแน่นแฟ้นแล้วมันส่งผลไปถึงการสนับสนุนทีมชาตินะเด็กมีความฝันเริ่มต้นจากทีมในท้องถิ่นแต่เขาทุกคนเนี่ยผมพูดได้เลยนะเด็กเด็กญี่ปุ่นนะที่เขาคิดจะติดทีมชาตินะเขาไม่ได้คิดแค่เล่นในเจลีกอยู่แล้วเขาคิดว่าเขาทำยังไงจะไปเล่นในยุโรปให้ได้
1: ใช่ค่ะไม่
0: นี่
1: เข
0: นี
1: า
0: ่ค
1: ไม
0: ื
1: ่
0: อ
1: ได
0: ก
1: ้
0: าร
1: ม
0: ม
1: อ
0: อง งข้ามช็อต
1: เขาไม่ได้มองอยู่แค่ที่นี่นะตรงเนี้ยมันคือแค่เริ่มต้นของเขาทั้งนั้นเลยไม่ม
0: ผ
1: ี
0: ม
1: ใครมองเลยว่าโอ๊ยพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เ
0: แ
1: จ
0: ค่นี้
1: เน
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ่
1: ย
0: มี
1: ไม่
0: น
1: ม
0: ะ
1: ีหรอก
0: ผมเคยมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะแล้วเคยคุยกับนักฟุตบอลหลายคนด้วยว่าถ้าเราเป็นลีกเบอร์หนึ่งในอาเซียนจริงอะทำไมนักเตะในไทยเนี่ยโอดครวญเรื่องของเรียกว่าหากินในประเทศไม่ได้ทำไมเราไม่มองลีกในอาเซียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือจะเป็นจะไปเขมรก็ได้อ้าวกัมพูชาก็ได้ลาวก็ได้ถูกไหมพม่าก็ได้เขาก็มีลีกอ่ะถูกไหมหรือเวียดนามลีกเนี่ยอ่าเวียดนามเนี่ยฟีเวอร์เหมือนเรา
1: ว
0: เน
1: ี
0: ี่ย
1: ลีกวีลีก
0: วีลีกเนี่ยทำไมนักเตะไทยไม่กระตือรือร้นที่จะเอาตัวเองเนี่ยไม่ได้เตะแค่ในอ่ะในไทยลีกออกไปชาติข้างๆก็ได้ถ้าลีกเราดีจริงๆถ้าเราตัวเราดีจริง
1: นั่น
0: ๆผม
1: ส
0: ว่
1: ิ
0: ามันตั้งเป้าได้ถูกไหมครับแต่เราเซฟอยู่เซฟโซนหรือเปล่าสุดท้ายตอนนี้เรามองกันอยู่แค่สองลีกหรือ90%มองลีกเดียวก็คือการไปญี่ปุ่นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไปญี่ปุ่นได้ไง
1: ใช่ไป
0: แต
1: ม
0: ่
1: องแค่นั้นน่ะว่าเอ้ยงั้นใกล้สุดก็อันนี้แล้วกันแล้วเราก็ไม่ยอมเรามัวแต่คิดว่าอันนี้ก็ดูไม่ได้สูงกว่าลีกเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแต่ผมเห็นนะว่าหลายๆคนนะหรือหลายๆทีมนะเขาก็กลับมามองตัวเองนะอย่างผมเห็นหน้าอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปในเจลีกหนึ่งเสมอไปไปเจทูก็ได้
1: เริ่ม
0: ถูก
1: เ
0: ไ
1: ป
0: หม
1: ลี่ยน
0: เจ
1: เ
0: ท
1: ริ่
0: ร
1: ม
0: ี
1: เปลี
0: ก
1: ่
0: ็
1: ยน
0: ได้ขอให้มีพื้นที่เล่นเถอะแต่
1: ใช
0: ผ
1: ่
0: มว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: นะถ้าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกนะทัศนคติบอลไทยเนี่ยต้องมองมากกว่าเจลีกต้องมองนู่นเลยยุโรปปัจจุบันนี้ไปได้แล้วนะวีซ่าเปลี่ยนระบบแล้วนะถูกไหม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับแล้วเราอยู่ในท็อป100นะการขอวีซ่าง่ายขึ้นนะในการไปทำเวิร์กเพอร์มิทไปค้าแข้งในยุโรปง่ายขึ้นนะเราอาจจะต้องมีโรดแมปในการเขียนให้นักฟุตบอลไทยอ่ะมองเห็นภาพว่าเราต้องไปค้าแข้งในลีกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้ได้แล้วเรามีลีกในชาติเนี่ยเอาไว้บ่มเพาะเยาวชนส่วนคนที่ไปไกลๆไม่ได้หรือไปญี่ปุ่นไม่ได้
1: ค่ะ
0: เราจะต้องส่งออกนักฟุตบอลไทยเนี่ยไปในอาเซียนให้ได้หรือแม้กระทั่งบางลีกที่ เราอาจจะไม่คุ้นเคยอ่ะแต่ว่าในอดีตเราก็มีนักฟุตบอลไทยหลายคนไปนะเช่นลีกอินเดียที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันและผลงานทีมชาติเขาดีด้วยพี่โอ่งดุสิตเฉลิมแสนพี่โย่งนะใช่ไหมมีใครกับสามสี่คนนะเคยไปรักค้าแข้งอินเดียมาแล้วนะครับถึงเป็นระยะเวลาสั้นๆน่ะแต่ก็ไปมาแล้วนะลีกที่เขาว่าเตะกันโหดยิ่งกว่าอินโดนีเซียในสมัยก่อนนะมีคนไปมาแล้วนะอ่ะ
1: ต
0: แต
1: ้อง
0: ง
1: บ
0: หว
1: อก
0: าน
1: ว่ายังไงนะ
0: คร
1: พ
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่เต้
0: แต่มีแตงหวานมีเก็ดอะไรในเกี่ยวกับญี่ปุ่นเล่าให้ฟังอีกว่า
1: ก็จริงๆต้องบอกว่าเกตเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบเอาเท่าที่แตงเห็นแล้วกันนะก็คือเมื่อกี้เราได้ท้าวความไปแล้วเนาะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อะค่ะอยู่ในยุโรปใช่ไหมแล้วก็แต่จริงๆปีเนี้ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ญี่ปุ่นอะขาดกําลังหลักไปถึง2 หรือ 3 คนเลยนะ
0: ครับ
1: เจ้าของลูกยิงต้องบอกว่าเขาต้องเรียกว่าอะไรจาก4 ปีที่แล้วอ่ะท
0: ม
1: ี่แบบเหมือนบอลออกไม่ออกลูกยิงปาฏิหาริย์นะยังมิโตมะก็ต้องใช้คำว่าดวงแตกจริงมาเจ็บเอานัดสุดท้ายกับไบตันแล้วก็เลยทำให้ตกขบวนนะคะไม่ได้มาอ้อ3 คนสิเพราะว่ามินามิโนะก็สุดท้ายก็ไม่ผ่านอยู่ดีนี่ถือว่าเป็น MVP ของเขาเลยนะแต่คนสุดท้ายเนี่ยต้องใช้คำว่าปวดใจมากไปถึงเม็กซิโกแล้ววาตาลูเอนโดกัปตันด้วยซ้ำอ่ะยังก็ต้องโดนตัดออกนะคะเพราะว่ามันไม่พร้อม100%คิดดูดินี่คือวิธีการปฏิบัติของเขานะคือต่อให้คุณเป็นแบบ MVP เป็นซุปตาร์เป็นใคร
0: ดี
1: ก็
0: เป็
1: ไ
0: น
1: ม่
0: ทุก
1: ร
0: อ
1: ู
0: ย
1: ้
0: ่าง
1: เออกัปตันทีมด้วย
0: เขาเลือกคนที่
1: ถ
0: พ
1: ้
0: ร
1: า
0: ้อม
1: มั
0: ท
1: น
0: ี่สุด
1: ใช่ท่ามกลางเขาต้องเรียกว่าคำต้องบอกว่าคอรหาแล้วล่ะเพราะว่าให้เดินออกจากแคมป์ในวันสุดท้ายเลยนะพี่คือพรุ่งนี้จะเตะแล้วอ่ะเอออีกคนหนึ่งที่เก็บกระเป๋าบินมาแทบจะแบบยังงงอยู่เลยว่าเอ้ามาถึงแล้วเหรอต้องมาเล่นบอลโลกเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะเรามองได้แล้วแต่ก็เชื่อว่าปีเนี้ยคิดว่าญี่ปุ่นน่าทำอาจจะทำได้ด้วยรอบ8 ทีมเนี่ยส่วนรถแมพที่เราคุยกันนะคะรถแมพ100 ปีของเขาเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเป็นแชมป์ได้ในปี2050
0: อีกยี่สิบไม่ถึง20 ปีดี10 กว่าปีเองนะ
1: ค่ะ
0: สมัยหน้า
1: แล้
0: ส
1: ว
0: อง
1: ก
0: พัน
1: ็
0: 30แสดงว่า20 ปีข้างหน้าอ่ะ
1: ภายใน2030เนี่ยชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องติดท็อป10ของฟีฟ่าแรงกิ้ง
0: ว้าว
1: พี่เต้ว่าเป็นไงอีก4 ปีคิดว่าได้ไหมตอนนี้อยู่18แล้ว
0: ผมไม่รู้อะว่าเขาทำได้หรือเปล่าอ่ะ
1: เออ
0: แต่นี่คือการตั้งเป้าที่ดีครับ
1: ใช่
0: อ้าวเหมือนเราเคยคุยกันบ่อยๆช่วงนี้ผมเปิดร้านอาหารเนาะถ
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: เกิดว่าผมเปิดมาแล้วผมบอกว่าขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมพูดได้เลยนะผมเตรียมพับกระเป๋ากลับบ้านตั้งแต่หัววันเลยในเศรษฐกิจอย่างนี้นะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผม
1: เอ
0: ตั้ง
1: อ
0: เป้าว่าผมจะเป็นเบอร์หนึ่งในนครสวรรค์ให้ได้ผมไม่รู้ทําได้หรือเปล่าอะแต่ผมมีวิธีการอะพอผมตั้งเป้าในแบบนี้เพื่อผมต้องมีวิธีการถูกไหม
1: เออเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราจะไม่ยอมนะเราจะต้องแบบไปถึงตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ถ้ามาตั้งว่าเออไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมันอย่างนี้มันก็พรุ่งนี้ทุกวันแหละค่ะมันก็
0: ซึ่ง
1: เออไม่เป็นไร
0: อันนี้ผมมีเรื่องมีเรื่องเล่าเนาะมันเปรียบเทียบกับการทำงานได้ไง
1: ค่ะ
0: พอผมให้นโยบายกับทีมงานกับพนักงานในร้านตั้งแต่สมัครงานเข้ามาเนาะว่าเอ้ยเราไม่คิดเล็กๆนะเราไม่ได้มาทำกันแบบสนุกแล้วก็สุดท้ายวันหนึ่งพับกระเป๋ากลับบ้านนะเราอยากจะเป็นเรามีเป้าว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งในนครสวรรค์ให้ได้นะอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออ
0: มันถ่ายทอดไปถึงพนักงานครับพนักงานบางคนเนี่ยที่รู้ตัวว่าเขาปรับตัวไม่ได้เนี่ย
1: เออ
0: เขายอมสารภาพในการที่ลาออกและหางานใหม่วันที่ครบกำหนดโปรเบชั่นเนี่ยในการที่ทดลองงานเนี่ยทดลองงาน
1: ค่ะ
0: 15 วันเนี่ยครบ15 วันเราพูดเขาได้เต็มปากว่าเขาไม่ผ่านการทดลองงานแล้วเขาก็ยอมรับนะว่ามาตรฐานของเขาไม่สามารถพัฒนาเท่ามาตรฐานของเราคนไหนที่ยังแบบไม่ผ่านแต่พอยังไปได้อยู่เขาก็มีแรงฮึดนะพอผ่าน15 วันปุ๊บวันที่16 17เนี่ยพอเราประเมินเขาเสร็จเนี่ยเขามีแรงฮึดเลยในการที่ปรับปรุงตัวเองพอเราบอกเขาเนี่ยว่าเฮ้ยความบกพร่องคุณอยู่ตรงนี้นะคุณยังไม่สะอาดพออย่างนี้นะคุณยังบริการไม่ดีพอในเรื่องนี้นะผมเคยสอนคุณแล้วนะผมเคยอบรมคุณแล้วนะคุณยังทําไม่ได้ผมนั้นผมเนี่ยผมยังไม่ให้คุณผ่านแต่คุณมีแนวโน้มที่จะทําได้เพราะบางครั้งในบางเรื่องคุณทําดีเขาก็มีทัศนคติแบบเดียวกับเราว่าเขาจะคิดเหมือนเราคนที่จะอยู่คิดเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเป้าเดียวกับเราเช่นเดียวกันครับทําทีมฟุตบอลผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งรถแมพในแบบเนี้ยนักเตะทุกคนเนี่ยมันจะมีทัศนะเดียวกันมันจะมีความคิดเดียวกันมันจะมี mindset มีระบบความคิดแบบเดียวกันว่าฉันไม่ได้เป็นรองฉันจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกฉันจะเป็นท็อป10รู้ไหมว่าอนาคตเนี่ยต่อให้ฉันไปเป็นแชมป์โลกไม่ได้แต่ลูกฉันจะได้ไปเว้ยเสร็จปุ๊บ DNA เหล่านี้มันจะถ่ายทอดสู่การเลี้ยงดูการสิ่งที่ซึมซับไปถึงเด็กอ่ะเด็กที่เข้าแคมป์มารุ่นใหม่ๆก็จะเห็นผลงานของรุ่นพี่ว่าสายตาความมุ่งมั่นความคิดในความมุ่งมั่นเป็นแบบไหนถูกไหมมันจะเป็นการที่สร้าง DNA ของวินเนอร์ขึ้นมาเองโดยที่บางทีไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงมากไม่ต้องไปแซมแลมไม่ต้องไปแบบบอกกรอกหัวเหมือนฟุตบอลไทยทุกวันเนี้ยลองไปถามโค้ชเด็กๆเลยโค้ชเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะนั่งกรอกหูเด็กๆบางคนเนี่ยไม่ได้อยากมาแต่พ่อแม่บังคับเพราะว่ามองเห็นว่าเห็นไหมชนาธิปเขาเงินเดือนล้านกว่านะลูกธีรศิลป์เขาเงินเดือนเป็นล้านเลยนะลูกธีรธรเขาได้แชมป์เจลีกนะลูกแต่ลูกอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกันแถมพอลูกนั่งดูฟุตบอลอยู่บ้านทีมชาติไทยเขาก็มีความคิดนะเล่นในแบบนี้เหรอแม่เล่นแบบนี้เหรอพ่อลองนึกภาพนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะฮะไม่เห็นจะมีความมุ่งมั่นเลยพ่อแล้วจะให้หนูมีความมุ่งมั่นโค้ชเนี่ยนะผมเนี่ยไม่กี่วันทานกาแฟกับโค้ชเยาวชนเนี่ยนะก็นั่งคุยเขาบอกว่าเราไปบอกเด็กแทบตายอ่ะเราพยายามที่จะใส่ความมุ่งมั่นทุกอย่างให้เด็กอ่ะแต่ถ้าเกิดเด็กวันหนึ่งไปดูเทปของเราเล่นอ่ะแล้วเด็กกลับมาสวนขึ้นมาว่าโอ้ยสมัยโค้ชเป็นนักเตะอ่ะเห็นเดินเล่นแต๊กแต๊กเป็นจะมาสอนอะไรผมมาให้ผมวิ่งอ่ะ
1: นี่ไม่ไ
0: น
1: ด
0: ึ
1: ้
0: ก
1: จ
0: อ
1: ะ
0: อกไหม
1: ไม่ได้จะเอ่ยชื่อโค้ชใช่ไหม
0: ไม่มันก็มีหลายคนเป็นแบบนี้เอาจริง
1: ยอก
0: อันน
1: ย
0: ี้
1: อกนะ
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะมีเด็กหลายๆคนเนี่ยพูดจริงที่นี่ลูกหลานของแฟนบอลที่ผมเนี่ยรู้จักเนี่ยที่ส่งเขาไปเรียนฟุตบอลเนี่ยเด็กพูดขึ้นมาเลยโอ้โค้ชยังแบบขี้เมาอยู่เลยอ่ะแล้วจะมาบอกให้ผมมีวินัยโค้ชแบบตอนเล่นไปดูเทปโค้ชมาแล้วอ่ะไม่เห็นโค้ชจะเก่งแล้วมาบอกให้ผมเก่งเหมือนโค้ชได้ไงแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นไงแตงหวานญี่ปุ่นเขามี DNA มาเลยถูกไหมเขามีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมแตงหวาน
1: นี่
0: บ
1: ไง
0: อกเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่านี่คือแนวความคิดแนวไมเซ็ตนะพื้นฐานความคิดที่มันต่างกันเลยพอเขาสร้างโรดแมพชัดเจนว่าปีสองพันส
1: น
0: า
1: ี่
0: ม
1: ไง
0: สิบอะไรนะสองพันสาม
1: จะ
0: สิบ
1: 2030เนี่ยจะต้องบอกว่าอะไรนะท็อปเป็นท็อป10
0: ท็อป10
1: ของฟีฟ่าแรงกิ้ง
0: 2050
1: จ
0: จะ
1: ะ
0: เป็นแ
1: เ
0: ช
1: ป็
0: มป์
1: น
0: ฟุ
1: แ
0: ต
1: ช
0: บอล
1: มป์
0: โล
1: โล
0: ก
1: ก
0: จะแชมป์โลกใช่ไหมมันถ่ายทอดเลยอะเราไม่เคยดูญี่ปุ่นเล่นในเกมไหนนะที่รู้สึกว่าท้อแท้เลยอะเอาจริงๆความผิดพลาดฟุตบอลเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราเห็นคือมีแต่คำชื่นชมในทีมซามูไรบลูนะซึ่งในสปิริตของทีมแล้วก็มันมีแววตามันมีการแอคชั่นออกมาที่เห็นชัดเรา เราอาจจะเห็นอย่างเงี้ยในทีมชาติไทยทุกเกมไม่ได้อะแต่พอเราเห็นคนที่เขาตั้งเป้าไกลๆแบบญี่ปุ่นอะมันเห็นได้ใช่ไหมก็น่าสนใจนะ
1: น
0: ว่
1: ะ
0: า
1: เมื่อกี้
0: หลัง
1: ก
0: ป
1: ะ
0: ลด
1: ว่า
0: หน
1: เข
0: ี
1: า
0: ้
1: จ
0: แ
1: ะ
0: ล้ว
1: ไป
0: มาดามจะกล้าตั้งเป้าไหมอะ
1: รอดูก่อนว่าเผื่อเราจะมีโรดแมปสักเอาสัก50 ปีก่อนไหมของหรือสัก
0: ไม่
1: ส
0: ต้
1: ี
0: อ
1: ่
0: งหนึ่ง
1: ป
0: ร้อ
1: ีย
0: ปีนะเอาห้าส
1: เ
0: ิ
1: อ
0: บ
1: าส
0: ป
1: ัก
0: ี
1: สี
0: ก
1: ่
0: ่อน
1: ปีก่อนไหมเออ
0: เออน่าส
1: โอ
0: นใจ
1: เค
0: นะเราลองไปเขียนถาม AI ดูไหมถาม AI สัก4 ตัวว่าเราจะได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่
1: เพราะว่าอาจจะยังหรือต้องรอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะได้ไปแบบอัตโนมัติอ่ะน่าสนใจนะพี่เต้เราอาจจะได้ไปแบบไปเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: อ่า
0: แตงหวานทั้ง
1: ค
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ะ
0: เทศเนี่ยนะเรามีสนามที่จุคนได้ถึง40,000 คนเนี่ยอยู่สนามเดียว
1: นี่ไงเมื่อกี้มีเก็ดมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแต่ว่าจริงๆแตงก็แบบสงสัยเองด้วยทำไมต้องซามูไรบูมันเป็
0: เอ
1: นซา
0: อ
1: มูไรสีอื่นไม่ได้หรอธงชาติก็สีขาวแดงแล้วทำไมเป็นซามูไรบู
0: เออทำไมต้องรู้อ่ะ
1: เออคือมันเข้าใจว่ามันมีอยู่สองหลักการนะแต่แตงก็ไม่แน่ใจว่าหลักการไหนที่แบบจะดูเป็นไปได้ที่สุดนะก็คือยุคก่อนเลยค่ะก่อนที่จะตั้งเจลีกอ่ะแกนหลักของนักเตะที่มาชุดแรกนะต้องย้อนไปแบบ1930อะไรเงี้ยคือมันนานมากไงพี่เต้ก็คือมาจากมหาลัยโตเกียวซึ่งมหาลัยโตเกียวอ่ะสีประจำมหาลัยเนี้ยใส่สีน้ำเงินเข้ม
0: อ๋อ
1: ก็เลย
0: เป็นไปได้
1: ก็เ
0: อ
1: ล
0: ่ะ
1: ย
0: อ่ะอ่ะ
1: เลือกไปตามนั้นก่อนนึกภาพสมัยก่อนออกไหมพี่เสื้อมันก็จะเป็นแบบเสื้อสีเดียวอ่ะปัก
0: ครั
1: เ
0: บ
1: บอร์ด้วยซ้ำเออมันไม่มีสวยงามเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นความคลาสสิกนะของยุคเก่านะพอผ่านเวลามาใช่ไหมก็กลายเป็นว่าทีมชาติญี่ปุ่นก็ยืนหยัดใช้สีอินเดโกบลูนี่แหละหรือว่าสีน้ำเงินเข้มอ่ะมาตลอดเลยแล้วก็
0: อืม
1: มานิยามใหม่นะคะในยุคหลังแล้วโดยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นว่าเป็นผืนฟ้าแล้วก็มหาผืนมหาสมุทรที่ล้อมรอบเกาะญี่ปุ่นอยู่
0: อืม
1: อ่า
0: เลยถ่ายทอดสู่เสื้อแข่งปีล่าสุดที่มีลายคลื่น
1: ใช่
0: ดักทอนอยู่กลางหน้าอกใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: หรืออัน
0: อย่
1: น
0: าง
1: ี้
0: นี
1: ด
0: ้
1: ้วยนะอันนี้ก็ใช่นะอันนี้เป็นตัวเยือนนะคะปีนี้
0: อันนี้
1: ส
0: เป็
1: ว
0: น
1: ย
0: เส
1: ม
0: ื้อ
1: าก
0: สองเป็นเซคันเจออร์
1: ่
0: ซ
1: า
0: ี่
1: ใช่ใช่เป็นจริงๆก็เป็นอเวย์เจอร์ซี่
0: อเว
1: ข
0: อ่
1: อ
0: ะ
1: ง
0: เรียกว่
1: ป
0: า
1: ี
0: อเว
1: น
0: ย
1: ี้
0: ์
1: อ่าใช่เน
0: ผ
1: ี่ย
0: มเห็นครั้งแรกผมนึกว่าเยอรมัน
1: อันนี้ไงจริงๆมีเรื่องนี้อีกนะคนชอบงงทำไมต้องเป็นอันนี้ตัวอะไร
0: อีกา
1: อย่างเงี้ยอ่าเป็นอีกานะคะจริงๆแล้วเป็นเขาต้องเรียกว่าอะไรสัตว์ในตำนาน
0: ครับของ
1: อ่
0: ป
1: า
0: ามี่กาก้าอะไรนะ
1: เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะลุกมาเต้นนะ ก็คือต้องบอกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นสัตว์ในตำนานของลัทธิชินโตของญี่ปุ่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าพี่เต้จำชื่อเขาได้ไหมเดี๋ยวนะแต่แบบอ่านหลายรอบแล้วยากเหมือนกัน
0: อิน
1: ช
0: โต
1: ื่อ
0: เหรอ
1: ใช่เป็นโลโก้ชื่ออีกายาตาการาสุคือเป็นสัตว์เทพในตำนาน
0: ครับ
1: ของชินโตนะคะมีความเชื่อว่าเป็นผู้นำสู่ชัยชนะ
0: อืม
1: อ่าเป็นผู้นำสารจากสุริยเทพเนาะคนญี่ปุ่นจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุตรแห่งสุริยเทพเหมือนดังธงชาติของเขานะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการมีภูเขาไฟฟูจิอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: แส
0: ครับ
1: งแรกอะไรเงี้ยคือคนญี่ปุ่นจะเชื่อมาก
0: ครับ
1: อ่าก็เชื่อว
0: แ
1: ่
0: ต
1: า
0: ่ว่
1: อ
0: า
1: ีกาเนี่ย
0: ขอ
1: อง
0: ไท
1: ่
0: ย
1: าน
0: ี่จะแบบว่าเชื่อในแสงสุดท้ายนะแล้วบอกผมอยากเห็น
1: ใช
0: คนไท
1: ่
0: ยบินได้
1: ก็เลยยังไม่ได้ไปอ่าต้องบอกว่า
0: เนี่
1: จ
0: ย
1: ริ
0: เ
1: ง
0: รา
1: แล
0: เป
1: ้
0: ็น
1: ว
0: แสงสุดท้าย
1: ในความเชื่อเนี่ยก็คืออีกาเนี่ยมาจากผู้นำสารของท่านสุริยเทพนะคะมาบอกจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นเพื่อชี้ทางไปสู่การ รวมชาติได้สำเร็จก็เลยยกเอาสัญลักษณ์อันเนี้ยมาเพื่อที่จะนำทางทีมชาติญี่ปุ่นไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะในอนาคตนี่เป็นไงโอ้โหขนา
0: ต
1: ด
0: อน
1: โล
0: รี
1: โ
0: เ
1: ก
0: ท
1: ้
0: ลล
1: ย
0: ิ
1: ั
0: ่
1: ง
0: ง
1: มีเรื่องเล่าอ่ะ
0: แล้
1: เ
0: ว
1: อ
0: โลโก
1: อ
0: ้ทีมชาติไทยแล้วครับ
1: ฮะฉากสุด
0: ปรากฏการออกแบบ
1: เอออ
0: ะไรน
1: ย
0: ะ
1: ังมีคนบอกเป็นก้านกล้วยอยู่เลยอะไร
0: สมาอะไรนะสมาคมไม่ได้กำหนดด้วยนะว่าต้องการมี
1: เอ
0: นิ่ง
1: อ
0: ความหมายยังไงนะแล้วแต่อยากออกแบบอะไรก็ออกแบบจำได้เลยนะว่าตอนออกแบบทีมชาติไทยโลโก้ทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยตอนที่เป็นช้างน้อยอ่ะช้างน่ารักน่ารักอ่ะช้างน้อยเนี่ย
1: ช
0: ใช
1: ้าง
0: ่
1: ช้าง
0: ก
1: น
0: ็
1: ้อย
0: ตอนนั้นยังคิดเลยว่าคอนเซปต์นี้เกิดจากการได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะ
1: ไม่ใช
0: ม
1: ่
0: ันมีคนพรีเซนต์แบบเป็นม้าเป็นปลากัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนั้นน่ะสำเร็จว่าตัดสินว่าเป็นช้างในยุคปัจจุบันก็เลยยังเป็นช้างต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้กําหนดให้เป็นช้างแต่แรกนะบางทีเป็นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเรากําหนด TOR ในการประกวดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ประกวดเรื่องของเทลลิ่งก่อนเรื่องสตอรี่ก่อนการเล่าเรื่องหรือว่ากำหนดความหมายนัยยะแฝงก่อนนะสุดท้ายดีไซเนอร์เป็นคนกำหนดแล้วอย่างปีล่าสุดนี้ผู้ชนะไม่ใช่คนไทยนะครับเนี่ยโลโก้ที่อยู่ที่ช้างศึกเราใช้อยู่เนี่ยเอ้ผมจำไม่ผิดว่าเป็นอินโดนีเซียมั้งอินโดนีเซียหรือเป็นลาวไม่แน่ใจ
1: อัน
0: อ
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะแต่จำได้ว่าไม่
1: ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ่
1: แน
0: ค
1: ่
0: น
1: ใจ
0: ไทยใช่
1: เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกทีว่ายังไงนะคะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจแต่อย่างที่บอกค่ะพอมันมีเรื่องราวเนาะว่าแบบเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงคนก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าเราทำไมถึงเป็นอีกาแล้วอีกาก็มีสามขาอีกต่างหากนะถ้าสังเกตดีๆจะมีขานึงเหยียบลูกบอลอยู่แล้วก็ยืนอยู่อีกสองขานะไม่ปกตินะอีก
0: อีกาปกติมีแค่สองขานะมีสามขา
1: ใช่ไม่งั้นจะเป็นสัตว์เทพได้ไงล่ะน่ะใช่ไหม
0: เขาบอกว่า
1: ท
0: ถ้
1: ี
0: า
1: ่
0: เกิ
1: แบ
0: ด
1: บ
0: ส
1: ท
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่ให้คนสงสัย
0: ถ้ามีสี่ขาก็รวมตั้งวงได้
1: นั่นไงขาขาดพอดีเฮ้ยนอกจากนี้นะเอาจริงพอความฟีเวอร์เนาะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะในบรรยากาศของทีมชาติญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันขอเมนชั่นถึงหน่อยก็คือเรื่องของแอนิเมชันประเทศญี่ปุ่นไม่เคยขาดแอนิเมชันฟุตบอลในการให้แรงบันดาลใจกับเด็กรุ่นใหม่เลยนะคะนับตั้งแต่กัปตันทสึบาสะตั้งแต่ปีประมาณ1981อ่ะ
0: ครับ
1: นานมากนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของนักฟุตบอลหลายๆคนด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะแล้ว
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ยังส่งต่อมาจนถึงผัดล่าสุดก็คือเด็กเจนซีเนี่ยจะรู้จักแล้วก็คือบูล็อกซึ่งแต
0: บุ
1: ่ง
0: หล
1: ช
0: อก
1: ู
0: ครับ
1: นะจะเห็นช่วงนี้มีมีมเทียบกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องตกใจว่าก็เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมรวมถึงพอทีมชาติไปบอลโลกเนี่ยตัวละครนะคะหลายๆตัวเกือบทุกตัวเลยใส่ชุดทีมชาติญี่ปุ่นช่วยกันเชียร์ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะแล้วก็ไม่ใช่การ์ตูนเรื่องเดียวนะคะที่ทำหลายๆเรื่องน่าจะเห็นลูฟี่บ้างมาฮีโร่อะคาเดเมียบ้างหลายเรื่องมากๆที่ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็
0: นี่ไง
1: ถื
0: แ
1: อ
0: ต
1: ว่
0: ง
1: า
0: หวานซอฟต์พาวเวอร์
1: จริงๆถือว่าเป็นหนึ่งในโรดแมปของยุทธศาสตร์100 ปีของเขาเหมือนกันนะเป็นหนึ่งข้อในนั้นที่อยากจะเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มตัวสามารถให้ฟุตบอลเนี่ยเข้าถึงผู้หญิงเข้าถึงเด็ก
0: คร
1: ห
0: ั
1: ร
0: บ
1: ือคนทั่วไปนะคะที่อยากจะให้ทางครอบครัวมาดูด้วยกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งต้องเห็น
0: แต่ก่อนพูดดีเรื่องนี้ขอแทรกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ผมชอบแนวความคิดนี้มากนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีการบูลลี่กันผมเคยคุยกับคนญี่ปุ่นนักบอลญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยหลายอย่างหลายคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาไม่มีบูลลี่คนที่ดูบอลไม่เป็นนะครับนี่คือความน่ารักของการที่ทำให้มีส่วนร่วมในฟุตบอลเนี่ยได้ทั้งประเทศสมมุติว่ามีคนแก่คนหนึ่งนะผู้สูงอายุคนหนึ่งนะแค่ดูฟุตบอลแล้วชอบอ่ะดูไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรคุณจะดูสับสนทั้งไหนก็ได้คุณอาจจะชอบเรื่องไหนก็ได้หรือจะดูฟุตบอลแล้วชอบฟุตบอลจริงๆก็ได้ หรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยดูฟุตบอลจริงๆอาจจะไม่เป็นนะอาจจะแบบจินตนาการไปเรื่อยอ่ะแบบเห็นภาพการ์ตูนนะวิ่งอยู่อ่ะแต่ว่าก็จะชอบฟุตบอลที่เป็นการ์ตูนฟุตบอลก็ได้ในแบบเวอร์ก็ได้เขาจะไม่บูลลี่กันเลยเขาจะไม่แบบมาแบบว่าโอ้ยนี่ไม่เข้าใจฟุตบอลหรอกไม่มีอย่างเงี้ยเขาไม่มีฉะนั้นเราจะไม่มีแบบอะไรนะผู้หญิงดูบอลแล้วโอ้ยแฟชั่นหรือเปล่าอะไรนะแค่ดูนักบอลหล่อหรือเปล่าไม่มีต่อให้คุณแค่มาดูนักฟุตบอลหล่อเขาก็ชื่นชม
1: เนี่ยแหละจริงๆเรื่องเนี้ยพี่เต้รู้ไหมว่าแตงอ่ะอยากคุยมากเลยเพราะตอนนี้ในไทยอ่ะมันเป็นประเด็นบ่อยบ่อยครั้งมากกับเรื่องแบบแล้วจะเข้ามาดูตอนไหนถึงจะไม่โดนบูลลี่อ่ะเออใช่ไหมต้องเป็นแบบไหนถึงจะบอกว่าอันเนี้ยแฟนบอลของจริงของแท้มีใบเซอร์เออ
0: ที่เหลืออะไรนะที่เหลือเป็นเก๊หมดเนี้ยเหรอที่เหลือตี
1: เอ
0: เก
1: อ
0: ๊
1: มัน
0: อย่างเงี้ยนะ
1: ตีเก๊อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบใบเซอร์เนี่ยมันจะยังไงดีไหมเราไปหาใครมานั่งคุยกับเราดีไหม
0: เออหาเรื่องนี้นั่งคุยดีกว่านะ
1: เออ
0: แล
1: น่
0: ้
1: า
0: วก
1: ส
0: ็
1: นใจนะ
0: น่าสนใจนะครับแล้วก็
1: ค่ะ
0: นะครับก็ท้ายรายการแล้วนะอยากให้ดูฟุตบอลให้สนุกแล้วก็ดูแล้วก็กลับมาดูฟุตบอลไทยนะแล้วก็พักผ่อนกันบ้างนะครับอย่าอดหลับอดนอนมากเหมือนอย่างผมนะเดี๋ยวจะเริ่มเบลอ
1: ไม่ต้องเหมา4 คู่แบบพี่เต้นะคะนอนบ้าง
0: ครับ
1: ด้วยความ
0: คร
1: เป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นห่วง
0: ว
1: ท
0: ัน
1: าง
0: น
1: ค
0: ี้
1: นมหาชนนะคะ
0: เวลาหมดลงแล้วนะครับเพื่อนมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลนะผมฮองเต้ปิพงษ์และแตงหวานมีภารัตต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะเวลาเดิม20:30ถึง20:00วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิ์ของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 นฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมนัดที่2ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะแล้วก็มีทีมที่การันตีและกับการเข้ารอบต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อ่ะในกลุ่ม A ก็เป็นเม็กซิโกที่เก็บชัยชนะได้2นัดรวดครับยิงได้3ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะก็ชนะแอฟริกาใต้ไป 2-0 ชนะเกาหลีใต้ไปอีก 1-0 นัดสุดท้ายเจอกับเช็กครับก็ต้องบอกว่าน่าจะขนตัวสำรองลงเล่นแล้วนะสำหรับนัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าในมือเนี่ยมี6แต้มแล้วก็ที่ฟังข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการมานับผลต่างประตูได้เสียนะครับว่าใครยิงได้ดีกว่าใครนะสำหรับในการคัดเลือกอันดับ3ดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะนับจากการที่ผลการเจอกันนะไม่อันนี้แท้จริงเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับว่าจะขนาดไหนนะแต่ว่าเห็นข่าวแวบๆมานะครับก็สำหรับเช็กเนี่ยมี1แต้มเท่ากับแอฟริกาใต้แล้วก็ทั้งนัดสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยต้องไปเจอกับทีมที่มีแต้มอยู่ในมือแล้วแอฟริกาใต้ต้องไปดวลกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เช็กเนี่ยต้องไปดวลกับเม็กซิโกซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเม็กซิโกขอเพียงแค่เสมอก็จะการันตีอันดับ1เข้ารอบต่อไปเลยในขณะที่เกาหลีใต้นะครับไม่ได้ไม่ดีก็ต้องขอชนะแอฟริกาใต้ไว้แหละเนี่ยเพื่อเรียกความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่านัดสุดท้ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทยอยส่งตัวสำรองลงเล่นให้มากขึ้นนะสำหรับทางเกาหลีใต้นะครับส่วนในกลุ่ม B นี่ก็แบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งที่มี4คะแนนกับฝั่งที่มี1คะแนนที่มี4คะแนนก็มีแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยมีฝั่งละ1คะแนนนะครับสำหรับแคนาดานี่ก็นัดแรกเนี่ยพวกเขาเสมอมานะเสมอกับบอสเนียมา1ประตูต่อ1แล้วก็นัดที่2เนี่ยถล่มกาตาร์ไปถึง6ประตูต่อ0นะครับท็อปฟอร์มมากในนัดที่2รวมไปถึงแฮตติกฮีโร่อย่างทางโจนาธานเดวิสด้วยสำหรับนัดสุดท้ายเนี่ยแคนาดาจะต้องดวลกับสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะว่า2ทีมนี้เนี่ยจะได้เข้ารอบต่อไปเพราะว่านัดสุดท้ายจะเป็นการดวลกันของบอสเนียกับกาตาร์ก็จะเป็นการแย่งแต้มกันเองนะของ2ทีมที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องลุ้นพื้นที่

การที่ต้องลุ้นเข้ารอบลึกๆเนี่ยมันมีการที่ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าไปอันดับหนึ่งเราจะต้องไปชนกับอันดับสองของกลุ่มไหนหรืออาจจะต้องไปชนกับอันดับสามที่ดีที่สุดของกลุ่มไหนอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีการคำนวณนี้เหมือนกันนะบางทีมองเผินๆเนี่ยใครหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเข้าที่หนึ่งสบายสุดแล้วเพราะว่าจะต้องไปเจอกับอันดับรองของกลุ่มอื่นแต่บางทีเนี่ยมันเกิดการพลิกโผอันดับรองของกลุ่มอื่นดันเป็นนั้นเป็นทีมที่มันแข็งโป๊กที่มันดันพลาดได้แต้มเป็นแค่อันดับรองนะครับการหลีกเลี่ยงกันตรงนี้บางทีมันก็ต้องดูการชนการโยกชนสายกันด้วยนะสำหรับใครสำหรับทีมที่ต้องการที่อยากจะผ่านเข้ารอบที่อยากจะหวังเข้าไปสู่รอบลึกๆการลุ้นแชมป์เนี้ยตรงนี้มันมีเหมือนกันนะเราจะเคยเห็นอยู่ว่าสมัยก่อนมันก็จะมีนะครับที่แบบนัดสุดท้ายยอมปล่อยแต้มเพื่อที่ได้จบเป็นอันดับ2ดีกว่าจบเป็นอันดับ1แล้วต้องไปชนกับอันดับ2ของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะอันนี้มันก็เป็นเชิงในเชิงลึกในเชิงการวางแผนการทำทีมการที่มุ่งหวังกันเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับแต่เชื่อว่านัดสุดท้ายแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทยอยส่งผู้เล่นสำรองทั้ง2ทีมแล้วก็แบ่งกันในคนละแต้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเสมอกันก็มี5แต้มเท่ากันทั้งคู่ก็จบอันดับ1อันดับ2เลยนะส่วนในกลุ่ม C นะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าใครเข้ารอบต่อไปนะนัดสุดท้ายเนี่ยบราซิลจะต้องชนกับทางสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์มี3คะแนนบราซิลมี4คะแนนแล้วก็สำหรับโมร็อกโกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่จบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยนัดสุดท้ายจะเจอกับไฮติซึ่งไฮติแพ้มา2นัดรวดนะยิงใครไม่ได้เลยเสียไป4ประตูก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างโอเคนะที่ไฮติเกมรับถือว่าใช้ได้นะครับ2นัดเสียไป4ประตูเองเท่านั้นนะก็มีแพ้ให้กับทางสกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้กับบราซิล 3-0ซึ่ง 3-0 เป็น3ประตูที่เกิดในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าบราซิลไม่สามารถเจาะไฮติเข้าได้ด้วยก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเหมือนกันนะสำหรับเกมรุกของบราซิลในยุคนี้นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ลาฟินญาแล้วก็ยังมีอีกอร์ติอาโก้นะครับส่วนเจ้าหนูเอนดริกเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนอยู่มาดริดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสในการทำทีมของคาร์ลอนเชโรตติได้ลงเล่นในช่วง5นาที10นาทีบางนัดลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยซ้ำนะครับพอมามีโอกาสได้ติดทีมชาติโค้ชทีมชาติคนปัจจุบันก็คือคาร์ลอนเชโรตติอีกต่างหากมันก็มันก็น่าแอบคิดเหมือนกันนะว่าอนาคตของเอนดริกนี่มันจะสดใสไม่ว่าในการเล่นทีมชาตินะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันอยู่ที่ตัวของเจ้าหนุ่มเอนดริกเองด้วยแหละว่าจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้มากขนาดไหนนะเพราะณเวลานี้เนี่ยมันยังอยู่ในมุมของคำว่าดาวรุ่งนะครับสำหรับเอนดริกเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปยกระดับฝีเท้าให้มันเป็นที่น่าพอใจให้เป็นที่โค้ชสามารถไว้วางใจคาดหวังได้ขึ้นมากกว่านี้แล้วเนี่ยอนาคตการขึ้นที่จะขึ้นมาเป็นแบบกองหน้าเบอร์2ของทีมหรือขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมมันก็จะมีความสดใสมากขึ้นนะครับสำหรับเอนดริกนะแต่กรณีของอีกอร์เตียโก้นี่ก็ณเวลานี้นี่ต้องบอกว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์กับการเป็นตัวความหวังทีมชาติบราซิลได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าด้วยสไตล์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยมันก็จะไปอาศัยพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของทางวินิซิอุสจูเนียร์ทางซ้ายลาฟินญาทางขวาอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็บรรดาตัวสำรองทั้งหลายก็ส่วนมากก็จะเป็นสายความสามารถเฉพาะตัวสูงๆอ่ะนะถ้าพูดกันตามตรงนะก็เลยการที่จะเป็นประเภทพวกป้อนบอลคลอสบอลให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างอีกอร์เตียโก้ในโอกาสมันเหลือค่อนข้างน้อยในการที่จะเล่นจังหวะอะไรแบบนี้นะครับ

0: อย่างมาเทอุสคุนย่าเนี่ยเอาจริงถ้าหากว่าโดนจับไปเล่นในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่หน้าเป้าแล้วไปประสานงานคู่กับอีกอร์เตียโก้ผมว่าคู่นี้น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่ามาเทอุสคุนย่าก็ถือว่าเป็นคนจ่ายบอลได้ดีนะครับแล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยก่อนตอนอยู่กับวูฟแฮมป์ตันนี่คุนย่าก็เล่นเป็นตำแหน่งตัวซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะคือยืนอยู่หลังกองหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยทำแอสซิสต์คอยอะไรคอยเล่นประสานงานอย่างศูนย์หน้าอย่างพวกความฮีชานพวกอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้เห็นกันอยู่นะแต่ว่าพอณเวลานี้เนี่ยโดนจับไปเล่นเป็นหน้าเป้ามันก็เลยแบบระหว่างเจียโกอีกอร์เจียโกกับมาเทอุสคุนย่าเนี่ยมันตำแหน่งมันทับกันอยู่ในรายการเล่นของแผนของคาร์ลโอแอนเชลติที่ยืนหน้าสามนะครับทางซ้ายก็วินิซุสจูเนียร์ทางขวาก็เป็นทางลาฟินญาอะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็อาจจะดันสูงอย่างเกมแรกเนี่ยลูคัสปาเกต้าก็โดนดันสูงขึ้นไปเล่นเล่นเป็นฝั่งขวานะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของอีกอร์เตียโกมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่ต้องไปโดดเดี่ยวในแดนหน้านะครับแต่ว่าในนัดสุดท้ายในการเจอกับสกอตแลนด์ก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่จะเก็บ3แต้มได้นะสำหรับทางทีมชาติบราซิลแต่ทีนี้เนี่ยสกอตแลนด์ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบอยู่เหมือนกันในกรณีถ้าเกิดว่าสกอตแลนด์เนี่ยเกิดพลิกโผคว่ำยักษ์บราซิลได้ขึ้นมาสกอตแลนด์ยังมี6คะแนนบราซิลจะเหลือ4คะแนนนะแล้วก็โอกาสที่โมร็อกโกจะชนะไฮตินี่ผมว่าก็มีค่อนข้างสูงนะที่น่าสนใจเลยก็คือเนี่ยแหละครับคือศูนย์หน้าของโมร็อกโกเนี่ยนะก็คือทางไอ้เจ้าเดี๋ยวกันนะซาบาลีอยู่ไหนวะนี่ครับศูนย์หน้าโมร็อกโกเนี่ยนะยิงได้2นัดติดต่อกันด้วยนะครับในนัดที่เจอกับบราซิลก็เป็นคนยิงขึ้นนำก่อนนะไซบาลีเนี่ยนะครับแล้วก็ในนัดที่เจอกับสกอตแลนด์นี่ก็เป็นคนยิงประตูชัยนะสำหรับทางอิสมาเอลไซบาลีนะครับศูนย์หน้าจาก PSV เดอร์เฟนก็มีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมเลยรวมไปถึงมีบายเออร์มิวนิกนะครับที่มาติดเกาะกระแสข่าวความฮอตของไซบาลีด้วยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไซบาลีน่าจะย้ายทีมแหละนะแล้วก็ผมเคยพูดชื่อผิดไปหน่อยนะครับไซบาลีนี่แหละคือคนที่ติดในกลุ่มที่ยังถูกกฎหมายอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเขาออกราคามาว่าไอ้คนนี้แหละเป็นหนึ่งในนักเตะศูนย์หน้าที่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นรางวัลดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับก็ต้องยอมรับแหละว่าไซบาลีนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมก็ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อเขาเท่าไหร่นะครับอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยนะอยู่ดีก็บึ๊บมาติดโผดาวซันโวที่มีโอกาสเป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าสตาร์ทเกมมา2นัดเนี่ยทำประตูได้ทั้ง2นัดด้วยนะนัดที่3เนี่ยที่เจอกับทางไฮตินี่ไม่ได้ไม่ดี1เม็ดต้องมีให้เห็นแหละถ้าฟอร์มฉกาจฉกรรจ์ซะขนาดนี้นะครับสำหรับอิสมาเอลไซบาลีนะซัมเมอร์นี้ย้ายทีมแน่นอนครับเจ้าหนุ่มวัย25ปีส่วนในกลุ่มดีการันตีการเข้ารอบ USAนัดสุดท้ายนะครับนัดนี้นี่ถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสหรัฐอเมริกานะครับจะได้ดวลกับทูเคียทูเคียนี่ก็โอ้โหน่าผิดหวังสุดๆน่าผิดหวังขนาดที่ว่าโอ้โหหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้วิเซนโซ่มอนเตล่าโดนปลดแน่นอน2นัดแรกนะครับดวลกับออสเตรียขออภัยดวลกับออสเตรเลียก็แพ้มาดวลกับปารากวัยก็เจอหมัดน็อกหมัดเดียวจอดทั้งที่ทั้ง2เกมนี่ต้องบอกว่าตุรกีของวิเซนโซ่มอนเตล่าเนี่ยมีโอกาสครองบอลเยอะมากมีโอกาสสร้างเกมรุกเยอะมากๆมีโอกาสได้ลุ้นจังหวะจบเนี่ยก็เยอะด้วยนะครับ เกมแรกกับออสเตรเลียครองบอลไป 72% สร้างสรรค์โอกาสทำเกมรุก30ครั้งมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงแค่8ครั้งนั่นหมายความว่าโอ้โหทุกอย่างอยู่ในมือแต่ตัวจบห่วยแตกต้องใช้คำนี้จริงๆอาดากูแลนะครับรวมไปถึงคีแนนยิลดิสอัคเคอร์โตกรูอะไรพวกนี้ที่แบบโอ้ทำผลงานในลีกในเกมลีกกับยูเวนตุสกับเรอัลมาดริดกับเฟเนบาเช่ในฤดูกาลที่ผ่านมาพอมาเล่นทีมชาติพอมาเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกไปไม่เป็นเลยแต่ละคนน่าผิดหวังสุดๆน่าเสียดายมากๆนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าตุรกีเนี่ยแหละคือทีมที่น่าจับตามองเพราะมีบรรดาตัวรุกที่น่าสนใจหลายคนมีบรรดาดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลายคนแต่พอผ่านพ้นไป2เกมแรกผมมิดทำทุกวิธีทางเจาะออสเตรเลียไม่เข้าและจุดที่สำคัญคือไซส์ของนักเตะที่มันสู้ออสเตรเลียไม่ได้แทคติกทุกอย่างเนี่ยดีหมดเหนือกว่าออสเตรเลียหมดแต่ว่าพอไปเจอเรื่องพละกำลังพอไปเจอเรื่องไซส์นักเตะแล้วกลายเป็นว่ามันไม่สามารถเบียดแย่งได้ลูกกลางอากาศใช้ไม่ได้เจอออสเตรเลียใช้ใหญ่แพ็คเกมรับเจาะไม่เข้าเจอกำแพงหนาตึบเข้าไปจบเลยนะครับในเกมที่2กับปารากวัยหนังม้วนเดิมเลยครองบอล 79% มากกว่านัดที่แล้วมีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกเข้าใส่ปารากวัย32ครั้งนะครับที่ได้ลองจบแต่กลายเป็นว่ายิงทิ้งยิงป้างยิงนกตกปลายิงเข้ากรอบไปเพียงแค่5ครั้งในขณะที่ปารากวัยเนี่ยเปี้ยงเดียวเป็นเรื่องเลยครองบอลน้อยกว่าพับเกมรับอยู่ฝั่งตัวเองเลยไม่โง่หัวอะไรขึ้นมาสู้กับเขาเลยนะครับเกมรุกมีโอกาสได้ทำไป7ครั้งยิงเข้ากรอบไป2เป็น1ประตูแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ก้มหน้าก้มตาตั้งการ์ดรับหมัดรัวของตุรกีเลยอย่างที่บอกครับว่าโอ้โหมันน่าผิดหวังสุดๆนะได้คือแลคีแนนยูดิสนะครับอัคเคอร์โตกรูเงี้ยนะคาฮาโนกรูตัวเก่าก็แบบโอ้โหทีเด็ดจากฟรีคิกก็ทำไม่ได้ทีเด็ดจากลูกเปิดครอสลูกเตะมุมก็ทำไม่ได้เนี่ยทุกอย่างน่าผิดหวังไปหมดเลยตุรกีในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นทำให้ตุรกีนะครับตอนนี้เป็นอันดับบวยแล้วก็โอกาสในการเข้ารอบต่อไปมีทางเดียวคือต้องชนะแม่ขอเปลี่ยนคำพูดหน่อยมันดันไปแพ้ปารากวัยนี่แหละนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการนำกฎผลต่างประตูได้เสียมาใช้ในการคัดเลือกทีมที่ได้อันดับ3ดีที่สุดแต่จะเป็นการวัดกันจากการพบกันนะครับก็ไอ้ตรงนี้แหละมันต้องดูว่าสมมุติว่าถ้าตุรกีเนี่ยเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นมาเนี่ยยิงได้3ประตูเงี้ยชนะ 3-0มี3แต้มผลต่างประตูได้เสียเป็น0แต่ดันไปแพ้ปารากวัยซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าปารากวัยไม่ว่าจะจับมือกันแบ่งแต้มกับออสเตรเลียหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นทีมที่ผลการเจอกันเนี่ยมันย่ำแย่กว่านะครับอ่ะกรณีปารากวัยเกิดชนะออสเตรเลียขึ้นมาได้ปารากวัยจะมี6คะแนนไปเท่ากับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเกิดแพ้ตุรกีขึ้นมาอย่างเงี้ยตุรกีก็จะมี3แต้มเท่ากับออสเตรเลียนะครับแต่ว่าก็แพ้ออสเตรเลียมา 2-0 เพราะฉะนั้นออสเตรเลียก็ได้จะได้จบอันดับ3ของกลุ่มไปคือโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตุรกีทำได้อย่างเดียวครับทิ้งท้ายทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ให้ได้ดีที่สุดผลงานส่งท้ายทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้อับอายไปมากกว่านี้นะต้องใช้คำนี้จริงๆแต่ว่าการเจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่ได้คุยกับมิสเตอร์จังก็ถามว่ามีทีมไหนน่าสนใจบ้างผมก็บอกไปว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละที่ณเวลานี้เนี่ยผ่านมา2เกมเนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าคู่แข่งของเขาในกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับออสเตรเลียปารากวัยหรือตุรกีเนี่ยตุรกีนี่ก็ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายว่า จะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทีมของโปเชติโน่เป็นส่วนผสมของพลังหนุ่มกับวัยเก่านะครับแล้วก็โดยภาพรวมนี่ก็ต้องบอกว่ามีความคึกคักใช้ได้เลยแหละตัวนักเตะสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโพลิสิตโจวานนี่เลน่านะครับมาริกสติลมันพวกฟอเรนบาโลกันอะไรพวกนี้นะแต่ละคนเนี่ยรวมไปถึงไอ้เจ้าชื่ออะไรนะนิโคโลเปเป้ใช่ไหมไอ้ศูนย์หน้าที่อยู่กับ PSV เนี่ยนะครับริคาร์โดเปเป้นะเนี่ยเปปี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยทำผลงานได้โอเคเลยนะเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ถามว่าจะได้เข้ารอบลึกไปถึง16ทีม8ทีม4ทีมอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้เนี่ยมันต้องดูในรอบต่อไปก่อนนะครับในรอบ32ทีมเนี่ยถ้าเขาสามารถผ่านไปได้ก็จะลุ้นได้เหมือนกันนะในการที่เข้ารอบลึกๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น16ไม่ว่าจะเป็นผ่าน16ไปเป็น8ผ่าน8ไปเป็น4เนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอมันไปถึงรอบระดับนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับแกงส้มที่มันเคี่ยวมา2วัน3วันแล้วมันก็ข้นขึ้นเข้มขึ้นก้นหม้อรสจัดจ้านสุดๆเลยนะครับแต่คือณเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าสนใจสำหรับทางสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าถามว่าพอเข้ารอบลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะได้ไปเจอใครอยู่ที่ว่าจะจับไปชนใครนะครับแต่ว่าขุมกำลังของสหรัฐอเมริกาณเวลานี้ผมมองว่าโอเคเลยใช้ได้น่าสนใจน่าติดตามนะก็นี่ก็คือกลุ่ม D นะครับส่วนในกลุ่ม Eเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยคือเยอรมนี2เกมนี่กดไป9เม็ดเสียไป2ประตูชนะคูราเซามา7-1ชนะไอวอรี่โกสต์มา2-1นัดต่อไปเจอกับเอลกวาดอร์นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอลกวาดอร์โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะผิดรูปผิดฟอร์มผิดหน้าผิดหวังนะไคเซโดเอสตูปินนันฮินชาปีเนี่ยนะครับพวกที่ตัวชื่อท็อปๆเนี่ยนะรวมไปถึงอย่างวิลเลียมปาโชเนี่ยนะครับที่มาในฐานะแชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันด้วยซ้ำนะสำหรับวิลเลียมปาโชนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ของเอลกวาดอร์คือมันไม่มีศูนย์หน้าที่ฟอร์มดีเลยอ่ะถึงขนาดต้องใช้ทางเอเดอร์วาเลนเซียศูนย์หน้าตัวเก่าวัย36ปีเป็นตัวหลักเนี่ยนะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ดูแล้วน่าจะขึ้นมาเป็นตัวจริงก็ต้องรู้แหละครับว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวจริงในอนาคตแล้วนี่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะส่วนในแดนกลางก็อย่างที่บอกชื่อไปนะครับมอนเซตไคเซโดเอ้ยเนี่ยนะแล้วก็พวกที่เหลือเนี่ยนะครับโยฮันเยบัวที่อยู่กับเวเนเซียในอิตาลีเนี่ยแล้วก็มีที่อยู่กับในยุโรปอย่างเควินโรดริเกสเนี่ยที่อยู่กับแซงกิลุสเนี่ยนะครับคือพวกนี้นี่กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่ผิดฟอร์มไปหมดเลยนะน่าเสียดายมากๆสำหรับเอลกวาดอร์นะครับถือว่าเป็นทีมที่ช่วงหลังมาเนี้ยทำผลงานได้ดีเลยในโซนคอมเมโบนะในโซนอเมริกาใต้นะครับสามารถต่อกรกับพวกบราซิลชิลีโคลอมเบียอุรุกวัยอะไรเงี้ยได้ดีเลยนะแต่พอเข้ามาในฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี้แล้วกลายว่าครั้งนี้นี่น่าผิดหวังนะครับแล้วก็กลายเป็นแต้มประวัติศาสตร์ของคูลาเซาไปเลยกับการยันเสมอเอลกวาดอร์ได้นะครับ0ประตูต่อ0แบ่งกันเป็นคนละแต้มนะและเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นครับมันเกิดสถิติที่ยิ่งใหญ่มากๆสถิติใหม่ขึ้นมาก็คือเซฟ15ครั้งในนัดเดียวของผู้รักษาประตูคูลาเซาเป็นทางเอลอยลูมนะครับผู้รักษาประตูชาวคูลาเซาเนี่ยนะวัย37ปีเป็นการสร้างสถิติใหม่เลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ ก็ตามรูปเกมครับเอลกวาดอร์เซตเกมบุกใส่ครองบอลเหนือกว่าชัดเจน 75% สร้างสถานการณ์ในการทำประตู27ครั้งยิงเข้ากรอบ15ครั้งจาก27ครั้งนี่มันบ่งบอกว่าเกมรับกุลาเซาก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายเลยนะแต่สุดท้ายครับกลายเป็นนี่แหละพอหนุ่มคนนี้แหละวัย37ปีเอลลอยลูมครับสร้างสถิติเป็นประวัติศาสตร์ของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเซฟ15ครั้งนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่กุลาเซามามี1แต้มติดมือแล้วด้วยนะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วด้วยนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับกุลาเซานะคือทางเคปเวิร์ดอาจจะมีวิตินโยนะครับใช่ไหมวิซินโยนะครับวิซินโยที่สร้างประวัติศาสตร์เซฟโอ้โหจากของวิซินโยนี่เซฟไป7ครั้งในการดวลกับสเปนในนัดแรกเปิดหัวแล้วก็ช่วยให้ทีมเสมอกับสเปนมา 0-0 ได้เป็น1คะแนนนะครับแต่โอ้โหกุลาเซานี่เจอเอลอยลูม1เท่าตัว15ครั้งเซฟเข้าไปได้นะก็อย่างที่บอกครับคือแนวรุกเอลกวาดอร์ณเวลานี้เนี่ยนอกจากเอเดอร์วาเลนเซียที่เป็นตัวเก่าแล้วเนี่ยนอกนั้นมันโอ้โหมันก็ยังดูไม่น่าจะสามารถขึ้นมาทดแทนเอเดอร์วาเลนเซียได้ในเร็วๆวันนี้ด้วยนะครับต้องเก็บชั่วโมงบินกันอีกเยอะเลยแหละต้องหาตัวที่มันดีกว่าที่มีในมือนะตอนนี้ให้ได้สำหรับศูนย์ในการหาศูนย์หน้าของทีมชาติเอลกวาดอร์นะครับส่วนนัดสุดท้ายนี่ก็ไอวอรี่โค้ชจะได้เจอกับกุลาเซาแล้วก็เอลกวาดอร์จะได้ดวลกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่ามันยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะกับตัวผู้เล่นณเวลานี้นะครับโอเคแหละในนัดแรกถล่มกุลาเซามาได้7ประตูต่อ1ไคฮาเวิร์ตยิงได้นะครับคนนู้นคนนี้ที่เป็นในกลุ่ม11ผู้เล่นตัวจริงยิงได้แต่พอมาเจอไอวอรี่โค้ชนี่มันชัดเจนเลยกับสิ่งที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ย51ผู้เล่นตัวจริงมันทำไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนะเพราะอย่างในนัดเจอไอวอรี่โค้ชเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวสำรองอย่างทางเดนิสอุนดาฟที่ลงมาเป็นสำรองนี่ครับนาทีที่60แล้วก็มาเป็นฮีโร่ของเยอรมันนะครับยิง2ประตูพลิกสถานการณ์นรกแตกกลับมาเก็บ3แต้มได้เหนือไอวอรี่โค้ชนะแล้วเอาจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เสมอกัน 1-1 เนี่ยไอวอรี่โค้ชเนี่ยเกือบที่จะได้ประตูชัยด้วยนะครับถ้าหากว่าเจ้าอันดินกล้าเนี่ยมันทำได้ดีกว่านั้นนะคือมีโอกาสยืนอยู่เดียวๆตรงนั้นแหละครับคนเดียวในกรอบเขตโทษแล้วก็คือจังหวะนั้นเนี่ยมันก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันนะครับว่าถ้าอันดินกล้าจังหวะนั้นเนี่ยเลือกที่จะยิงจังหวะแรกคมสวนเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไอวอรี่โค้ชอาจจะได้ประตูขึ้นนำ 2-1 และกลายเป็นประตูชัยให้ไอวอรี่โค้ชเนี่ยเก็บชัยชนะ2นัดแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับ1ของกลุ่มแล้วก็จะเป็นการปราบทีมยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมนีได้นะครับแต่กลายเป็นว่าอานินกล้าดันเลือกที่จะจับจังหวะแรกแต่งบอลก่อนแล้วมันจะกลายเป็นการจับบอลที่มันไม่เพอร์เฟกต์ทัชละนะจับบอลแล้วบอลมันปลิ้นไปเข้าทางของณเวลานั้นคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นทางเลออนโกเลสก้านะครับก็เลยสกัดจังหวะนั้นไว้ได้นะน่าเสียดายมากๆครับอานินกล้าท่านนิ่งกว่านี้นะถ้าคมกว่านี้หรือถ้าเป็นยกตัวอย่างเลยดิดิเย่ด็อกบ้าผมว่าจังหวะนั้นมีโอกาสสูงที่ด็อกบ้าจะทำได้ดีกว่านี้หรือยิงซัดตั้มสวนเข้าไปเลยตั้งแต่จังหวะแรกตั้งแต่จังหวะทัชแรกนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ไอวอรี่โค้ชจะดับซ่าเยอรมันแล้วก็เก็บ6แต้มเข้ารอบต่อไปนะแต่พอมันพลาดจังหวะนั้นขึ้นมาครับก็กลายเป็นโอกาสทองของเยอรมันเนี่ยแหละแล้วก็มาได้ประตูที่2จากเดนิสอุนดาฟเป็นประตูชัยให้เยอรมันเก็บ6แต้มเต็มนะนัดสุดท้ายเจอกับเอลกวาดอร์ก็ไม่รู้ว่านาเกลวันจะยังให้โอกาสกับ11ผู้เล่นสตาร์เตอร์ของเขาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละถ้า11ผู้เล่นตัวจริงมันเล่นไม่ออกขึ้นมาแล้วเนี่ยเยอรมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอย่าง การเลือกที่จะใช้คายฮาวเวิร์ตเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยผมก็ว่าสำรองคุณก็ยังมีเดนิสอุนดาฟที่ยิงได้2 ประตูสามประตูจาก2 นัดนะนิกวอเตอร์เมเดที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้ามากกว่าก็ยังอยู่นะครับหรือเนี่ยซิลเลอร์เนี่ยในแผงกลางเมื่อปาบโลวิชเล่นไม่ออกเนี่ยนะครับก็ลองให้อันเจโลซิลเลอร์ลงไปเป็นตัวจริงบ้างไหมจะมามูเซล่าเงี้ยนะครับพักไปก็ได้มั้งลีรอยซันเน่ที่แม่มันก็ยังมีตัวอื่นนะลองใช้ตัวใหม่ๆดูบ้างไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยอเล็กซ์นูเบิลควรจะได้โอกาสสตาร์ทตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูสำรองในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติเยอรมันได้แล้วหรือเปล่าจนแล้วจนรอดเนี่ยชนอายุ40นอยเออร์ก็ยังคงได้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งคือผมเอาตรงๆนะผมยอมรับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นชาติที่มีที่อุดมไปด้วยนักเตะทุกตำแหน่งเลยกองกลางกองหลังกองหน้าแม้แต่ผู้รักษาประตูเนี่ยดีๆเยอะมากแต่พอมันมาถึงเวลาที่ต้องคัดตัวมาติดทีมชาติเนี่ยกลายเป็นว่าศูนย์หน้าก็เป็นไคฮาวัตอย่างเงี้ยผู้สามตัวก็เป็นมาเนลนอยเออร์อย่างเงี้ยก็แบบมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมีใบสั่งจากเดเบหรือเปล่าวะทำไมจนแล้วจนรอดเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นหน้าตาของไอ้พวกผู้สามตัวนอยเออร์ศูนย์หน้าเป็นไคฮาวัตทั้งที่อย่างที่ผมบอกไปเดนิสอุนดาฟก็ยังมีอยู่นิกวอเตอร์เมเดก็ยังมีอยู่ผู้รักษาประตูสำรองอย่างอเล็กซ์นูเบิลก็ยังมีอายุน้อยกว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เก็บชั่วโมงบินได้เก็บเลเวลนะครับกับการได้ลงเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆให้มันมากกว่านี้ทำไมยังต้องไปยึดมั่นกับนอยเออร์ขนาดนั้นนะผู้รักษาประตูมือสองมือสามด้วยซ้ำโอลิเวอร์บาวมันวัย36 ปีมันก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นี่อเล็กซ์นูเบิลเนี่ยนะครับอเล็กซานเดอร์นูเบิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาโชว์ฟอร์มโชว์ความเป็นดาวรุ่งผู้รักษาประตูมาตั้งแต่อายุ21-22ย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นก็เจอนอยเออร์กรบมิดเพราะบาเยิร์นก็ให้โอกาสนอยเออร์ไม่ว่าจะดีจะร้ายก็นอยเออร์ย้ายออกมานะครับไปอยู่กับมูร็อกโกในฝรั่งเศสก็ท็อปฟอร์มก็ยังคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันกลับมาอยู่กับสตุตการ์ดก็ทำผลงานได้ดีก็ยังคงไม่มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันเตอร์สเตเกนเนี่ยที่ฟอร์มดีมากๆอยู่กับบาซ่าเซฟสะบัดพาบาซ่าเป็นแชมป์โน่นนี่นั่นจนแล้วจนรอดสุดท้ายก็ยังไม่ได้โอกาสขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันเพราะมันมีคนที่ชื่อว่ามาเนลนอยเออร์อยู่ในทีมนะครับก็เนี่ยแหละถึงได้บอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งจากสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันด้วยหรือเปล่าหรือว่าอิทธิพลความเป็นมหาอำนาจของบาเยิร์นด้วยหรือเปล่านะมันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันสุดท้ายมันก็ไม่พ้นคนเนี้ยเป็นมือหนึ่งมันก็ไม่พ้นไคฮาวเวิร์ตได้ประจำการในแนวรุกอยู่เนี่ยนะครับมันก็น่าเบื่อตรงนี้แหละสำหรับทีมชาติเยอรมันนะนอกนั้นมันก็ถือว่าน่าสนใจแหละในการมีตัวใหม่ๆขึ้นมาได้โดยตลอดนะครับเกมรับเกมแดนกลางตัวรุกอะไรต่างๆนะก็รอดูนะครับว่าจะผ่านพ้นยุคของนอยเออร์ไปได้แล้วหรือยังนะสำหรับเยอรมันหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนอกจากทีมชาติเยอรมันแล้วมันรวมไปถึงสโมสรบาเยิร์นด้วยมันควรจะผีดอกใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วนะผลัดใบเก่าทิ้งไปได้แล้วนะครับก็ต่อมาในกลุ่ม F นะครับผ่านไป2เกมนี่ก็เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นครับมี4คะแนนเท่ากันเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่นในนัดแรกนัดที่2ถล่มสวีเดนมาได้สวีเดนนี่หมดฟอร์มเลยนะครับในขณะเดียวกันครับญี่ปุ่นเนี่ยเสมอเนเธอร์แลนด์ในนัดแรกนัดที่2ถล่มตูนิเซียไปได้ โกและต้องบอกว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของทีมตัวแทนจากเอเชียที่ยิงได้ถึง4ประตูนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะตุนิเซียไปได้4ประตูต่อ0นะสุดยอดไปเลยครับโอ้โหนักรบซามูไรในทัวร์นาเมนต์นี้นะเสมอเนเธอร์แลนด์2-2เอาชนะตุนิเซียได้4-0แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวแทนจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้นะครับก็รอดูนะนัดสุดท้ายพบกับสวีเดนซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสู้ได้สนุกนะส่วนสวีเดนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็การันตีจบอันดับ3ของกลุ่มแหละนะยิงได้6ประตูเสีย6ประตูนะครับนัดแรกเปิดหัวสวยหรูเลยสำหรับสวีเดนนะก็นัดแรกนะครับพวกเขานี่เอาชนะตุนิเซียมาได้นะสำหรับสวีเดนก็ชนะมา5ประตูต่อ1กลับกันครับนัด2แพ้กับเนเธอร์แลนด์5ประตูต่อ1สกอร์เดียวกันเด๊ะเด๊ะเนี่ยก็มันก็เลยมีการทำตรงสื่อนะครับสื่อต่างประเทศเขาก็มีการทำขึ้นมานะว่ายิงได้4ผลต่างประตูนัดแรก4ประตูนัดที่2ผลต่างประตู4ประตูสุดยอดไปเลยแกรมพอตเตอร์แกรมพอตเตอร์โค้ชชาวอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติสวีเดนอยู่นะครับต้องดูว่านัดสุดท้ายเนี่ยการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ดีอย่างน้อยขอแบ่งแต้มแล้วกันสวีเดนนะจะทําได้หรือเปล่านะครับโหส่วนญี่ปุ่นนี้ก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเราหลายๆท่านก็น่าจะตามเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แหละเพราะว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตาดีที่สุดละของตัวแทนจากเอเชียเรานะครับญี่ปุ่นรองลงมาก็เกาหลีนี่แหละส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เป็นตะเรื่องสักทีมอิรักอิหร่านซาอุดีอาระเบียกาตาร์จอร์แดนอะไรพวกนี้โอ้โหเละเทะหมดเลยนะครับก็ได้มีแค่2ทีมนี่แหละนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่แหละที่น่าจะเชื่อหน้าชูตาสุดแล้วสำหรับกลุ่มตัวแทนจากเอเชียบ้านเรานะครับแล้วก็นัดสุดท้ายญี่ปุ่นจะได้เจอกับสวีเดนเนเธอร์แลนด์จะได้เจอกับตุนิเซียกลุ่มนี้ผมเชื่อว่ายังไงสุดท้ายก็เป็นเนี่ยแหละครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยแหละจบอันดับ1อันดับ2แล้วก็สวีเดนเนี่ยน่าจะจบอันดับ3แล้วก็ไปลุ้นเป็นทีมอันดับ3ดีสุดเพื่อเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะในกลุ่มจีอียิปต์ครับโอ้โหพลังฮึดราชามัมมี่นะฟาโรมัมมี่นี่ก็คลิกกลับมาชนะนิวซีแลนด์ได้ครับคู่นี้ก็เพิ่งแข่งกันไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็โดนทางนิวซีแลนด์ครับขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เตะมุมใช่ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นทางเซอร์มันเนี่ยแหละครับที่ยืนประจำการอยู่เสาไกลครับก่อนที่พอจังหวะเตะมุมปุ๊บวิ่งฉีกแนวรับของอียิปต์พุ่งมาอยู่ตรงกลางนะซึ่งแนวรับอียิปต์นั่นก็โดนเหวี่ยงล้มกระเด็นระเนระนาดเลยนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยแหละเซอร์แมนเนี่ยเทคตัวหม่งเช็ดเข้าไปได้เต็มๆศีรษะเลยนะครับให้นิวซีแลนด์ขึ้นนำอียิปต์ไปก่อน1ประตูต่อ0ในครึ่งหลังครับพลังฮึดของเนี่ยแหละฟาโรมัมมี่เนี่ยนะครับเป็นซิโก้ครับยิงได้ตีเสมอ1-1แอสซิสต์ให้โมซาร่าขึ้นนำเป็น2-1และซาร่าครับแอสซิสต์ให้เทรเซเก้นะครับยิงหนีห่างเป็น3-1จบเกมอียิปต์เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้อียิปต์มี4คะแนนนัดแรกนี่พวกเขาเสมอกับเบลเยียมมานะครับ1ประตูต่อ1เนี่ยเบลเยียมนี่โอ้โหน่าผิดหวังสุดๆครับนัดแรกเสมออียิปต์1-1นัดที่2เสมออิหร่าน0ประตูต่อ0โอ้โหลูดี้กาเซียบอกเลยว่าชื่อนี้ตอนที่เห็นว่าได้มาเป็นโค้ชทีมชาติเบลเยียมผมยังเกิดคำถามขึ้นในใจเลยนะว่าใช่เหรอลูดี้กาเซียเหรอเบลเยียมตัดสินใจเลือกลูดี้กาเซียจริงเหรอคือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นโค้ชที่ประสบการณ์สูงนะครับในการคุมทีมนะแต่จะประสบการณ์สูงยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลูดี้กาเซียเป็นโค้ชที่มันยังไม่สามารถเชื่อหรือคาดหวังได้ว่าโค้ชคนนี้จะพาทีม ประสบความสำเร็จในระยะยาวในการลุ้นเป็นแชมป์ในการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือเขาเป็นโค้ชอย่างที่บอกว่าประสบการณ์เยอะนะคุมทั้งโรม่าคุมทั้งอะไรต่อมีอะไรในฝรั่งเศสโอ้ลูดิกาเซียเนี่ยคุมทีมมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังอย่างที่ผมบอกมันเป็นโค้ชที่ต้องบอกว่าไม่สามารถคาดหวังกับการที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วจะสามารถลุ้นเข้ารอบลึกๆได้ลุ้นประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ได้นะครับก็น่าเสียดายนะเบลเยียมควรจะหาโค้ชที่มันดูมีแววที่จะทำได้ดีกว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่เสมอทั้งสองนัดนะเสมอกับอียิปต์1-1เสมอกับอิหร่าน0-0เงี้ยนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายจะเจอกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านจะไปดวลกับอียิปต์ในนัดสุดท้ายนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยยังมองยากว่าใครจะจบอันดับ1อันดับ2ใครจะได้ลุ้นอันดับ3ดีที่สุดนะแต่เชื่อว่าณเวลานี้สถานการณ์มันเอื้อให้กับอียิปต์เนี่ยแหละครับที่จะมีลุ้นได้จบอันดับ1กลุ่มส่วน2กับ3เนี่ยน่าจะต้องไปลุ้นกัน2ทีมนี้แล้วครับว่าจะเป็นเบลเยียมหรือว่าอิหร่านนะโอกาสที่โอ้แต่ก็ไม่แน่ถ้านิวซีแลนด์ยังคงใช้สูตรนี้นะครับใช้ใหญ่ดวลกับเกมรับของเบลเยียมแล้วก็เล่นลุ้นจากลูกเซตพีซตุ้มเดียวแล้วก็แพ็คเกมรับรถบัสทันทีอย่างเงี้ยนะเก็บ3แต้มเหนือเบลเยียมได้ขึ้นมานี่ก็มีพลิกโผกันน่าดูเลยนะครับสำหรับกลุ่ม G ส่วนในกลุ่ม H ครับสเปนกู้หน้ากลับคืนมาได้เมื่อเอาชนะเคปเวิร์ดไปได้4-0ไม่ใช่เคปเวิร์ดขออภัยชนะซาอุดิอาระเบียไปได้4-0นะครับ3ประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกจากลามินยามาลแล้วก็2ประตูจากโอยาซาบาลนะครับส่วนในครึ่งหลังนี่น่าผิดหวังพอสมควรเมื่อได้ประตูที่4จากจังหวะเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นซาอุดิอาระเบียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปคำพูดเมื่อสักครู่เลยค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับเกมในครึ่งหลังนะของทางสเปนนะครับแล้วก็ในนัดสุดท้ายนี่สเปนเนี่ยหนักหน่อยจะต้องดวลกับอุรุกวัยอุรุกวัยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเคปเวิร์ดนะครับในนัดที่2นัดแรกก็เสมอกับซาอุดีอาระเบียอีกหากนะ3ทีมนี้น่าผิดหวังหมดเลยนะครับสเปนอุรุกวัยซาอุดีอาระเบียน่าผิดหวังหมดเลยส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีทั้ง2นัดเลยนัดแรกเสมอกับสเปน 0-0 นะครับแล้วก็สร้างตำนานนักเตะขึ้นมาให้กับเคปเวิร์ดอย่างที่ผมบอกไปก็คือทางโวซินยานะครับนะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับโวซินยากลายเป็นนักเตะผู้สาประตูวัย40ปีที่สร้างตำนานให้กับสโมสรให้กับทีมชาติเคทเวิร์ดนะช่วยเซฟช่วยอะไรต่างๆนะครับในนัดแรกกับสเปนในนัดที่2ก็ยังช่วยเซฟประตูหลายๆประตูให้กับทีมชาติเคทเวิร์ดนะครับในการยันเสมออุรุกวัยมา2-2มีโอกาสณเวลานี้บอกเลยว่ามีโอกาสมากๆที่เคทเวิร์ดจะได้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเพราะนัดสุดท้ายจะต้องเจอกับซาอุดีอาระเบียที่ไม่เป็นตะเรื่องเลยนะผมเชื่อว่าเคปเวิร์ดมีลุ้นนะที่จะเก็บ3แต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติได้ด้วยนะครับในการเล่นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโดยรวมมันต้องบอกว่าเกมรุกเคปเวิร์ดเนี่ยดูจิ๊ดจ๊าดน่าสนใจเลยแต่จังหวะจบมันยังไม่ดีพอเท่านั้นเองนะครับนัดสุดท้ายเจอกับซาอุที่ไม่เป็นแต่เรื่องต้องใช้คำนี้จริงๆมีดีอย่างเดียวเงินหนาในการจ้างโค้ชนอกนั้นนี่เละเทะมากๆนะครับก็เคปเวิร์ดมีโอกาสสูงนะที่ไม่ได้ไม่ดีก็เสมอกับซาอุเข้ารอบต่อไปแล้วก็เผลอๆจะฟุกได้3แต้มด้วยซ้ำนะครับไม่ฟุกแหละผมเชื่อว่าเคปเวิร์ดดูดีกว่าแล้วก็มีโอกาสได้3แต้มเลยด้วยนะครับส่วนนัดสุดท้ายเนี่ยสเปนต้องทิ้งทวนด้วย3แต้มเท่านั้นสักและสีเข้ามาในฐานะแชมป์ล่าสุดฟุตบอลยูโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจออุรุกวัยที่ไม่เป็นตะเรื่องอีกหนึ่งทีมกองหน้าโอ้โหย่ำแย่มากๆนะดาร์วินนูนเยสอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะสเปนแม้ว่าจะไม่มีศูนย์หน้าที่ไว้ใจได้ก็ตามนะครับแต่ ต้องเก็บ3แต้มเหนืออุรุกวัยให้ได้สำหรับนัดสุดท้ายของกลุ่มนะส่วนที่เหลือนะครับกลุ่ม I กลุ่ม J กลุ่ม K กลุ่ม L เนี่ยอีก4กลุ่มที่เหลือเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นนัดแรกมาเท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่านัดที่2ของแต่ละทีมเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแล้วจะมีทีมไหนที่การันตีกันเข้ารอบต่อไปได้บ้างนะครับสำหรับการเก็บชัยชนะในเกมที่2ของทั้ง4กลุ่มที่เหลืออ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้ EuroLeague Focus ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: EuroLeague Focusสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอสีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทนงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงตัวดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกันนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตกำเริบแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังทรงนางทรงนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าบ้างทรงช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้ปัญญาสมาบัตินั้นยังไม่ใช่ผู้พิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆนั่นยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไรก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์ทุกบาทเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแม่ท่านสัพพสาวลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัด กล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดอุบัติเกิดในมหานรกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นๆทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทนทุกข์ทนทุกขเวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกทั้งใหญ่ขุมใหญ่แปดขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุม1-1เป็นโลก1-1ก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุม1-1มันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลก1ที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุม1-1แล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุม1ของนรกนี่ต้องกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศแล้ว4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นอันว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่า ถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคีรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้งหกด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้งสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตดังนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของพระเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านทั้งหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทธิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าอาการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ1พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว2จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดรัจฉีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีครรภ์มาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับเชิงคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแต่กล่าวว่าธรณีทนไม่ไหว แยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไร

แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอออารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปคือตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่พราหมณ์ถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้นจี่ห่อชายพกไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาแป้นจี่ออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั้นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิทีแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอน

0: แปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำที่ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติงไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกการิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกียนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นขุมหนึ่งขุมสองขุมสามก็ทุนแต่กฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นในเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศทั้ง4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายก็ขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนท่านก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนัก ท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทําเป็นอจินตกรรมคือทําเป็นปกติทุกวันเมื่อทํากรรมเป็นอจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันอย่าฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงจะปะจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ธรรมะรับอรุณ
11: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอจินตกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายก็เอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงในนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นเขามันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเนื้อบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้แล้วนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ1พระเทวทัต2พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า1มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากก็เอาอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองสมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำพัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำให้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วพระอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ1วัตถุทานบริสุทธิ์2ผู้ให้บริสุทธิ์3ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทําเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกัน แล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศให้นายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปะพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปะพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปะพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจที่ได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระเทวสุวรรณแล้ว ในขณะที่ห่อมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาคือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ศีรษะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวเพราะเข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่5ได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเลื่อมใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานิวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้แก่นจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านทั้งหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่ ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้ถ้าพูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ถ้าว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือเท้าโกศีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินคนดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางมางก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระพยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าไอ้บัตรปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกยังกับปีละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นเวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพรรณนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
12: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรูลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำ ำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิตินาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคาร23มิถุนายนครับเช่นเดิมครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆที่เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่คนได้ติดตามกันเยอะมากถึงแม้ว่าจะเคยออกอากาศทางโทรทัศน์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องที่คุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติได้ลำลึกถึงพระองค์พาตั้งแต่สมัยเรียนที่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งเสด็จไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะครับเอ้าฟังเสียงของคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีครับ
5: เกรงๆนะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าพระเจ้าหลานเธอจะมาอยู่ธรรมศาสตร์แล้วมาอยู่กลุ่มเราคือกลุ่มระพีพัฒน์แล้วมันจะต้องแล้วเราจะทำยังไงจะรับน้องยังไงจะพูดยังไงคือไม่ได้เกรงเฉพาะผมมาเกรงกันทั้งมหาลัยเพราะว่าอาจารย์ด้วยนะครับในคณะให้เรียกท่านว่าท่านแต่แนะนำว่าท่านชื่อพาแล้วก็คนเรียกท่านว่าท่านเพื่อนๆเรียกอย่างนั้นท่านก็ขอให้เราเรียกอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ก็ได้อันนี้พวกเราก็มีความรู้สึกตื่นตันนะว่าท่านไม่ได้ถือตัวต้องพูดตามตรงว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยไม่มีเจ้ามาเรียนเนาะท่านเป็นพระองค์เจ้าพระเจ้าหลานเธอองค์แรกที่มาเรียนทุกวันเนี้ยท่านเป็นความภูมิใจของพวกเราธรรมศาสตร์ทุกคนนะครับภูมิใจมากที่ได้เรียนด้วยกันนะครับแล้วก็เคยท่านเป็นคนความจำดีอะเรียนสือเก่งผมเคยติวให้ท่านวิชาเอกเทศสัญญา2อยู่ตวงออกมาคะแนนเท่าๆกันเลยจำแม่นแล้วมีระเบียบวินัยมากคือเพื่อนๆคนอื่นๆน้องๆคนอื่นๆพวกเราจะเสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมแต่ท่านอ่ะท่านมีงานตามหมายรับสั่งอื่นๆที่ต้องไปทำท่านแบ่งแยกเวลาดีคือมีความวินัยสูงมากในตัวเองพวกเราก็ยกกลุ่มกันไปกินส้มตำก็ไปเหมือนนักเรียนปกติอ่ะก็ไปกินส้มตำกันท่าพระจันทร์เวลาต่อคิวซื้อน้ำซื้อขนมใต้คอมมอนท่านก็ต่อคิวเหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีการถือตัวอะไรทั้งสิ้นอ่ะตอนมาใหม่ๆท่านไม่ได้ถูกรับน้องเพราะพวกเราก็เก่งหมดทุกคนไม่รู้จะยังไงก็ไม่ได้ถูกรับน้องแต่พอท่านไปเป็นปี2ท่านต้องรับน้องปี1ท่านก็จัดกิจกรรมฐานจัดการแสดงจัดอะไรจัดฐานแสดงเหมือนผู้รับน้องกันเนาะแล้วก็ทุกคนก็ถูกวัดหน้าเขียนตากันท่านก็จะวัดหน้าเขียนตาน้องๆหยอกท่านนะพวกเราท่านตามธรรมเนียมเนี่ยท่านไม่ได้มารับน้องเนี่ยต้องโดนรับน้องซ่อมไหมท่านก็ทรงอนุญาตเท่านั้นแหละพวกเราก็วาดรูปหน้าท่านซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะท่านก็หัวเราะเราก็คือทุกคนยังคิดตัวเองอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงอะไรเหมือนกันนะเราก็อยู่กับเด็กๆครับผมก็ไปเรียนกฎหมายต่อที่บอสตันท่านก็ไปเรียนกฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กแค่นี้ผมนี่ก็ขับรถไปเยี่ยมนะ ยังจำภาพวันที่เจอได้คือท่านเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมแล้วก็ฮิ้วเป้ใบใหญ่ๆไม่มีคนเดินตามนะฮิ้วเป้ใบใหญ่แล้วแบบคนก็นึกว่าไอ้คอร์เนลมันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในป่าอากาศก็หนาวแล้วก็ท่านคงเหงาได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วก็ท่านก็เก่งมากนะเรียนคอร์เนลจนจบตอนเจอนี่ปริญญาโทแล้วท่านก็จบปริญญาเอกที่คอร์เนลครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปประชุมที่สหประชาชาตินิวยอร์กก็เป็นนักวิชาการไปประชุมส่วนท่านเนี่ยเป็นเจ้าที่การทูตปรากฏว่าท่านเนี่ยไปประจำ UN ที่นิวยอร์กต้องถือว่าเป็นนักกฎหมายเกรด A เลยของกระทรวงต่างประเทศก็เราเองก็ไม่ได้เจอกันนานก็คุยแบบแหมอยากให้ท่านกลับแล้วเพราะว่าพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนก็คิดถึงพระองค์ท่านมากอะไรเงี้ยเพราะเริ่มหายจากเมืองไทยไปนานท่านน่าจะกลับนะคนไทยคิดถึงก็สุดท้ายอีกไม่นานนักท่านก็กลับแล้วก็เป็นอัยการแล้วก็ว่าความท่านก็เป็นอัยการที่เป็นนักวิชาการนะก็ครบเครื่องทุกอย่างในวัยเด็กๆก็ต้องถือว่ามีทั้งเรียนเก่งมีวินัยใจถึงความอึดนี่ยกให้เป็นทรงพระแข็งแรงอย่างรุนแรงชวนไปกระโดดล่มลงมาแต่ว่าไม่มีใครไปพวกเรามันแบบว่าไม่กล้าหรอกส่วนมากคนโดดล่มกับท่านก็ต้องเป็นทหารน่ะแล้วสุดท้ายท่านก็มาเป็นนายทหารได้คุยในบทสนทนาหลายครั้งก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำตามสิ่งที่สมเด็จพระบรมในขณะนั้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยอยากให้เป็นนะท่านเป็นทั้งนักการทูตท่านเป็นทั้งนักกฎหมายท่านเป็นทั้งนักการทหารผมคิดว่าพระองค์พานี่ครบเครื่อง
4: คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับทีนี้ก็มาถึงประเด็นร้อนเรื่องค่าไฟสาธารณะค่าไฟทางแล้วมีประเด็นก็คือว่ามีการออกมาแฉว่าที่ผ่านมานี่นะครับค่าไฟส่องสว่างทางเนี่ยถูกผลักภาระให้ประชาชนทั่วไปเป็นคนร่วมจ่ายด้วยเนี่ยและคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการถูกนำมาบวกให้เป็นภาระของประชาชนนับ10ปีแล้วแล้วแต่ละปีเนี่ยเป็นหมื่นล้านท่านผู้ฟังเอ้าฟังเสียงของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับ
6: เรื่องนี้ผมออกมาพูดเองว่าเราอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนเนี่ย3เรื่องที่ควรจะทำ1ก็คือสัญญาช่วยนิรันดร์แอดเดอร์นะครับ2คือไฟทางที่แอบเอาไปหลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟในไฟทางและส่วนที่3ก็คือพวกอัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับพวกอัตราที่เราขายไฟให้กับเอกชน อย่าง data center เนี่ยนะครับก็ไม่ควรคิดถูกกับคนอื่นเขา3เรื่องนี้ทำแล้วจะลดค่าไฟได้นะครับอันนี้อยู่1ใน3เรื่องที่ต้องเร่งทำคือสังคายนาใหม่ซะนะฮะพวกไฟทางหลวงชนบทเนี่ยก็แยกบัญชีให้ชัดว่าตกลงเนี่ยเอาไปใช้เท่าไหร่วันนี้เอาไปแทรกอยู่ในตีว่าเป็นความสูญเสียนะฮะแล้วก็เอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องครับก็ต้องรีบสังคายนาใหม่นะครับ
7: ที่ผ่านมาคือบวกมาตลอด
6: เป็น10ปีแล้วครับไม่ควรทําครับมันทําให้เราไม่เห็นว่าวันนี้หลายคนก็กําลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟไปประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่มั้ยครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับหน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับก็ต้องรีบจัดการแก้ไขก็ผมถึงออกมาพูดไงคือเรื่องนี้ผมออกมาพูดเองไม่ใช่ว่าใครมาบอกว่าไปพูดลองเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้แล้วเราก็จัดการกำลังจัดการอยู่ว่า เดี๋ยวจะต้องมีการติดมิเตอร์แยกบัญชีนะครับกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟนะฮะแล้วก็ให้หน่วยงานที่ใช้เนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบเราจะได้เห็นได้ชัดว่าตกลงแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบแทรกอยู่หลบตาประชาชนแบบนี้ไม่ถูกต้อง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์ครับเรื่องนี้น่าสนใจว่าจะแก้กันยังไงนะครับเรื่องคดีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีกับ12เดือนแล้วก็ให้ชดใช้เงิน72ล้านบาทคดีช่อโกงเจ้อ้อยจตุพรอุบลเลิศแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับทีนี้ในวันที่ทนายตั้มออกมาจากเรือนจำนี้นะครับก็ได้มาเปิดประเด็นตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT แล้วก็พาดพิงไปถึงบ้านท่าบ้านพระอาทิตย์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการประมูลงานของรัฐการจัดซื้อจัดจ้างใน AOT พาดพิงไปถึงทนายหรือว่าพยานที่ไปซัดทอดเขาในชั้นศาลว่าเกิดทำให้เขาถูกปรับปรำในศาลมีเรื่องการตอบแทนอะไรกันหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับที่บ้านพระอาทิตย์คุณปานเทพพัวพงพันธ์ได้เปิดตัวพยานปากสำคัญครับสองคนเป็นสามีภรรยากันคนที่หนึ่งชื่อปีเตอร์หรือว่าคุณเขมวัฒน์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เป็นเจ้าของบริษัทที่ทำแอปหวยออนไลน์ให้กับทนายตั้มกับอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาชื่อพจมานนามสกุลบัวลาดนะครับชื่อเล่นมี่คนนี้ก็ได้มาแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วก็แฉว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการรับงานพัฒนาแอปเพื่อทำหวยออนไลน์ให้กับทนายตั้มนะยังไงโอ้โหดูเดือดมากเลยท่านผู้ฟังเป็นการแถลงข่าวที่เข้มมากโดยเฉพาะคุณมี่พจมานนี่นะครับเอาไปฟังช่วงแรกก่อนครับ
8: ธนาคารบอกว่าจะมาถอนเท่าไหร่นะเขาเขียนอันนี้ลายมือพนักงานแบงค์นะคะ39 ล้านอ้าวแล้วจะมาถอนวันไหนวันนี้วันที่25หนูก็ถามว่าเอาแล้วจะมาถอนวันไหนเอาถอนวันที่29
9: ยอด
8: ถามหนูนะคะแล้วก็ยอด39 ล้านแล้วต้องติดต่อใครนี่เบอร์มี่และอันนี้ก็บัญชีของสาลินีนุชนาถที่เปิดที่โลตัส
9: นุสา
8: เนี่ยค่ะอันนี้ค่ะนี่คือเป็นที่มาว่าหนูรู้แค่นี้ว่ายอด39 ล้านอ่ะมันก็ดันไปตรงกับยอดของบีอ้อยตำรวจก็มาสอบเพราะตำรวจเขาไปสอบธนาคารก่อนแล้วก่อนที่จะมาสอบหนูธนาคารก็บอกว่าไอ้คนนี้แหละไปแจ้งยอดว่าจะมาถอน
9: ครับ
8: อันนี้ต้องแค้นหนูอีกไหมคะเพราะว่าหนูเข้าไปยุ่งกับทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นที่มาว่า39 ล้านอ่ะเห็นในโซเชียลว่าเขาชอบพูดกันว่าธนาคารถอนเงินยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงถอนได้
9: มันโทรบอกความช่วยเหลือยังไง
8: เนี่ยมันก็ขออ่ะหลังจากที่ถอนหลังจากที่แจ้งธนาคารแล้วนะคะเขาก็ขอความช่วยเหลือว่าพี่มี่เดี๋ยวพี่มี่ช่วยแจ้งให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเฮ้ยเงิน39 ล้านเลยเหรอในชีวิตไม่เคยเห็นเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเขาไปทำอะไรกันมารวยตั้ง39 ล้านน้องต้องเอารปภ.ของแบงค์ไอ้ของแบงค์อ่ะไปส่งที่รถนะอะไรอย่างเงี้ยมันเงินมันเยอะเลยเดี๋ยวใครออกไปเรายังเป็นห่วงเขาอีกนะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนโจรปล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คำแนะนำเขาไปประมาณนี้แต่วันที่เขามาเบิกถอนกันจริงๆอ่ะหนูไม่ได้อยู่นะคะหนูไปทำทุเรียนหนูไปขายทุเรียนที่สุราษฎร์ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือที่มาของ39 ล้านหนูรู้แค่นี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นพี่ปุ๋ยพอ
10: ขออนุญาตนะครับคำพิพากษาของนุสารีซึ่งสารภาพนะครับแล้วก็ทำสัญญาตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายนะครับศาลพิพากษาในส่วนนี้นะครับตอนท้ายหน้าถัดไปเลยครับโดยสรุปนะครับก็คือจำคุก คนละ1ปี12เดือนและปรับ 60,000 บาทนะครับแต่ทั้งคู่รอการลงโทษนะครับอันนี้คือนุและสาแม้จะสารภาพก็ตามและมีการชดใช้ค่าเสียหายก็ตามแปลว่าเรื่อง39ล้านบาทนั้น

0: กับหนี้จากต่างประเทศเพื่อกำกับลักษณะการได้เงินเรียนเชิญครับ
1: อันนี้หนูออกตัวก่อนนะหนูก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าไลน์มันคุยได้ทั่วโลกเนาะไม่รู้ว่าเขาไลน์มาจากไหนละค่ะแต่พี่เห็นวันที่ที่ไปเบิกกับไปธนาคารไหมคะเมื่อวันที่28พฤษภาแชทเมื่อกี้ก็คือไปเบิก29เนาะแชทมาเนี่ย28อะค่ะพรุ่งนี้นัดธนาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว 13.00 นนะพี่เห็นสลิปเมื่อกี้ก็คือเบิกวันที่29ถูกไหมคะที่แบงก์กรุงศรีวันที่28โทรมาบอกว่านัดธนาคารกรุงเทพเซ็นทรัลลาดพร้าว 13:00 นนะหนูก็บอกว่าหนูเป็นคนนัดไงใช่ค่ะพี่เขาเตรียมรอไว้แล้วมี่โทรไปคอนเฟิร์มเมื่อวานค่ะพี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณมามี่สั่งแบงก์ใหม่ให้หมดเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าได้กี่ล้านหนูคิดว่าคือในฐานะของพนักงานแบงก์เนาะพูดในฐานะของพนักงานแบงก์เวลาพี่ไปเบิกเงิน 100,000 เนี่ยพี่จะมีปลอกธนาคารว่ากสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพใช่ไหมคะมันจะมีปลอกใส่มา100 ใบอะค่ะแต่ถ้าเบิกจากแบงก์ชาติมันจะไม่มีที่มาของธนาคารมันจะเป็นปลอกสีชมพูที่เขาซีนมาเลยอะค่ะเป็นมัดมัดละ1 ล้าน10 มัดก็คือ1 กิโลอันนี้หนูพูดในความรู้แบงก์นะคะ
0: ซึ่งจะทำให้ไม่รู้ว่าธนบัตรนั้นมาจากธนาคารอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่อันนั้นไม่ทราบค่ะแต่เป็นที่มาว่ามันจะไม่รู้ว่ามาจากธนาคารไหนแล้วไปเบิกเมื่อไหร่แล้วเป็นลายเซ็นใครแล้วมันจะไม่เป็นตาปั๊บแม่หนูก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูว่าไม่มีเงินแสนในกระเป๋าค่ะไม่งั้นจะเอาปลอกมาให้ดูว่ามันเป็นแบบนั้นค่ะ
2: นั่นคือช่วงแรกที่พูดถึงเรื่องเงิน39 ล้านบาทนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องเงิน71 ล้านบาทในการที่จะจ้างทำแอปหวยนี่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะทั้งคุณปีเตอร์เขมวัฒน์กับคุณมี่เนี่ยบอกว่าต้นทุนของแอปเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ16ล้านถึง20ล้านเท่านั้นแต่นี่ไปโขกเอาเจ๊อ้อย2 ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ71ล้านบาทเอาฟังเสียงของทั้งคู่อีกทีครับ
3: นี่คือไลน์ที่มี่คุยกับพี่ตั้มนะครับไม่ต้องเซลบงเซลไบครับผมมีตัวเต็มของจริงครับครับเดี๋ยววันนี้มี่บอกว่าจะเข้าประชุมสรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไรครับเขาพี่ตั้มบอกว่าโอเคหมายความว่าครับผมเจอพี่ตั้มจริงเพื่อที่จะบอกว่าแอปเนี่ยมันควรจะต้องใช้เงินอยู่เท่าไหร่แล้วนี่ครับประเด็นเด็ดอยู่ตรงนี
1: ้น่าจะลองคุยเองไลน์นี่เป็นไลน์ของหนูเองหนูอ่ะเป็นคนทั่วไปมนุษย์ธรรมดาหากินเป็นพี่เชื่อไหมว่าแอป2 ล้านยูโรหนูก็เลยถามไปว่าพี่อ้อยเขาจะเชื่อใช่ไหมคะว่าแอปเนี่ย2 ล้านยูโรจริงๆต้นทุนมัน20 ล้านไง
3: ครับ
1: 2 ล้านยูโรอ่ะมันคือ71 ล้านณวันนั้นของราคาแลกเปลี่ยนวันนั้นแต่เนี่ยเขาก็บอกใช่
3: ใช
1: ่อ๋อใช่เราก็แค่คนรับจ้างอ่ะก็โอเคค่ะ
3: โอเคค่ะเอ้าก็นั่นแหละครับพี่ก็ดูเอาครับสไลด์ถัดไปครับ
1: หนูก็ทำ
3: เราก็เลยทำไปเสนอราคาใช่ไหมครับจตุพรอุบลเลิศเห็นไหมครับใส่ตาคาตามที่พี่ตั้มสั่ง2 ล้านยูโรถ้วน
1: แล้ว2 ล้านยูโรนั้นมาจากไหนมันก็มีชาร์ตออกมาค่ะ
3: ครับ
1: ว่าต้องทำอะไรบ้างนางสาวจตุพรอุบลเลิศ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับพี่อ้อยจะลงทุนให้ลูกชายเขาครับผมครับ
1: ค่ะเนี่ยนี่คือพยาน
3: สไลด์ถัดไปครับ
1: ค่ะที่ไป
3: หลังจากนั้นเราก็ทำสัญญาจ้างครับ
1: เนี่ยก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนว่าหนูไม่เคยเจอพี่อ้อยมาก่อนนะคะและหนูก็ไม่ได้รู้จักทั้งพี่อ้อยพี่น้อยหนูเจอผ่านพี่ตั้มพี่อ้อยพี่น้อยก็ไม่ได้รู้จักหนูเขาก็มาเจอเขาก็ผ่านคนกลางกันทั้งสองฝั่งนะคะ
3: ผมเนี่ยครับผมเนี่ยคือต้องการที่จะมีที่ปรึกษาทนายถูกครับตอนนั้นบริษัทก็กำลังมีสัญญาก็ไปจ้างพี่ตั้มพี่อ้อยก็จ้างพี่ตั้มแต่คู่สัญญา2คนเนี้ยไม่เคยเจอกันต้องทำอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านพี่ตั้มเป็นตัวกลางทั้งหมดการส่งสัญญาการจะให้ประกันนั้นคนนี้ไปเซ็นอะไรต้องส่งให้พี่ตั้มทั้งหมดเราไม่เคยเจอพี่อ้อยแม้ว่าเราจะเป็นคู่สัญญาก็แล้วแต่
1: คือไม่ต้องพูดภาษากฎหมายเนาะหนูเป็นเด็กใต้หนูเป็นเด็กสุราษฎร์นะคะหนูโดนบูลลี่ว่าอีพวกคนใต้อีพวกเด็กใต้มันเป็นอย่างนั้นอะที่ผ่านมาค่ะหนูพูดภาษาจดแบบไม่ต้องพูดภาษากฎหมายแล้วหนูไม่มีความรู้ค่ะหนูแค่รู้ภาษาบ้านๆว่าเขาจับแพะมาชนแกะพี่เข้าใจไหม
3: เ
1: ออสองฝ่ายอะไม่มีใครรู้กันอะเออแล้วก็ทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นมา
3: ครับ
1: ค่ะ
3: อะไรต่อไปครับนี่ครับเห็นไหมครับ

0: เราใส่2ล้านยูโรในสัญญาตามที่พี่ตั้มสั่งไปจริงๆกำหนดชำระครั้งเดียวด้วยแล้วก็มีคนชอบถามว่าทำไมจ่ายครั้งลงครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับก็แอปผมมันทำเสร็จอยู่แล้วครับมันไม่ต้องมาเสียเวลาพัฒนาอะไรอีกแล้วครับจ่ายเงินมาเอาแอปออนไลน์ก็ได้เลยครับ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ค่ะเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังนะคะใบเสนอราคาเนี่ยเวลาเราจะทำกับใครอ่ะใครมันจะบ้าจ่ายครั้งเดียวงานมันยังไม่ได้รับมอบนึกภาพไหมคะมันก็ต้องมีจ่ายแบบว่างวดที่1 30% งวดที่2 50% ส่งงานเสร็จแล้วอีก 30% ตามสัญญาถูกไหมคะเพราะว่าเขายังไม่รับแต่เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันเสร็จแล้วมันพร้อมที่จะส่งแต่ระยะเวลาในการส่งอ่ะมันจะต้องมีการเทสอีกกี่วันถึงจะรับระบบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ยังอยู่ในประกันเพื่อที่จะดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่มีเกิดข้อผิดพลาดเลยลอตเตอรี่ใบละ5ล้าน6ล้านระบบต้องไม่ผิดพลาดเลยค่ะ
0: โอเคครับภายในวันที
1: ่ชำระเงินครั้งเดียวภายในวันที่15กุมภาพ
0: ันธ์15กุมภาพันธ์ครับคือตามสัญญาพี่อ้อยต้องจ่ายเงินเข้าบริษัทผม2ล้านยูโรเนี่ยหรือ71ล้านเนี่ยที่เราจำกันได้เนี่ยก็คือวันที่15กุมภาพันธ์เดี๋ยวมีอีกครับทนายต่อไปครับนี่พีคตรงนี้ครับนี่ทำไมบอก
1: หนูเป็นคนทำเอกสารเองถ้าพี่นักข่าวสงสัยอะไรสงสัยอะไรถามหนูได้เลยนะหนูไม่เคยได้รับสัญญากลับมาสักฉบับแล้วหนูทวงถามตลอดทุกครั้งที่เซ็นสัญญาหนูทำงานแบงก์มาก่อนการเซ็นสัญญาต้องเซ็นต่อหน้าทั้งผู้รับจ้างและผู้ถูกจ้างถูกไหมคะแล้วก็พยานที่อยู่ในเอกสารก็คือคนที่อยู่ณตอนนั้นแต่หนูเป็นคนที่ต้องเซ็นไปก่อนตลอดแล้วทำไมเขาถึงว่าในโซเชียลว่าหนูทำไมโง่จังอะไรเงี้ยหนูไม่ได้โง่ค่ะหนูเชื่อนักกฎหมายเพราะเวลาหนูขึ้นศาลอ่ะคนที่อยู่ข้างหนูบนบัลลังก์อ่ะไม่ใช่พ่อใช่แม่หรือพี่หรือสามีนะคะคือทนายที่เขาจะช่วยหนูให้รอดหรือเปล่าในคดีนั้นๆ
0: ม
1: ัน
0: ทำให้เราเชื่อพี่ตั้ม
1: เราทำให้เราเชื่อว่าทนายเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาจะทำให้เราจะแพ้หรือชนะหรือว่าคดีได้เปิดเผยความถูกต้องหรือเปล่า
0: สไลด์นี้คือหมายว่าเราถูกแบงค์ไปส่งไปทั้งอย่างนี้ครับ
1: คนละหน้า
0: ไอ้อยู่คนละแผ่นนะฮะเพื่อก็คือปกติสัญญาต้องเซ็นหน้าด้วยกันถูกไหมฮะแต่พี่ตั้มให้ทำลักษณะนี้ครับ
1: แต่มันก็ไม่ได้สาระว่ามันไม่รู้ว่าเป็นสาระหรือเปล่าแต่ความคิดหนูก็คือถ้ามันไม่โกงอ่ะสัญญามันก็ใช้ได้อ่ะมันจะเซ็นหน้าเดียวหรือสองหน้าถูกไหมคะ
0: ครับ
2: นั่นคือเสียงของพยานปากเอกพยานสำคัญที่คุณปานเทพพัวพงพันธ์นำมาแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์เมื่อวานนี้นะครับผู้ชายชื่อเขมวัฒน์บัวลาดหรือว่าคุณปีเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำแอปหวยออนไลน์ให้กับทนายตั้มที่ทนายตั้มรับจ้างมาจากเจ๊อ้อยอีกทีหนึ่งนั่นนะครับเสียงผู้หญิงก็คือคุณมี่พจมานบัวลาดซึ่งเป็นภรรยาของคุณเขมวัฒน์นะการแถลงของสองคนเนี่ยก็เลยทำให้ทนายของเจ้อ้อยที่ชื่ออัชราแสงขาวหรือว่าทนายปุยเตรียมที่จะไปยื่นต่อศาลนะครับเพื่อที่จะให้ศาลมีคำสั่งถอนประกันของทนายตั้มนะฮะเอาเดี๋ยวรอดูติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้พิราบบานเย็นจากคอลัมน์สถานการณ์ร้อนของ Daily News เขาเขียนในประเด็นส้มกับน้ำเงินชิงเหลี่ยมแก้รัฐธรรมนูญครับพิราบบานเย็นบอกว่าในประเด็นเลือกสสลพรรคเพื่อไทยมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสลจากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100%แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่อีกฝ่ายเห็นว่าหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสลได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่าวันอังคารที่23มิถุนายนวันนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้หารือเพื่อกำหนดทิศทางการปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเซียนการเมืองวิเคราะห์เกมชิงไหวชิงเหลี่ยมของค่ายที่ต้องการให้มีสสลผ่านกระบวนการเลือกสสล2ระดับ จึงขัดกับกระบวนการเลือกสสรโดยตรงผ่านรัฐสภาของพรรคภูมิใจไทยแต่ในทางลับพรรคภูมิใจไทยมีธงใหญ่กว่านั้นซ่อนมีดไว้ข้างหลังคือไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเปิดทางสสรต้องเป็นหมันเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเอื้อประโยชน์อำนาจทางการเมืองท้ายที่สุดต้องติดตามดูต่อไปว่ากระบวนการเตะถ่วงยื้อยุดจะไปสุดปลายทางที่ตรงไหนพิราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเอาขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังแฟนๆรายการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการคัดแยกขยะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าติดต่อที่สำนักงานเขตในแต่ละเขตนะครับสิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือ 1. เสียค่าขยะให้กับกทม.ในอัตราเท่าเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้อง60บาทตามอัตราใหม่นะครับอันที่สองก็คือขยะที่ท่านคัดแยกออกมาก็คือขยะรีไซเคิลจะมีมูลค่าเพราะจะมีผู้มารับซื้อครับนั่นก็คือบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6นาฬิกา37นาทีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองกันเรื่องของสสภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่กำลังถูก DSI เขาทำคดี Forex อยู่เนี่ย Forex ก็คือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนคุยคนทำเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในโครงการไทย AI Passport ของรัฐบาลนั่นนะครับประเด็นก็คือตอนนี้ฝ่ายพรรคประชาชนก็มองว่าทางรัฐบาลนะโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังใช้เรื่องของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเกมการเมืองในการเตะตัดขานะจากที่มาทำเรื่องไทย AI Passport นะฮะในขณะที่คุณภาวุฒิตอนนี้ก็ยังเก็บตัวเงียบแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหน่อยโพสต์ใน Facebook ครับ ว่ากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เพื่อไปชี้แจงกับ DSI ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเต็มที่ในขณะเดียวกันทางฝ่ายคนสำคัญของพรรคประชาชนทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคกับคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังคงแถลงข่าวว่าเรื่องนี้มันเป็นเกมการเมืองผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์และคุณพิจารณ์ครับ
6: เขาเองก็มีการสื่อสารผ่านทางเพจทางการของเขาอยู่แล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าคุณภาวุฒิเองพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานนะครับแต่ว่าเรารอความชัดเจนจาก DSI ก่อนด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วข้อกล่าวหานะครับที่มีต่อคุณภาวุฒิตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้เขายังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู
7: ่คือถ้าเราถามว่าการแถลงของ DSI เนี่ยผมว่าตั้งประเด็นอย่างนี้เนาะถามว่าประเทศไทยได้อะไรประชาชนได้อะไรนะครับคือเราอยากเห็นบทบาทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งแล้วครับรวมถึง DSI เนี่ยที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนจริง
2: ๆนั่นคือเสียงของทั้งคุณณัฐพงษ์และก็คุณพิจารณ์มีตอนหนึ่งที่คุณพิจารณ์ตั้งประเด็นข้อสังเกตอย่างนี้บอกว่าการชี้แจงต่อสังคมเป็นหน้าที่ของคุณภาวุฒิที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้รับรู้ข้อกล่าวหาถ้าหากได้ติดตามในโลกโซเชียลก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหาอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินหรือไม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงคุณภาวุฒิก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับตัวเองถึงขั้นบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนทางพรรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางพรรคก็จะมีคณะกรรมการวินัยที่จะตรวจสอบเป็นการภายในของพรรคเหมือนกันเป็นมาตรฐานและเป็นวัฒนธรรมที่ทางพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่มีการปกป้องคนผิดแต่ตอนนี้ DSI ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับคุณภาวุฒิเลยอันนี้ก็เป็นเพราะว่า DSI เขาบอกว่ายังถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยจากเส้นทางการเงินยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานะครับท่านผู้ประทับนี่ทางฝ่ายพรรคประชาชนส่วนทาง DSI ก็บอกว่ากำลังรอคำชี้แจงของทั้งคุณภาวุฒิและคุณเฟรมรัฐภูมิอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการติดต่อเข้ามาอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก DSI นะครับฝ่ายมานายกรัฐมนตรีนี่สิมาเข้มมาดุเลยครับเมื่อวานเนี่ยกลายมาเป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนูโต้ลั่นไม่เคยทำเรื่องชั่วๆปัดเอาคืนพรรคชมนี่ข่าวสดมติชนก็พาดหัวใหญ่อนุทินโต้เดือดปัดกันแกล้งภาวุฒิปมฟอเล็กลั่นผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆครับคือนักข่าวเขาถามนายกรัฐมนตรีว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าที่ DSI มาแถลงเรื่องของคุณภาวุฒิเป็นการกันแกล้งทางการเมืองนายกบอกว่าถ้าผมกันแกล้งจริงๆนะคงโดนไปหลายคนแล้วแหละผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้โอ้โหเข้มเลยเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
8: เขาก็คิดเข้าไปเรื่อยแหละครับผมถ้าผมกันแกล้งเนี่ยโดนไปหลายคนแล้วนะผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้นะครับ
9: แต่ก็มีการเหมือนเชื่อมโยงค่ะท่านนายกเพราะว่าก็คือคุณภาวุฒิเขาออกมาโจมตีเรื่อง DSI Passport นะคะแล้วก
8: ็วันนี้เราไม่พูดอะไรไปย่ำยีซ้ำเติมหรือว่าจะไปบอกคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการในการทางกฎหมายในการที่คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา
10: นะครับหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาก็เท่านั้นเองถ้าทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็ผมมีเรื่องอื่นที่ผมถนัดที่ผมสนุกที่มันผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับกับประชาชนให้ทำตั้งเยอะแยะผมไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกนะเดี๋ยวก็พูดหลุดคำพูดเดี๋ยวพูดถือข่าวก็ไปนั่นอีก
9: แต่ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเม
10: ือง ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายเขาก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่เขาจะต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทั้งหลายทั้งตำรวจทั้งทหารทั้ง DSI ทั้งปปส.ทั้งฟอกเงินนายกไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
11: แต่ที่เราตั้งเป้าเป็น1ปีเนี่ยตอนนี้ก็ต่อต้องจริงในไทยโน้ตินะเป็นยังไงบ้างคุณไอ้ก็มาว่าออกมาปกป้องในโครงการนี้เป็น
10: พูดถึงอะไรนะ
11: พูดเรื่องแบบเรื่อง1ปีประเมินผลงานพวกสสพวกกรรมการ
10: ของพรรคภูมิใจไทย
11: ใช่คร
10: ับ ก็เป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
11: แต่ต้องเสียสีท่านนายกว่าแบบคนที่ไม่มีตำแหน่งเห็นผลก็รีบทำผลงานปกป้องคุณไชยชนก
10: เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาด
2: จะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดหน่อยครับนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีฟอเร็กเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการปราบปรามสแกมเมอร์และก็เรื่องนอมินีข้ามชาติครับแล้วก็ให้นโยบายโอ้น่าสนใจหลายเรื่องเอ้าฟังเสียงการแถลงของนายกเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
12: อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและวงจรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างถึงได้มีการยกระดับพร้อมทั้งประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติตัวผมเองได้มีการลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง15หน่วยงานอาทิเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวง DE สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยกสทช.ภาคสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยกระดับความช่วยเหลือให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยและรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแน่นอนว่าในความพยายามเหล่านี้เราจะต้องเผชิญความท้าทายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่และแม้แต่ในหน่วยงานราชการแต่ด้วยการยึดหลักการปิดชื่อหรือพฤติกรรมเราก็สามารถจัดการกับผู้กระทำผิดได้ตลอดมาและสามารถมารายงานความคืบหน้าต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเกริ่นนำไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเจตนารมณ์ของเราก็คือในเรื่องของเริ่มมาจากพิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งก็เป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับที่ฆ่ายาเสพติดพี่อะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วนะครับเอาตรงนั้นแหละตามนั้นแหละนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับจริงๆผมเป็นคนเขียนเองด้วยซ้ำนะครับที่ทักษิณอนุญาตโทษที เกือบลืมหน่วยงานตัวเองพิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกบำรุงสุขบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับซึ่งใน4หัวข้อนี้ทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านพี่น้องประชาชนก็คงได้เห็นถึงผลงานที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการมาตลอดเราเจอทุกรูปแบบนะครับเจอความท้าทายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่อย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าพอเข้าไปก็จะเจอคนความจำเสื่อมว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เตือนความจำเข้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกดดันแม้กระทั่งในหน่วยราชงานราชการล่าสุดก็มีการขู่ว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเป็นต้นนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการให้เห็นเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่มันอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรืออยากจะใช้กลไกใช้อำนาจนะครับที่แต่ละคนมีอยู่จะหวังว่ามันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็เป็นได้เพียงความหวังเพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายครับเรื่องใดที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้นั่นจึงเป็นที่มาของการดำเนินการร่วมมือกันบูรณาการกันในรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลโชคดีที่มีเพื่อนเป็นผบ.ตร.นะครับทำให้เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกโกรธแค้นผู้กระทำผิดกฎหมายโกรธแค้นแทนประชาชนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรักษาประโยชน์ของประชาชนนะครับรองผบ.ตร.ก็เป็นน้องๆพวกผมทั้งนั้นเพราะนั้นการขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายการให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบ็คท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนเผชิญกับสิ่งใดนะครับก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าพวกเรากลัวอันธพาลกลัวโจรซะแล้วนะครับบ้านเมืองนี้มันก็ไม่มีสื่อมีแปรนะครับเรากลัวคนที่บ้านคนเดียวพอนะครับไม่ต้องไปกลัวคนอื่นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ขอให้เราได้ใช้ภารกิจใช้อำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่เนี่ยบันดาลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมของเราเกิดความสงบสุขในประเทศของเราน
2: ั่นคือช่วงแถลงข่าวของนายกอนุทินทีนี้ตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยนายกบอกว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับช่วง3เดือนหลังมีการปราบปรามคดีลดลงเกือบ 60% เลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ขอตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันหน่อยครับไปกันที่จ่าสิบตำรวจจักริดพักกระโทกสดจากบก.02ครับสวัสดีครับจ่าครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณราพงศ์ครับ
1: เห็นครับ
2: ครับบก.02ขอรายงานสภาพการจราจรภาพรวมเช้านี้นะครับดูวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับผ่านด้านหน้าท่าอากาศยานเข้ามาช่วงแยกหลักสี่เข้ามาบางเขนรถเริ่มมีปริมาณมากนะครับในช่องทางด่วนนะดูจากหลักสี่เข้ามาก็รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับส่วนทางช่องคู่ขนานก็ยังตามกันได้เรื่อยๆผ่านพ้นแยกบางเขนเข้ามาทางด้านของห้าแยกลาดพร้าวยังใช้การได้ดีด้านบนยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวนะครับเข้ามาก็ยังใช้การได้ดีครับงามวงวานขาเข้านะครับดูแยกพงเพชรเข้ามาบางเขนช่วงนี้ก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆทางด้านของอุโมงค์เกษตรนะครับดูทางฝั่งของประเสริฐที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอุโมงค์เกษตรยังใช้การได้ดีครับพหลโยธินขาเข้านะครับด้านหน้ากรมป่าไม้เข้ามาแยกเกษตรใช้การได้ดีครับมีชอตัวช่วงข้ามแยกเกษตรมุ่งหน้าเสนานิคมผ่านพ้นรัชโยธินมาแล้วใช้การได้ดีครับงามวงวานขาเข้านะครับช่วงนี้ขออภัยนะครับทางด้านของรามินทาขาเข้านะครับมีหนาแน่นช่วงกม.8แล้วก็จะมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงรามินทา40แยกซอยนนจันทร์ผ่านพ้นไปแล้วใช้กันได้ดีครับส่วนทางด้านของรามคำแหงนะครับผ่านด้านหน้ามอรามปืนดาบยังใช้กันได้ดีนะครับส่วนด้านบนยกระดับรามคำแหงช่วงนี้มีชะลอตัวช่วงโค้งมอรามครับเพชรบุรีขาเข้านะครับดูคลองตันมุ่งหน้าเข้าไปกมัยเหนือรถหนาแน่นนะครับตอนนี้ท้ายเต็มที่แยกคลองตันส่วนทางฝั่งของบรมราชชนนีขาเข้านะครับช่วงนี้ดูโค้งสายใต้เข้ามาก็รถเริ่มมีปริมาณหนาแน่นนะครับด้านบนช่องทางพิเศษคู่ขนานลอยฟ้าก็เปิดรับรถเข้าเมืองนะครับช่วงนี้รถมีปริมาณมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆครับขอเพิ่มเติมเท่านี้ครับคุณณราพงศ์ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญพลิตวัชรสิงห์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยได้จริงใจต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ยืนยันว่าพรรคประชาชนมีจุดยืนต้องให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนฟังเสียงของคุณพลิตครับ
3: ประการแรกนะครับในฝั่งของพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะเดินหน้าในการผลักดันให้มีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% โดยเราจะนำเอาบทสรุปจากการประชุมเมื่อวันศุกร์เข้าหารือในที่ประชุมส.ส.ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อหารือว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงร่างที่เราได้ยื่นเข้าไปแล้วหรือไม่เพื่อผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งส.ส.ร. 100% ประการที่สองครับทางผมก็ขอเป็นตัวแทนพรรคประชาชนในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการมาร่วมลงชื่อให้กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนหรือว่ากลุ่มคอนฟอร์ที่มีการเสนอให้มีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เช่นกันจากการเช็คตัวเลขล่าสุดนะครับตอนนี้รายชื่อผู้ลงชื่ออยู่ที่ประมาณ 23,000 กว่ารายชื่อนะครับก็จำเป็นต้องได้ขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อถึงจะถูกนำเสนอเข้าสู่การประชุมรัฐสภาได้เราก็หวังว่าร่างของภาคประชาชนนั้นก็จะได้ถูกพิจารณาในวาระที่1พร้อมกับร่างของพรรคการเมืองประการที่3ครับทางภาคประชาชนก็อยากจะสื่อสารหรือว่าขอให้ทุกพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เคยประกาศจุดยืนสนับสนุนส.ส.ร.เลือกตั้งแต่อาจด้วยข้อจำกัดของคำวิจัยก่อนหน้านี้หรือด้วยข้อจำกัดเรื่องความเข้าใจต่อคำวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นร่างที่ไม่ได้เป็นการเสนอส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% เนี่ยอยากจะสื่อสารถึงพรรคการเมืองดังกล่าวให้ไปหารือกันภายในพรรคว่าจะมีการทบทวนร่างของตนเองเพื่อมาร่วมกับเราในการผลักดันส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่นะครับส่วนประการสุดท้ายครับก็อยากจะสื่อสารกับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับเนื่องจากว่ามีส.ส.พรรคภูมิใจหลายคนที่ออกมาให้ความเห็นกับกรณีดังกล่าวนะครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจที่อยากจะเห็นส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ควรจะนำเอาข้อมูลใหม่ที่ได้จากผลการหารือเมื่อวันศุกร์กับทางสามนูนนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบและก็มาหารือร่วมกับทุกฝ่ายว่าจะร่วมกันผลักดันส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั
1: ้งนี่คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับ เอาฝ่ายพรรคภูมิใจไทยไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่านิกรฉะกลับเท้งเลือกสสล.ครูผิดจริยธรรมครับคุณนิกรจำนงครับมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่คุณเท้งณัฐพงศ์ยืนยันที่จะให้มีการเลือกสสล.ได้โดยตรงเนี่ยระวังนะระวังจะมีคนไปยื่นเรื่องแล้วมันจะมีเกี่ยวกับจริยธรรมด้วยนะครับการทำเรื่องนี้อย่าลืมว่าบางอย่างแล้ววิ่งใส่กำแพงเพราะทำให้ประชาชนที่ตามหลังติดกำแพงไปด้วยอย่าคิดว่าติดตรงไหนก็ไม่สนใจทำหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบกับความคาดหวังของประชาชนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงไม่ถึงทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บังคับบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
4: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่าง